0: ถแถลงรายละเอียดในคดีต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: สโมสรโคโมแห่งซึกาโจเซเรียอิตาลีได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดากองเชียร์ผู้สูงวัยก่อนลงฟาดแข้งนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจันดับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์119ปีของสโมสรโดยการเปิดบ้านพบกับอาบาราซิกังดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากสโมสรยอมเสียสละตั๋วเข้าชมการแข่งขันเพื่อเพิ่มโควต้าให้กับแฟนบอลผู้สูงวัยได้รับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสตาดิโอจูเซปเป้ซินิกายาซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบโคโมที่มีความจุ 12,000 ที่นั่งแต่ต้องลดจำนวนที่นั่งลงอีก 1,000 ที่นั่งจากข้อกำหนดด้านการถ่ายทอดสดและการดำเนินงานของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจเฟเนเบเช่เสมอแอสโรม่า 1-1 PSV ไอโอเฟนเสมอซักต้าโดเนต 1-1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะซาบา 4-0 สลาเวียปรากที่เหลือ10คนแพ้บลองค์ 2-3 บาเยิร์นมินิกชนะโบโดกิมที่เหลือ10คน 5-0 โคโมชนะอาบาราซิก 4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีก้าโปรตุเกสเอสเตรล่าชนะสปอร์ติ้งบราก้า 2-1 ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศทีมผู้ที่จับคู่กับเควินคราวิทคู่มือ6ของรายการจากเยอรมนีชนะราจิบแรมนักถึงหัวของเจ้าถิ่นซึ่งจับคู่กับโจซาวิชบิลลี่จากสหราชอาณาจักร2เซตรวด 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธได้ปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกที่ตำบลบองงออำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสกรมอุตุนิยมวิทยาคาด40จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครฝนถล่มแรงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีภาคตะวันออกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีนครนายกขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้คนร้ายยังลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดริมถนนมายอปัตตานีตรงข้ามปั๊มน้ำมันเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบวงจรปิดติดตามคนร้ายด้านกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังหวัดปัตตานีสามารถควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับก่อเหตุรุนแรงจากปน.กายีรวม4รายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12 113นายเข้าดูงานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจทหารพาน2102ยึดยาบ้าได้อีก 60,000 เม็ดริมแม่น้ำโขงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดนั่นทั้มเสนอแจกเงินชาวอเมริกัน 5,000 ดอลลาร์หากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าในยูเครนมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ60รายขณะที่ยูเครนก็ส่งโดรนโจมตีเมืองของรัสเซียหลายแห่งน้ำท่วมฉับพลันนาโกย่าฝนถล่มทุบสถิติ136ปีปริมาณฝนสูงถึง 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนักกีฬาเจ้าหน้าที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกม2026ต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านนายกเทศมนตรีนาโกย่ายืนยันไม่กระทบกำหนดเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับในรายการของเราคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ของอัศดีวสันต์นะครับทำดีได้ดีเราเชื่อเหลือเกินอาจารย
0: ์
1: นะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามแต่แม้จะต่อหน้าคนอื่นรับหลังคนอื่นเนี่ยนะครับผลอันนั้นน่ะอาจารย
0: ์
1: วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปรากฏออกมา
0: อ
1: ย่างแน่นอนแล้วจะได้ดีหรือว่าได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปทำนั่นแหละ
0: นี่แหละคนเหนือดวงของแท
1: ้
0: ยุติกรรมนะ
1: วงการพระวงการสงฆ์ร้อนแรง
0: ร้อนแรงนะฮะยังไงก็ตามเราชาวพุทธนะฮะถ้ามีความศรัทธาในการทำดีศรัทธาในกรรมเนี่ยนะฮะก็ไม่หวั่นไหวหรอกนะเชื่อว่ายังคงตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับคือบุญเนี่ยมันทำได้หลากหลายรูปแบบนะฮะเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้น
1: ี่
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: บูชาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือบูชาความดีคือบูชาพระธรรม
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับส่งกำลังใจถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับคุณอาบอมรเทพนะครับคุณวีระมงคลงามคุณโอ๊ตไฮโรฮะ
0: คุณธิดาโตมาสด้วยนะ
1: ครับคุณอมอดานาสัยนะครับ
0: ครับรวมไปถึงคุณธีรพัฒน์มนโพใช่ไหม
1: ผลโพฮะ
0: ผลโพนะ
1: ครับผมฮะแล้วก็คุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยหลายคนเลยแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็ในช่วงเช้าเนี่ยฟีดแบ็กเรากลับมาบอกว่ารับฟังในรถกันเป็นประจำอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับ
0: ถ้าบนรถนี่ไม่ค่อยมีนะ ในรถใช่ไหม ต้องบนหลังคาแล้วนะ คุณบัวลอยจากปทุมธานีคุณกนกวรรณจากพิจิตรคุณวรวุฒิด้วยนะฮะนะฮะก็ทักทายกันนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านในเช้าวันศุกร์นะฮะแป๊บเดียวนะฮะสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็มีข่าวจากกองทัพบกมาพูดคุยกันนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมชมพระบารมีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการเพราะนอกจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างต่างประเทศหลายคนต่างก็เฝ้ารอรับชมฉลองพระองค์นะฮะของเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ทรงปรากฏพระบรมกายเนี่ยนะครับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมออาจารย์ครับ
0: ครับ
1: และทรงมีบทบาทสำคัญนะครับในฐานะทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์แล้วก็มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนี่ยนะครับซึ่งไม่เพียงแต่งดงามสะกดสายตาชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังทรงใช้แฟชั่นเป็นภาษาสากล
0: ครับ
1: โอ้ว่าอย่างนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศอย่างลึกซึ้งอีกด้วยครับ
0: เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกประกาศเผยแพร่ข่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเหลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อส่งเจริญพระราชสมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับ
1: กลับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้ทางด้านของนายเลมินหิงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม รวมทั้งในส่วนของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในวันเดียวกันนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่พระราชวังธงคินนะครับแล้วก็จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังในส่วนของศาสนสถานซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของเวียดนามด้วยนะครับ ซึ่งก็ตามที่ประเทศเวียดนามได้มีการจัดไว้รองรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ครับ
2: เป็นวัดงอกเซินนะครับ
1: ครับ
2: วันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และก็สถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยด้วยครับ
1: ครับซึ่งก็การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีกันระหว่างทั้งสองประเทศนะครับซึ่งก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ความผาสุกของประชาชนแล้วก็ประชาชนเวียดนามอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที
1: ่
2: เพิ่งติดตามในขณะนี้นะฮะคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณสวัสดิ์ชาดาคุณยายแอ๋วจากวัดสระเกศนะคุณพระยาวจุมพระบุตรนะครับคุณสุพรรณีด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันพระบรมราชสมภพนะครับการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่าอุทยานร.2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยครับ
1: ครับซึ่งมูลนิธินี้นะครับเขาก็มีในส่วนของการจัดตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อการเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครซึ่งก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่2ซึ่งในยุคนั้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นยุคทองเลยอาจารย์ของวรรณคดีไทยนะครับเพราะมีการประพันธ์มีการแต่ง
2: ศิลปินเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะ
1: มากๆ
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เนี่ยนะครับรวมถึงมีในส่วนของเรือนไทยพันไม้ต่างๆเนี่ยนะครับในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยครับ
2: ครับคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานการที่อัมพวานนะ
1: ใช่ครับอุทยานร.2
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ข้ามสะพานนี่ต้องกลั้นหายใจนะ สะพานร.2เน
1: ี่ยแล้วถ้ารถไปติดบนนั้นนะอาจารย์เอาแซวกันเล่น
2: เอาไว้คราวหน้ามาต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนแอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm นะครับ Transforming Crisis IntoOpportunity และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการประชุมจากในและต่างประเทศกว่า300คนครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระองค์มีพระดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญนะครับพระองค์กล่าวถึงเรื่องของประชาคมโลกในปัจจุบันที่บอกว่ากำลังเผชิญกับความท้าทาย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งรุนแรงด้วยนะครับจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและต้องแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปแล้วครับ
2: ครับจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินและก็การตอบโต้ภัยพิบัติแล้วก็รางวัล Person of the Year นะครับแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยนะครับระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับ
1: ก็ได้แก่สมาคมภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกานะครับเขามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติด้วยครับ
2: เป็นสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขนะครับวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรก็ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ครับ
1: ครับแล้วก็ต่อมาก็คือสมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์นะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับก็รองรับกับความภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงมีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย
2: ์
1: นะครับ
2: กลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาดประจำศูนย์การแพทย์เบตอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำยังคงดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากล่าสุดสักนิดนึงนะครับทางด้านขององคมนตรีนะครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้อำเภอจะอามจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกก็มีคณะผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายขออภัยนะครับหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพภาคที่1ก็ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยนะครับดังภาพที่ปรากฏก็ไปดูต่างๆซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังประโยชน์มากๆแก่พี่น้องประชาชนบริหารจัดการเรื่องของน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียว
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับ
2: เรียกว่าเป็นไปตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีไหม
1: สักครู่หนึ่งนะครับ
2: ไปฟังสปอร์ตสักครู่หนึ่งคร
1: ับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศ เจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ว้าว
1: ว้าวเป็นไงครับ เสียงว้าว
2: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะแล้วก็คุณณัฐานะฮะสมัครเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: สมัครเลยเนี่ยนะ
2: ครับเมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ไปจนถึงนู่น
1: 24 มกราคม 2570
2: ประมาณ3เดือนนะฮะ
1: ถูกต้องฮะ
2: ครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยสำหรับการเข้ามาเป็นพลทหารอาสา4 ปีใช่ไหม
1: ครับ
2: นะฮะคนที่เคยเป็นทหารมาก่อนนะสมัครได้ไหม
1: สมัครได้อาจารย์ถ้าสมมติว่าภาษาบ้านเราบ้านๆเลยนะอาจารย
2: ์
1: เกณฑ์ทหารปุ๊บจับได้ใบดำอายุยังไม่เกิน26 ปีอยากมาเป็นทหารสมัครได
2: ้
1: หรือว่าน้องที่กำลังจะปลดเนี่ยปลดประจำการเป็นทหารกองประจำการอยู
2: ่
1: กำลังจะปลดในห่วงไล่เลียเดือนปี2570เนี่ยนะอายุยังไม่เกิน26
2: อยากจะต่อเลยได้ไหมเนี่ยนะ
1: ได้
2: ได้เลยนะฮะ
1: ดำเนินการให้ทันทีนะครับ
2: นะครับก็ทางออนไลน์เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจดูคุณสมบัติกันได้นะครับรวมไปถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆได้เลยนะครับมาตามนัดครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนหน้านี้ที่ออกประกาศแจ้งเตือนให้71 จังหวัดทั่วประเทศโอ้โหเกือบหมดประเทศเลยนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่13 กันยายนนี้ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายก็ได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับซึ่งขณะเดียวกันปภ.เขามีการส่งเซลล์บอสคาร์ดนะครับเมื่อวานนี้ไปยัง4 ตำบลในพื้นที่ของอำเภอแม่สายตามที่อาจารย์สุริยะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ด้านเทศบาลตำบลแม่สายว่าไงครับ
2: ก็ออกประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันให้ระวังนะครับขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือจากอันตรายของฝนเนี่ยนะฮะที่ตกสะสมมาโดยตลอดนะครับให้เข้าสู่เกณฑ์ธงส้มแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันชาวแม่สายนะฮะ
1: อันนี้คือเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขามีการแจ้งแบบนี้เลยอันนี้คือเพจออฟฟิเชียลคุณผู้ฟังครับ นะเป็นเพจทางการของเขาเป็นเพจของหน่วยงานก็มีการประกาศออกมาแจ้งเตือนนะครับเซลล์บอร์ดคาร์ดบอกว่าส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังติดตามเนี่ยเขาบอกต้องติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ตามแหล่งเศรษฐกิจต่างๆ
2: ที่เคยท่วมมาแล้วปีก่อนด้วย
1: ที่สายลมจอยอาจารย์นะฮะเราจำได้ตลาดสายลุ่มจอยเนี่ย
2: ชุมชนไม้ลุ่มขนอะไรเงี้ยนะ
1: เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอคราบดินโคลนเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยนานมากนะครับกว่าพี่น้องประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติก็ให้เตรียมนะครับในเรื่องของการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับการเคลื่อนย้ายพาหนะไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพี่น้องประชาชนที่ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการต่างๆนะฮะออกจากพื้นที่เนี่ยก็ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: จดเบอร์โทรไว้ครับเป็นเบอร์โทรของเทศบาลตำบลแม่สายในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเบอร์ฉุกเฉินนะฮะ
1: ครับ
2: 0537331233 0537331233
1: ครับ
2: ตลอด24 ชั่วโมงนี่แหละ
1: ก็ติดต่อได้นะครับในขณะที่มณฑลทหารบกที่37ซึ่งเขาเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้แม้เสียดายจังเลยเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์ครับ
2: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้ก็คงจะได้อำลาชีวิตราชการทหารสำหรับหลายท่านที่จะเกษียณราชการนะครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในช่วงชีวิตเกษียณราชการนะครับ กองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
6: พันเสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5 -007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
7: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
8: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
18: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างวสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี AM 855เปิดเพลงให้สาวเขาย้อยก็ฟังหน่อยแม่ลืมสาวเขาย้อยเลยนะไม่ลืมพอดีนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้พระกำลังมีปัญหาจริงๆพระไม่ได้มีปัญหาแล้วคนเอาผ้าเหลืองไปห่มกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาพระมาหากินนั่นแหละมันเลวกันอยู่สองคนนั่นแหละนอกนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร

พระพุทธศาสนาไม่ได้มัวหมองอะคนมันทำให้มัวหมองเองคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกกินหัวเพราะตัวมันทำนั่นแหละครับเป็นระดับโอ้โหเจ้าวาดพระอารามหลวงลูกหลานญาติพี่น้องอายเขาหมดอย่างเงี้ยเกิดมาเพื่อทำลายศาสนาผมอายเพื่อนๆผมศาสนาต่างๆส่งรูปมาให้ดูเนี่ยเพื่อนผมมีทั้งมีตัดก็เรียกว่าต่างศาสนิกกันนะหลายคนส่งมาให้ดูใช่ไหมบอกแม่มันช้ำใจเหลือเกินเนี่ยบางคนก็เพิ่งไปไหว้มาแบบไม่เหนือดวงแล้วเหนือตารางก็ไม่ได้สร้างพระสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูปทำมาเพื่ออะไรพระพุทธรูปเนี่ยจริงๆเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยที่เราไปกราบไปไหว้เนี่ยนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกครับเป็นแต่เพียงว่าพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระคุณของพระองค์หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ผู้คนก็กราบไหว้ได้ตัวพระองค์โดยตรงแต่เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ต้องมีรูปตัวแทนเพื่อเป็นสื่อกลางในการระลึกถึงคำสั่งสอนจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากทางอะไรอ่ะทางโรมันทางอะไรนู่นเนี่ยเขามาศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาเปลี่ยนศาสนาไม่ได้แล้วก็มีทศพิธราชธรรมเหมือนประเทศไทยเรานี่แหละเขาไม่สามารถเปลี่ยนศาสนาได้พระองค์ก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อให้เขาได้รำลึกถึงได้กราบได้ไหว้นะหลังจากนั้นคนไทยก็ใช้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นเครื่องเตือนสติได้กราบไหว้ช่วยให้จิตใจสงบเกิดความเลื่อมใสและเตือนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมนะครับที่เราไปวัดกันทุกวันเนี่ยไปทำบุญใส่บาตรกันไปรับศีลจากพระจริงๆไอ้พระก็ไม่ได้มีศีลให้เราหรอกเพราะศีลก็คือข้อห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามดื่มเหล้าห้ามโกหกเอาแค่5ข้อพอแล้วไม่ต้องไปเอาเยอะ227ข้อเป็นเรื่องของพระนี่ในช่วงพรรษานี่จับศึกไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งยาเสพติดทั้งประพฤติผิดในกามยักยอกเงินของวัดไปเป็นของตัวเองทองคำโอ้โหไม่รู้ต่อเท่าไหร่เนี่ยแรงศรัทธาพี่น้องชาวพุทธมากเหลือเกินเนี่ยผมว่านะเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนหรือไม่ก็ทางถิ่นกันดารอะไรต่างๆพระเสียทั้งประเทศไทยทั่วโลกเลยนะแค่คนไม่กี่คนเนี่ยนะแม้วันนี้ขึ้นของขึ้นเอาขอบคุณคุณพี่จากปราจีนบุรีนะครับฝากข้าวสารมาให้ลุงช้างด้วยทีมงานเราไปส่งมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเอาไปส่งมาให้นะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับอ้าวลูกหลานใครไม่มีงานทำนะผู้ชายรีบสมัครเลยเป็นทหารกันมาเป็นทหารกันเนาะดีนะผมว่านะมาเป็นทหารกันช่วงนี้นะกองทัพทั้งทัพบกทัพอากาศนะทัพเรือเขากำลังรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับเลือกหน่วยไหนก็ได้นะฮะหลายหน่วยยินดีที่จะต้อนรับนะสำหรับน้องๆ นี่เขาเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะจนถึงวัน24มกราคมไปสมัครกันได้นะหน่วยไหนใกล้บ้านเข้าไปเลยแล้วเราก็สามารถเลือกหน่วยได้นะเข้าไปคราวนี้เขามีสัญญาจ้าง4ปีนะนะเลือกหน่วยที่ทหารจะไปอยู่ได้เงินเดือนเนี่ยเฉพาะเงินเดือน 12,090 บาทมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าอาหารมีอะไรให้อีกนะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์อันนี้ยังไม่เคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาก่อนนะ
ส่วนใครที่เกณฑ์ทหารแล้วนะครับแต่ไม่ถูกอายุ 22-26 ปีนะครับในปี 2570 เนี่ยนะไม่เกินนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วนะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นทหารกองเกินใช่ไหมนะครับนี่แล้วก็ทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีครับทหารเกณฑ์กองประจำการมีกำหนดปลดในวันที่1พฤษภาคมหรือ1พฤศจิกายน60เนี่ยนะมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ครับไปสมัครกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิการพยาบาลการรักษาพยาบาลสิทธิช่วยเหลือค่านมบุตรแรกเกิดนี่ได้เลยนะแม่มีเมียไปฝึกทหารอ้าวคลอดลูกมากองทัพให้ 2,000 เป็นค่านมนะนะครับในช่วงการฝึกเนี่ยเงินจะช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติรายละ 5,000 บาทโอกาสทางการศึกษาโครงการ1ปี1วุฒิ4ปีจบปริญญาพอดีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครับเงินค่าสินใหม่ทดแทนประกันชีวิตโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเลือกเป็นนักเรียนทหารนะเป็นนักเรียนใน10นักเรียนจ่าอะไรเนี่ยนะคะแนนเพิ่มพิเศษจากภาควิชาการเพื่อสมัครสอบบรรจุเข้าราชการในสังกัดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็คงมีเหมือนกันแหละนะครับแต่นี่ทางกองทัพบกเขาฝากมาสงสัยอยากเป็นทหารอยากได้จังเลยอยากเป็นทหารนะครับจะได้ไปอยู่ชายแดนภาคใต้จะได้ไม่ต้องยกพวกตีกันนะ ใช่ไหมเออเอาสิทลับเลยครับตอนนี้เขารับแล้วนะครับหลายอัตรานะลูกหลานใครตกงานอยากมีอาชีพสัญญาว่าจ้าง4ปีครับถ้ามีโอกาสได้รู้จักกับเจ้านายดีๆแล้วเราก็เป็นคนดีไม่เลวอะไรเนี่ยเผลอๆก็มีการสอบภายในบรรจุพลขับบรรจุช่างนะครับความสามารถพิเศษมีสมัครเลยนะครับอย่ารอช้าใกล้หน่วยไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะใกล้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ใกล้กองพลทหารปืนใหญ่ใกล้หน่วยบัญชาการพิเศษใกล้กองบิน2หรือว่าใกล้กองพลทหารราบที่2ไปสมัครได้เลยนะครับยินดีที่จะต้อนรับชายไทยทุกท่านครับวันนี้มาแต่เรื่องพระดังนั้นเลย

ม่25นาทีนี่ปั๊บเดียวเองนะปั๊บเดียวหมดเวลาซะละฝากไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพี่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับ 7:30 นถึง 8:00 นวสป .711 เราจะมอบชั่วโมงให้ท่านถ้าหากว่าท่านมีเทปมีเทศนาในการพูดประชาสัมพันธ์โน้มน้าวจิตใจให้คนเป็นคนดีโทรหาลุงช้างครับ0812901691ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพี่เจ้าคณะทุกจังหวัดทุกตำบลทั่วประเทศไทยครับต้องการเผยแผ่ศาสนา 7:30 นถึง 8:00 นวสป .711 นะครับให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696959

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ดีเซลเอฟแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจเตรียมแถลงคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดกว่า100 ล้านบาทติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมสีกาคนสนิทที่เบียดบังเงินวัดกว่า100 ล้านบาทวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแถลงผลการปฏิบัติการในคดีดังกล่าวโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจจากประเทศนอร์เวย์และวันนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยและมีภารกิจในเวลาประมาณ13:30จะเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจับสอบท้องถิ่นปี2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เพื่อตรวจสอบสุสานชาวยิวโดยจะมีการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุสานรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลา10:30 นนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนพร้อมทีมงานจะพาภรรยาของนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศเดินทางไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศตามสิทธิ์ภายหลังกรมการปกครองเผยแพร่หนังสือคำสั่งเนรเทศสำหรับนายเควินขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังมีมติเสียงข้างมาก338-144 เสียงงดออกเสียง2 เสียงไม่ลงคะแนน1 เสียงและส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้เริ่มเวลา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
5: ส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2 เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดกิจทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคา

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
12: เพชรลิ้นจืดสม
13: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
12: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
0: ชสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: นี่3คลื่นนี่ AM นะวสป.ก็ความถี่711กิโลเฮิรตซ์
1: ถูกต้อง
0: ชสหนึ่งก็657กิโลเฮิรตซ
1: ์
0: ปราจีนบุรีก็855กิโลเฮิรตซ
1: ์ภาคตะวันออกได้ฟังกันได้
0: ครับถ้าเป็น FM ก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50
0: และตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: 89.75
0: ที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: FM ก็หลายคลื่นนะ
0: เมื่อวานที่รู้ทีมงานเราไปส่งปุ๋ยเมื่อวานก่อนที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะบอกฟังไปจนถึงนู่นเลยศรีมหาโพธิ์เลยชัดชัดทั้ง855ชัดทั้งจบรแต่จบรก็จะแฝงๆหน่อยเพราะว่าเป็นระบบ FM ไปไม่ไกลเหมือน AM นะ
1: ฟังก็ได
0: ้ขอบคุณคุณพี่จากทุ่งสงด้วยนะครับสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมแล้วก็ไทยแคลพัดเพราะว่าเป็นเกามันปวดตามข้อ
1: ปวดเกาเนี่ยนะ
0: บรรเทาปวดด้วยไทยทิพย์โอสถแล้วเอาไทยแคลพัดไปรับประทาน
1: 2อย่างเลย
0: เพื่อบำรุงฟื้นฟูกระดูกเนาะเสริมกระดูกนะ
1: ถ้าเสริมกระดูกดิไทยแคลพัด
0: ครับแต่บรรเทาปวดก็ต้องไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมแหละเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อกเนี่ย
0: ทำแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลก็พอ
1: แต่ที่แคปซูลเราก็มีนะ
0: ครับขอบคุณพี่จ่าวรเมศนะครับจากชาเชิงเซานะครับค่ายศรีโสธรสั่งซื้อสินค้าให้คุณแม่ตลอดเลยวันนี้สั่งกาแฟสั่งมะระสั่งยาหม่องเข้ามานะครับทีมงานส่งให้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้รับนะ
1: รอรับด้วย
0: พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรกาหลงสตูลบอกได้รับแล้วโกโก้
1: โกโก้ไปถึงสตูลแล้วนะ
0: โอ้มาเช้านี้ชงผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกเลยอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยมันร่อยจังหู
1: ร่อย
0: อร่อยอร่อยพี่สาวจากมะนังสตูลก็ได้รับแล้วนะครับไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัดนะ
1: ส่งไปให้
0: ครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะอย่าไปเครียดมากเลยเรื่องของพระองค์เจ้าคนเอาผ้าเหลืองไปห่มอ่ะอย่าไปว่าศาสนาเราเลยนะครับ
1: วันนี้วันพระ
0: ศาสนาเราบอบช้ำเบาคนมันไม่ดีคนมันเลวคนมันคนขนคนขนขนไงคนจนมั่วแค่ตัวเดียวอ่ะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งประเทศอย่าว่าแต่ประเทศไทยหลายประเทศก็นับถือพุทธด้วยเพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
1: ใช่
0: ประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นเขาก็นับถือพุทธไงครับแล้วก็นี่รอบๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเป็นสปป.ลาวแม้กระทั่งไอ้ประเทศที่มันไม่ถูกกับเราเนี่ย
1: นาน
0: นะครับก็นับถือพุทธ
1: พุทธเต
0: นะครับเพราะศาสนาพุทธสอนง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
1: แปดศีลห้านี่ก็รักษากันได้
0: โอ้โหนี่ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์พอยุงกัดแล้วก็ตบ
1: นาน
0: ข้อสองห้ามลักทรัพย์พอเจ้าของเขาหลับแล้วก็หยิบ
1: ประมาณเนี้ย
0: พอข้อสามห้ามประพฤติผิดในลูกเมียพอผัวก็เพียเราก็ถวมเขาห้ามกินเหล้าพอเขาเมาเราก็เอาบ้าง ห้ามอะไรอ่ะห้ามโกหก
1: โกหก
0: ถ้า
1: เราตดเราบอกไม่ตด
0: มือ เปล่า มันคนมันแก้ตัวไปเละเทะเนาะเนี่ยต้องขอบคุณลูกศิษย์คนสนิทเลยนะไอ้สมีเนี่ยต้องเรียกสมีนี
1: ่
0: สมีโชติเนี่ยนะครับใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับมาก็เอามาให้ตำรวจ
1: จากพฤติกรรมที่เงินไม่เข้าวัดเนี่ยนะ
0: ไม่ตำรวจดูดิไปจุกอะอะไรกันบนโต๊ะตอนนี้คณะสงฆ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอก ต๊ะอันนี้นะกองปราบเอาไปด้วยนะอย่าไว้ที่วัด
1: ไม
0: ่
1: เอาไปกระทั่งโต๊ะ
0: เอาโต๊ะไปด้วยมันจังไร
1: โต๊ะฉันโต๊ะเศษเนี่ยนะ
0: มันเป็นตาบาปเอาใครมาโทรมาตอนนี้แล้วเนี่ย
1: โอ้โหเอากระทั่งโต๊ะฉันโต๊ะเศษไปด้วยเนี่ยตำรวจเนี่ยใจร้าย
0: สวัสดีครับ7134ลุงช้างกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมอ้าวแล้วก็ไม่พูดกับผมไม่ได้โทรกลับอย่าโกรธกันนะนะครับพูดได้ยินเราพูดเราจะได้สบายใจ
1: จะรู้ว่าฟังอยู่อ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับ
1: ไปกลางดึกเลยหรือไง
0: มากลางดึกเมื่อคืนเนี้ยบรรยากาศในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ยังไง
0: ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นอย่างเคร่งเครียดหลังตำรวจกองปราบ
1: เข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิรวบรวมหลักฐานเน
0: ี่
1: ย
0: ในกุฏิของสมีโชติเนี่ยนะ
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับเงินวัดเนี่ย
1: เงินวัดเนี่ย
0: ช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางส่วน
1: ออกจากกุฏิของ
0: สมีโชติ
1: ลุงโชติ
0: ไม่ต้องเรียกแล้ว
1: นายโชติ
0: เพื่อตรวจสอบนะเพื่อไปตรวจสอบนำไปประกอบสำนวนคดีขณะที่บริเวณโดยรอบก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลพื้นที่อยู
1: ่ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: ครับผมกระทั่งเวลา20:30ระหว่างตำรวจตรวจค้นหลักฐานนั่นเนี่ย
1: ภายในกุฏิเนี่ย
0: ทีมข่าวก็ไปพบชายคนหนึ่งเดินออกมาในบริเวณวัดทราบชื่อว่านายเอ
1: นี่เป็นใครเน
0: ี่ยลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดคนสนิทของสมีโชติเลย
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: แล้วก็เป็นชายที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วย
1: อ๋อไปเจอกันเข้า
0: ทีมข่าวก็เข้าไปสอบถามนายเอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: รวมทั้งบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดเนี่ย
0: เออ้างว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเป็นลูกศิษย์ภายในวัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าไม่สามารถจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมด
1: มันเยอะไง
0: ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยระคายหรือรับรู้เรื่องพฤติกรรมของมหาหรือว่าทิชโชดเนี่ยนะกับหญิงสาวเนี่ยระบุว่าไม่ทราบว่าที่เหตุลักษณะดังกล่าวมันเกิดขึ้นในกุฏิด้วย
1: ไม่รู้
0: จากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเอขึ้นรถสิ
1: ขึ้นรถไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในกุฏิ
0: ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวติดเป้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: จนกระทั่งเวลา4:05
0: ตำรวจก็นำตัวสมีโชติออกจากกุฏิเพื่อเดินทางไปยังกองบังคับการกองปราบปราม
1: และเป็นยังไง
0: โชติถูกนำตัวขึ้นรถตาโล่ของกองปราบนั่งบริเวณเบาะด้านหลังที่มีรถสีดำและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่ภายใน
1: ครับตามประกบไป
0: ก่อนจะตามด้วยรถตู้ที่บรรทุกของกลางและพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่นำออกจากวัดพุทธไทยตะวันมีเจ้าของขอโทษนะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคันวิ่งเป็นขบวนเลย
1: ตามขบวนกันไป
0: มาอย่างขบวนบุคคลสำคัญเนี่ยนะ
1: ทิชโชติเนี่ยนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามท่านมหาโชติหรือทิชโชติเนี่ยจะขอโทษไหมต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงอยากกล่าวขอโทษอะไรหรือเปล่าพระโชติบอกไม่ตอบไม่ขอผมไม่ตอบเลยนะ
1: ไม่พูดไม่ตอบ
0: สมีโชติเนี่ยแต่ว่าตอนที่จะสึกเนี่ยบอกว่าแม่เป็นห่วงศาสนาย
1: ังเป็นห่วงหรือไง
0: ไอตอนทำมันไม่ห่วงมั้งแล้ว
1: ทำไม่เสียศาสนาเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยกกล่องมาชิ้นนึงส่งห่อให
1: ้
0: ตำรวจประกบตัวอดีตพระโชติเนี่ยแหละหรือสมีโชติเนี่ยด้านซ้าย
1: ด้านขวา
0: แล้วก็เคลื่อนออกจากวัดพุทธไทยตะวันมุ่งหน้า
1: แต่ยังกองบังคับการนู่นน่ะ
0: ของปราบปราม
1: นะ
0: บรรยากาศในวัดหลังขบวนรถเคลื่อนไปก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่เพื่อ
1: ทำการตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีรวมถึงรายละเอียดของกลางตำรวจยังตรวจยึดไปต้องรอการเปิดเผยจากตำรวจก่อนนะ
1: ตำรวจก็ยึดกระทั่งโต๊ะนะ
0: ครับโต๊ะไม่มีใครอยากได้โต๊ะตัวเนี้ยมันเป็นตาบาป
1: โอ้มันใช้ได้ทั้งฉันทั้งเสพนะทั้งเสพได้นะ
0: โอ้โห
1: หลายอย่าง
0: มันจะเป็นหลุดแลนด์มาร์กนะมั้งไปเที่ยวยุทธยาไปวัดเนี้ยไปดูโต๊ะไอ้ตัวนี้หน่อย
1: ก็เปิดโทรศัพท์ดูเห็นมีแต่โต๊ะเต็มหมดเลยนะ
0: โอ้ย
1: ังไม่ล้วนไปทางไหนก็เจอแต่โต๊ะ
0: แต่พูดกับตำรวจว่าไงมายอมขออาตมาฉันข้าวก่อนได้ไหม
1: หิวโอ้โห แล้วบนโต๊ะน่ะกินหมดไม่ได
0: ้อย่างนั้นไม่ใช่ของพระ
1: อ
0: ย่างนั้นโอ้โหงานเลี้ยงโต๊ะจีน
1: โอ้โหกินก็ไม่หมด
0: กินไม่หมดนะ
1: สงสารคนไม่มีจะกินนะ
0: เ
1: ราไปถวายกันซะเยอะเลย
0: ครับทำให้คนเบื่อพระเจ้านี่ยังจะเราจะทอดกฐินอย่างเงี้ยเนี่ยมาตั้ง20-30วัดเนี่ย
1: อย่างนี้น่าเห็นใจวัดแบบน
0: ี้วัดที่ประกาศให้ไม่ใช่วัดเศรษฐีสักวัดหนึ่ง
1: นั่นเจ
0: วัดจนยังสร้างนู่นสร้างนี่อย่างวัดบางพึ่งอย่างเงี้ย
1: วัดบางพึ่งนี่เขาสร้างอะไรนะ
0: สร้างสะพานสามโลกนี่มาจะ10 ปีแล้วมั้งยังไม่เสร็จ
1: ช่างที่ช่างแล้วน่ะ
0: มีลูกกี่ช่างแล้วทำแล้วก็หนีทำแล้วก็หนีกลัวไม่ได้ตังค
1: ์
0: บางทีเอาตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: โอ้เอางี้มีกับพระด้วยนี่ไง
0: ช่างใหม่นี่มาแล้ว
1: มาแล้วไง
0: บอกว่าทำวัดมีตังค์
1: อ
0: ่ะ5 เดือนเสร็จ พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาลิเกโชเล่ไปเล่น
1: โอ้โหจะได้ฉลองสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งไงเนี่ย
0: ครับวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะฮะ
1: กลัวฝนหรือไงปีดา
0: โอ้ภาคเหนือ60
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40
1: โอ้
0: ภาคกลางเนี่ย70
1: ที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้โหอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
1: แล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยอยุธยาตก
0: ภาคตะวันออกเป็นไง70เหมือนกัน
1: 70ที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70ครับ
1: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง
0: สงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาส
0: ไอ้ที่ตกหนักจริงๆคือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบที่เพชรบุรีเนี่ยก็ฟัง855นะ
1: นี่ภาคกลางตอนล่างเนี่ย
0: ใช่คือ855เนี่ยพี่น้องเพชรบุรีฟังอยู
1: ่ฟังได
0: ้โดยเฉพาะสาวเขาย้อยมาวานโทรมาแหมลืมสาวเขาย้อยเลยนะ
1: คิดถึงนะสาวเขาย้อย
0: นี่วันนี้เปิดเพลงให้ฟังแล้ว
1: เปิดเพลงอะไรอ่ะนะ
0: เมื่อกี้นี่ไง
1: โอ้
0: โกนหัวเข้าวัดเปิดถัดปัญหาอ่านี
1: ่โกรธอะไรเขาเพิ่งศึกไปเมื่อวานนี่ปัดโ
0: อชิโกลาบวชอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ชิโกลาศึกก่อนนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงสตูล
1: เนี่ยนะ
0: ร้อยละ70ไปได้
1: ละนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลเนี่ยนะ
0: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ70ครับ
1: ร้อยละ70นะ
0: ครับขอบคุณพี่เปี๊ยกด้วยนะพี่เปี๊ยกจากบางเลนสองพี่น้องอ่ะ
1: โอ้ว่าไงเอาน่ะ
0: วันนี้เอาตันหนึ่ง
1: สั่งปุ๋ยประตัน
0: รอบ3แล้วฤดูกาลเนี้ย
1: โอ้ผมต้องไปเองซะบางเที่ยวเนี่ย
0: แน่นอน ไม่ไปใครจะไปแล้ว
1: โอ้
0: แล้วก็ที่บ้านคุณปีดาอีก1ตัน
1: สั่งด้วยปีดาสั่ง1ตัน
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเขาต้องเอาไปลงที่ไหสี่หูห้ากระสอบเลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ใช้เถอะอย่าทำเป็นโอ้ยไม่เอาไว้ปุ๋ยไม่มีสูตรเนี่ยไม่ต้องมีสูตรแล้วครับเพราะว่ามีทั้งวัสดุปรับปรุงดินนี
1: ่
0: นะเจ้าโคโลไมฮิวมิกเนี่ย
1: มูลสัตว์เนี่ยนะ
0: แล้วก็มูลสัตว์นี่มันเป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้ว
1: ยอดอยู่
0: เรายังอัดฮอร์โมนเข้าไปอีกบางคนเอาไปผสมปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยเคมี5:1 3:1ยังมีเลยนะครับถ้าใจร้อนอยากจะให้เขียวเร็วๆก็ผสมไปเถอะถ้าแบบมันไปเรื่อยๆเขียวทนเขียวนานแต่เขียวที่หลังเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
1: พญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ซื้อตันหนึ่งแถมพี่ลูกเนี่ย
0: ตันไม่แถมมาแถมลูกเดียว
1: แถมลูกเดียวก็พอ
0: แต่ยังอื่นผมไม่ให้นะถ้าเอาเลือกเอาจะเอาฮอร์โมนจะเอาดึงลวงก็ได
1: ้
0: จะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้แต่ได้อย่างเดียว
0: อย่างเดียวจะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได้
1: ได้โอ้
0: ครับผม
1: เอา
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันซื้อ2ตันซื้อ2ตันแถมให้ครึ่งตัน10ลูกเลย
1: 10ลูกนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันแถมฟรี1ตัน
1: แถมให้เป็นตัน
0: นี่เขาเก่งเนี่ยเขารวมกันเนี่ยบึงชำอ้อเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: ไอ้บ้านนู้นครึ่งตันบ้านนี้ครึ่งตันไอ้บ้านนั้นตันบ้านนี้2ตัน
1: ให้ได้รวมสัก4ตันเนี่ยได้แถม1ตันน่ะนะ
0: ไอ้คนโทรมาสบายๆตันนึงไม่ต้องซื้อเลย
1: เมื่อกี้ก็ออกไปบ้างแล้วก็ยังดี
0: ครับผม
1: อ้
0: าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: ครับผมเรื่องราวข่าวสารบ้านเรามีมากมายนะครับเรื่องพระกับเรื่องของพระไปอย่าไปเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระกับศาสนาไม่เกี่ยวกันนะ
1: ศาสนาก็คือศาสนา
0: พระนี่คือเป็นตัวแทนนะครับที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเผยแผ่ศาสนาแต่เมื่อคนเผยแผ่ศาสนามันปราชิกมันทำผิดกฎมันก็คือคนมนุษย์ธรรมดาเรานี่แหละ
1: ถึงไปก็เป็นคนนะนะ
0: ไม่
1: ใช่เป็นพระ
0: ส่วนสีกาเนี่ยแน่นอนที่สุดฮะคำตอบมันอยู่จากตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะนรกรับประทานศีรษะพูดให้เพาะเนี่ยถ้าไม่เพาะเป็นไง นรกกินหัวเป็นไง
1: อ
0: าบแช่งไปเลยเราอ่ะไม่ได้บุญนะเนี่ย
1: บุญไง
0: เอาข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านข่าวกฐิน
1: กฐินไง
0: เจ้าวาดวัดคณะกรรมการวัดนะรวมไปถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดวันนี้ท่านมีคำสอนของ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเผยแผ่ศาสนาท่านบันทึกเทปมาส่งให้ลุงช้างนะนะความยาวไม่เกิน25นาทีผมจะเปิดที่วสป.711ให้ตั้งแต่ 7:30 นาทีไปจนถึงประมาณ 7:55 นาทีเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวัดไหนมาก่อนได้ก่อนนะเลือกเอาเลยนะ7วันเนี่ย
1: นาน
0: ไม่มีวันหยุดด้วยไม่ต้องกลัวเสียตังค์
1: เปิดให้ฟรี
0: เปิดให้ฟรี
1: เผยแพร่ศาสนา
0: เผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมก็ได
1: ้
0: พี่น้องคริสก็ได
1: ้
0: ที่จะเผยแพร่ศาสนาของท่านวันนี้ลุงช้างเปิดโอกาสให้วันละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลุงช้างจัดระเบียบเองว่าวันนี้เป็นของวัดนี้วันนี้วัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำได้ทั้ง7วัด7วันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เออพูดเล่นพูดหัวอย่างอื่นนะไม่พูดได
1: ้นาน
0: พูดเรื่องโกโก้บางที
1: โกโก้เดี๋ยวนะ
0: เออชูเนี่ย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะนี่แม่เปิดสปอร์ตชูผมสักหน่อยอะไรเนี่ยมันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วก็บำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อต่างๆตรงนี
1: ้
0: สู้คือโกโก้น้องใหม่ของรายการเรานะครับ
1: โกโก้ชู
0: ้จักรยานยนต์บอมมาอีกแล้วครับตุ้มสนั่นที่มายอครับ
1: เอาอีกแล้วไง
0: กล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยขี่มาจอดริมถนน
1: มายอ
0: ให้พวกมารับก่อนจะระเบิด
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ต้องรีบเร่งเก็บหลักฐานเลยกันตอนนี้นะ
1: ต้องเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้มีรายงานข่าวจากเมื่อวานนี้ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี
1: เกิดเหตุการณ์ใกล้กับจุดกลับรถเนี่ย
0: ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอปานาเระ
1: ขณะเกิดเหตุเป็นยังไง
0: มีรถชาวบ้านสัญจรผ่านมาแต่รอดพ้นอันตรายไปได้อย่างบุดวิด
1: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
0: พี่น้องปานาเระฟังรายการลุงช้างทางจทล1197ตอน14:00 ทุกคืนเลยโทรมาบอกโทรมาตอนกลางวันไม่ต้องโทรมาคืนฟังได้ฟังได้จากปานาเระ
1: โอ้ไปไกล
0: อุ้ยซื้อกาแฟถามผมใหญ่เลยมีฮาลาลไห
1: ม
0: ไม่มีฮาลาลแต่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าโกโก้ชูเนี่ยมีฮาลาลนะ
1: โอ้
0: นะครับ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: ครับ300สองกล่อง500
1: สองกล่องเนี่ย500กล่องเดียว300
0: ใช่กล่องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพนาทีคนร้ายเนี่ยนะ
1: ซึ่ง
0: ขี่รถจักรยานยนต
1: ์แล้วก็ประกอบระเบิดแหวนเครื่องนะ
0: จอดไว้ริมถนน
1: จากนั้น
0: ก็คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่มารับ
1: พ
0: อรับเอาไปจุดเกิดเหตุเท่านั้นแหละ
1: ไปไม่นานนะ
0: ตุ้ม
1: เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการ
0: ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รวมทั้งตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: เพื่อจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำเรืองบำรุงให้รุ่งเรืองเนี่ยนะ
1: เมืองไทยเนี่ยนะ
0: ไม่คนไทยแท้ๆดูสิไม่รักประเทศตัวเองไปฟังคำสอนผิดๆมาน
1: าน
0: พวกนี้จับได้ต้องไม้ติดก้นนึงแม่ไม่รักประเทศไทยเลย
1: ใช่อ้า
0: วงานกฐินหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: อ้าวงานกฐินสามัคคีนี่วันไทยทิพย์โอสถเขาออกค่าโฆษณาให้นะปวดก้าวปวดรูมาต่อยกระดูกทับเส้นฐานสูตรดั้งเดิมนะ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลกระปุกละ300นะ
1: กระปุกละ300ท่านได้รวมทำบุญ5บาท
0: กระปุกละ5บาทไม่ต้องเพิ่มเงินจ่ายแค่300
1: นั่นแน่
0: เดี๋ยวช้างจัดการเองเป็นสะพานบุญให้
1: ท่านก็ได้บุญไป5บาทแล้ว
0: จะได้ไปซื้อที่ดินให้ตำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ทำจำปา
1: ทำจำปาตะบนเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะ
0: จะคอยจะพูดถึงผู้ป่าหังอยู่นั่นอาจารย์เอกเสกอะไรเข้าผมเนี่ย
1: คิดถึงท่านง่าย
0: คิดถึงนี่ไม่ได้ไปแก้บนเลย
1: ไม่คิดถึงโชดเมืองง่าย
0: ไม่คิดถึงแล้วแม่รับประทานแม่ปาทับทิมราดพริก
1: แล้วอาหารเต็มโต๊ะ
0: ยังไม่ได้กินสักช้อนเลย
1: โอ้เรานี่บาปปะเนี่ย
0: ตำรวจเดี๋ยวให้อาตมาฉันก่อนได้ไหมค่อยจับ
1: เต็มโต๊ะเลยนะ
0: ครับอ่ะวัดแรกวัดบางพึ่งเลยครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
0: จ้ะ
1: อันนี้กองละ 1,000
0: แล้วแต่จะบริจาคก็ได
1: ้1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: อ๋อวัดหลวงตะคดเนี่ยนะ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวง

0: บนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 7พฤศจิกายน
1: อ
0: ือฮึกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนนะ
1: ครับ
0: วันที่8พฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: สาธุ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จ้า
0: 15พฤศจิกายนวัดโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี แล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: เชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี งานก็มี2คืน2วันนะ
1: เอาละวัดพุทธไทยสวรรค์กฐินเมื่อไหร่แล้วเนี่ย
0: พุทธไทยสวรรค์ไง
1: ยินยาเนี่ยจะบอกหน่อยดิจะรักษาการเจ้าวาดเน
0: ี่
1: ยเพราะตอนนี้เดี๋ยวคนยังไม่ค่อยไปวัดกันซะเขารักษาการแล้วเนี่ยมาแล้วนี่มาแล้วมาแทนแล้วนี
0: ่วัดตังเยอะ
1: ต้องแทนอยู่แล้วนะ
0: มีทั้งตังมีทั้งทอง
1: ตอนนี้มันใช้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
0: อ
1: ืมเป็นของกลางหมดแล้ว
0: เนี่ยวัดรวยก็รวยซะอย่างนั้นนะนะ
1: แล้วก็วัดป่าดุลยารามที่ขอนแก่นก็วันที่หนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันนะเนี่ยไปจะดูโอ้โหชุกทองคำเงินสดกว่าร้อยล้านในกุฏินะ
0: เอามาทอดให้วัดจนๆบ้างก็ได้มา
1: แบ่งกันบ้างสินี่สำนักสงฆ์ผู้ประหังนะพระอาจารย์เอกบอกว่าวัดจนๆที่มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟให้ประสานไปที่พระอาจารย์เอกโดยตรงเลยนะพระอาจารย์เอกจะช่วยวัดละ 2,000 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะ
0: โอ้
1: นี่มันต้องอย่างนี
0: ้เ
1: มื่อคืนนี้นะ
0: เป็นไง
1: มีรายงานว่าตำรวจกองปราบไปนำตัวสมีโชติเลยนะนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
0: ไว้66ก็นะ
1: 66
0: ไอ้ท่านยังแข็งแรงนะ
1: ยังห้าวอยู่สิ
0: ปีนโต๊ะได
1: ้แอบไปกินได้ห้าวมันก็บอกกันไม่รู
0: ้
1: นี่ไปจับไปส่งไปที่กองปราบเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียงทรัพย
0: ์
1: เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะตั้งแต่เช้าถึงผ่านมาเนี่ยถึงค่ำพบทองคำแท่งเงินสดอะ
0: ทุกซ่อนอยู่จำนวนมากเนี่ย
1: คาดมากกว่าร้อยล้านนะ
0: พระรวยนะนี
1: ่จนถึงขนาดนี้ยังนับไม่เสร็จเลยอะ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ต้องไปช่วยนับซะละมั้ง
1: สอบปากคำถามได้ก็ไม่เคยตอบเที่ยงคืนยังไม่คุยเลยนะส่งเข้าไปศาลทุจริตประพฤติมิชอบฝากขังแล้ววันเนี้ย
0: วันเนี้ยนะ
1: คัดค้านการประกันตัวด้วยนะ
0: โอ้ไม่ให้ประกันด้วยไง
1: แ
0: ต่ท่านจะหิวไว้แล้วนะ
1: ก็ปล่อยไปสิกินมาเยอะแล้วนี
0: ่
1: ยุ่งเดี๋ยวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกประกันตัวความเสียหายมหาศาลนะ
0: น่าสงสารท่านเนาะ
1: เอาอย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะจ๊ะ
0: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยยาย่าบิงกระปุกละ800เน
1: ี่ยโอ้ยมีตั้ง60เม็ดไม่ใช่มี30เม็ด
0: เป็นแบบแคปซูล
1: ถ้าจะเอา30เม็ดก็มี400บาทแต่2กระปุก650
0: ดีแค่ดีแค่อ
1: ันนั้นเป็นซอฟเยล
0: ซอฟเยลเนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะดีแค่นะ
0: ดีแค่นี่แหละ
1: ราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นบำรุงไตก่อนนอน1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูให้ดีนะ
0: ต้องดูแลกัน
1: นี่เลยครับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดีเนี่ย
0: อันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ดูแลสุขภาพภายในอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ
0: ม
1: ันกินตอนยังไม่ป่วยนี่แหละใช่ไหมก็ไบโอดีขวด100เม็ด
0: ก็690บาท
1: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
0: ม
1: จีงวันจันทร์ช่องแคร์แค่นั้นเองนะ
0: ก็ไปซื้อกันได้นะ
1: ยาย่าบิงนี่ก็เหมือนกันมีอยู่ว่าเจ๊หมูป่าโมกมีบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
0: ม
1: มีร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
0: นาน
1: มีร้านน้ำร้านจีงวันจันทร์ช่องแคร
0: ์ที่ป่าโมกนี่ถ้าเป็นทางด้านของโกโก้ไม่ต้องไปซื้อร้านเจ๊หมูนะ
1: ไม่มีครับ
0: ยังไม่ได้ไปขาย
1: มีร้านนพรัตน์ร้านเดียวหน้าโรงหนังทหารบก
0: โอ้ไวนี่ร้านนพรัตน
1: ์ไวเขาฟังเราอยู
0: ่เอาไปขายแล้ว
1: ครับ
0: คนสุโขทัยเนี่ยนะ
1: คนสุโขทัยหน้าตาดีสวยทุกคน
0: โอ้คิดถึงนะ
1: นั่น โกโก้ตอนนี้ร้านค้ายังไม่ต้อง

0: ตัวแทนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เคาะราคามาว่าขายส่งเท่าไหร่นะครับเขาส่งมาเท่าไหร่ผมก็ขายชาวบ้านแค่นั้นนะครับกล่องหนึ่งก็300 2กล่อง500
1: 2กล่อง500
0: ชู่คือโกโก้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าโจรปล้นธนาคารครับเอาปืนขู่พนักงานยานะ
1: อย่าตุกติกนะ
0: นี่คือการปล้นนะอย่าตุกติกนะแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟแล้วก็กวาดเงินสดสิ่งรถเก๋งติดทะเบียนปลอมหนีไปพอหนีไปปุ๊บจอดรถเผาไฟซะเลย
1: เผารถนะ
0: เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคนร้าย
1: ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ภายในธนาคารอะไรนะ
0: ทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนี่แหละ
1: ที่จังหวัดปทุมธานีเนี
0: ่
1: ย
0: ได้เงินไปทั้งหมด
1: โอ้โห1,541,704 บาทเนี่ย
0: เมื่อเวลาที่บอกนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: 4บาทมันยังเอาไป
0: เออ4บาทมันก็เอาอีกหน้าด้าน
1: เออ
0: หลังเกิดเหตุครับผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
1: ไป
0: พลตำรวจโทวัดยี่จีนเนี่ยแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีพีรพลโชกติเสถียร
1: ตั้งกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาคหนึ่ง
0: สอบสวนสืบสวนสพ.คลองหลวงติดตามไล่ล่าเลยครับ
1: ไล่ล่าคนร้ายไปพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออส
0: ติดทะเบียนปลอมที่คนร้ายขับหนีไปและถูกเผาทิ้งกลางทาง
1: เผารถด้วยเนี่ยนะ
0: ตำรวจว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรรอดไปเราสองคน
1: ไม่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
0: ไม่มีใครสงสัยเราแล้วรอดไป
1: เออคนร้ายนี่มาแบบไหน
0: สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือด้วย
1: แล้วก็ลงมือก่อเหตุคนเดียวด้วยนะ
0: อาศัยจังหวะที่ช่วงธนาคารใกล้จะปิดทำการนะครับ
1: 5นาที
0: อีก5นาทีจะปิดประตูแล้วนะ
1: และเป็นยังไง
0: เขาใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเข้าไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้าไป
1: โอ้มันก็ฉลาด
0: ทุนหนังมากเกินไปหรือเปล่า
1: จากนั้น
0: เดินไปที่โต๊ะเคาน์เตอร์ด้านในใช้อาวุธปืนพกจี้ข่มขู่พนักงาน
1: ซึ่งขณะนั้นเนี่ย
0: มีพนักงานอยู่ในธนาคาร5คน
1: ตรวจสอบแล้วอีก1คนเนี่ย
0: โดยใช้คำพูดว่าอย่าตุกติกผมไม่ทำร้ายใครผมแค่ต้องการเงิน
1: จากนั้นก็บังคับไปพนักงานเนี่ย
0: นำเงินสดมาให้ได้กว่า 500,000 บาท
1: แล้วก็บังคับไปพนักงานพาไปที่ตู้เซฟ
0: เปิดตู้เซฟกอบเงินสดไปอีก1ล้าน
1: ในตู้มีเงินเยอะเอิ่มกัน
0: จากนั้นก็หลบหนีขึ้นรถเก๋งขับรถหนีไปจอดเผาทิ้งบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้า
1: ตรงกันข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวง
0: สภาพรถได้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะ
1: แล้วก็จากการตรวจสอบแผ่นทะเบียนก็พบว่า
0: เป็นปรากฏว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
1: เบื้องต้นก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียง
0: ช่วยสกัดจับหน่อยเร็วคนร้ายมันปล้นธนาคาร
1: ขณะเดียวก็สั่งให้กับชุดสืบสวน
0: เร่งสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
1: เพื่อติดตามว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปเส้นทางใด
0: และมีใครร่วมกระบวนการมารับเพื่อหลบหนีต่อไปหรือไม่อย่างไร
1: แต่ได้ภาพมาบ่มีคนเดียวนะ
0: ครับ
1: แล้วใครมารับมันหนี
0: ไ
1: ป
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเตรียมรถไว้คันนึงแล้วมั้ง
1: สงสัยเนี่ยนะ
0: คุณไปวางแผนนี่มันหนีหรือเปล่า
1: ผมไม่ยุ่งกับเขาอ่ะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกัน2เม็ดนะดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้งาน
0: ส่วนในเรื่องของกาแฟลิต้าเอ็มถ้าอยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มนะตอนเช้าก่อนนึงมาเรียกว่าก่อนอาหารเช้าสักแก้วนึงก่อนอาหารเที่ยงสักแก้วนึงนะครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกยังแจกเย็บสบู่อยู่นะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: วันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาท
1: แถม1ก้อน
0: ถ้าซื้อแบบสูตร2ซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทก็แถม1ก้อน
1: แถมให้ไป
0: ครับดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บตามด้วยมะระคินกสัก2เม็ดนะ
1: มะระคินกนะ
0: ครับผม
1: ปุกกระ300
0: ปุก300เนี่ย2กระปุก600 4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให
0: ้กินยาโรงพยาบาลอยู่บอกเป็นผหวานมันจะกินได้มั้ยเนี่ยกินคู่กันเลย
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยมะระคินกเนี่ย
0: ใช่คนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวปืนบุกเดี่ยวนะตลาดไทยได้เงินเป็นนับล้าน
1: ล้านกว่าบาทนี่แหละ
0: ใช
1: ่
0: ตอน4โมงเย็นเมื่อวานนี้ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่ากันอยู
1: ่ตามหาเนี่ย
0: แจ้งวิทยุสกัดจับแล้วนะครับตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายนำรถไปใช้ก่อเหตุไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธิน
1: ขาออกใกล้ๆกับทางด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร
0: ์นะโอ้โหเนาะของตำรวจของหลวงต้องโชว์ฝีมือหน่อยนะนะครับเอาให้กำลังใจเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายการ
1: มั่นคงเนี่ยนะ
0: เราฟังตำรวจ3คลื่นนะตชด.ย่อมาจากอะไรนะ
1: ตำรวจชายแดนเนี่ยนะ
0: ตชด.นี่เขาย่อมาจากไตรตรองชั่วดี
1: ตชดเนี่ยนะ
0: ตชดคุณอะไรนะได้เป็นอนุศาสนาจารย์นะพันเอกสุธีสุขสากลก็ลองเมื่อวานก่อนตองชดย่อมาจาก
1: ตำรวจชายแดนนะ
0: ไม่ใช่ไต่ตองชั่วดีอ่ะนะครับจริง
1: ๆว่ากันไป
0: ตำรวจยึดโต๊ะของกลางเจอทองคำแท่งพระพุทธรูปทองคำหนัก2กิโล
1: ในกุฏิ
0: จะมีโชตินี่แหละ
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ลุงโชตนะไม่ใช่ลุงช้างนะ
0: ไม่ใช่ที่ลุงช้างไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกไม่ได้บวชแต่วงยังเจ็บใจทุกวันเนี่ย
1: ไม่
0: แห่เลยวัดไปทั้งนั้นเนี่ยเออไม่ได้บวชจนทุกวันเนี่ยนะ
1: โอ้มาแล้วลุงโชต
0: ใครสมีโชตหรือเปล่า
2: สวัสดีคร
0: ับ ครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับผม
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: ท่าเรือครับ
0: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้ท่าเรืออยุธยาเขากำลังต่อต้านเรื่องโรงงานปุ๋ยกันอยู
1: ่
0: โอเคได้โทรกลับนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับที่อยุธยาเนี่ยเขากำลังต่อต้านโรงงานปุ๋ยเคมีแล้วก็จะไปติดตั้งที่บริเวณริมท่าน้ำเนี่ย
1: ป่าสักกันนะ
0: ริมท่าน้ำป่าสัก
1: ม
0: ันก็จะเสียอะไรแต่แม่อะไรเยอะแยะแล้วรถลามาช้างต้องวิ่งมาขนมาบรรทุกชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนเขาติดลิบบิ้นทั่วเมืองเลยนะบิ้นสีเขียวอ่ะ
1: ท่าเรือนี่ก็โรงงานเยอะอยู่แล้วท่าเรือท่าล้านเนี่ยนะ
0: ครับจะมาตั้งโรงงานปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์สบายบืออยู่ตรงไหนใครก็ไม่รังเกียจหรอกใช่ไหมล่ะ
1: ครับธรรมชาตินะ
0: ใช่ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวด
1: อ้าว
0: น้ำมันงาดำนะ
1: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะครับอันนี้เนี่ยราคาเดียวกันกับมรคินกเลย
1: ราคาละกระปุกก็300อะไร
0: คุณนึงกินได้เดือนนึงมี60เม็ดอ่ะนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: แถมให้ไป
0: สำหรับคนที่มีปัญหากระดูกกรอบแกรบแต่ถ้ามันพุนมันเสื่อมมันเจ็บอันนี้ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแคลพัดเนี่ย
0: อันนี้2กระปุก500กินได้เดือนนึงนะ
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกกันแน
0: ่ครับผม
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กระดูกนี่แหละครับมันพุนมันเสื่อมเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเราปล่อยให้มันก๊อบแก๊บมานานไงมันไม่สร้างความหล่อลื่นอายุมากๆขึ้นมันไม่ค่อยมีความหล่อลื่นของกระดูกและข้อนี
1: ่ครับ
0: ยิ่งอายุมากยิ่งก็น้อยลงอ่ะนะรับประทานซะส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆแล้วก็มีฟอกัสรับประทานกันนะจ๊ะ
1: ต้องรับประทานฟอกัสนะ
0: ฉี่บ่อยแต่ฉี่ปริมาณน้อยคือออกมาปิดปิด เดี๋ยวปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเล่าหรือ
1: ลดหัวใบโปแบบท้าวิตาหากเนี่ย
0: ลูกหมากมันโตทำลูกหมากมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะวันนี้เรากินฟอกัสเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะจ๊ะ
1: ฟอกัสนะ
0: มีปริมาณแค่10เม็ดกันนั้นเนี่ย390บาท2กล่องก็7003กล่องก็ 1,000
1: 3กล่อง 1,000
0: ซื้อ4กล่องไปเลยกล่อง4กล่อง 1,200 อ่ะ
1: โอ้
0: ตัวแทนมีจำหน่ายเยอะแยะแทบทุกร้านนี่แหละครับฟอกัสอ่ะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายยังมีเลยเจริญเภสัชข้างวังนารายราชินิเวศยังมีเลย
1: มี
0: หลายๆท่านผู้ชายอายุ40ปลายๆเป็นกันทุกคนอย่ามาคุยไม่เป็นเลยจะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นแหละนะ
1: ครับ
0: ใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลวันนี
1: ้ให้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแบบแคปซูล
0: 2เม็ดเพื่อการระบายนะครับ3เม็ดสำหรับคนที่ธาตุหนักแต่บางคนแม่กินกันไป2วันยังไม่ออกเลยเนี่ยแสดงว่าธาตุหนักจัดแล้ว
1: ธาตุหนักเหนื่อย
0: เอาจอยมิกฟู้ดไปดิ
1: อ
0: ันนี้ชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
1: น้ำเย็น
0: อย่าไปเอาน้ำร้อนนะเดี๋ยวจุลินทรีย์นิดดีมันตายหมดชงกุเล็กกุเล็กกุเล็กมันอร่อยนะ
1: อร่อย
0: จั่วไปหมดแก้วตามไปน้ำเปล่าสักแก้วนึงราคาเดียวกัน2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงนะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันห้าวเลยนะส่วนเรื่องของยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
1: อ
0: ันนี้คนที่เป็นฤทธิดวงทวารต้นๆ นะเป็นใหม่ๆเนี่ยนะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
0: เพื่ออะไรเพื่ออะไร
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวารเนี่ย
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก350บาท
1: โอสดนี่แหละ
0: ซื้อ3กระปุกไปเลย 1,000 บาท
1: 3ปุก 1,000 เนี่ย
0: นี่ไฟไหม้บ้านเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์คลอกเสียชีวิตไป2รายนะ
1: โอ้อันนี้ถึงก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ที่มาบตาพุทธไง
1: ระยองอ่ะทีเนี้ย
0: ครับผมไปตำรวจตรวจสอบหน่อยในเขตเทศบาลนครระยองนะรถดับเพลิงไป6คันเทศบาลเมืองมาบตาพุทธไปอีก
1: รถดับเพลิงไปที่บ้านพักเกิดเหตุเนี่ย
0: แล้วก็เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันด้วย
1: เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: เจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
1: 30 นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได
0: ้หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต2 ราย
1: อยู่ที่บริเวณห้องน้ำนะ
0: ทราบชื่อคือนายวรสิทธิ์อายุประมาณ70 ปีแล้วก็นางพรนิภาน
1: ี่ก็อายุ60 ปี
0: เป็นสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน
1: นอกจากนี้
0: เพลิงยังเผาทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็บริเวณร้านยางเสียหายอีกหลายคัน
1: มีทั้งรถยนต์ของลูกค้าแล้วก็รถยนต์ของเจ้าของบ้านนี่แหละ
0: ครับด้านทางเทศมนตรีระยองบอกว่าจุดต้นเพลิงมาจากบ้านของนายวรสิทธิ
1: ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนี่แหละ
0: เปิดพื้นที่ด้านหน้าให้เช่าทำร้านยางเนี่ยนะ
1: เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเนี่ย
0: ทำให้ผู้ตายทั้งสองหนีไม่ทันนะ
1: หลบอยู่ในห้องน้ำกับสำลักควันแล้วก็เสียชีวิต
0: เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือกองวัสดุสิ่งของจำนวนมากที่ผู้ตายเก็บสะสมไว้ในบ้านหรือเปล่า
1: ก็คาดว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
0: อย่าหมุนคืนหนีไปไหนนะจ้าเดี๋ยวช้างกับหมูกลับมาในช่วงต่อไปนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมัน
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812
12: สถานีวิทยุเรตาร์หันสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่จังหวัดระยองเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์ที่ติดกัน2สามีภรรยาหนีไม่ทันสำลักควันเสียชีวิตทั้งคู่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนฝูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภ.มาบตาพุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองรถดับเพลิงรวม6คันได้เข้าระงับเหตุโดยเพลิงได้ลุกไหม้บ้านพักและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันอย่างรุนแรงภายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายติดอยู่บริเวณห้องน้ำคือนายวรสิทธิ์อายุ70ปีและนางพรนิพาอายุ60ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยคาดว่าต้นเพลิงนั้นมาจากบ้านของนายวรสิทธิ์เจ้าของที่ดินซึ่งเปิดพื้นที่ให้เช่าทำร้านยางรถยนต์เมื่อเพลิงลุกลามผู้ตายทั้งสองคนหนีออกมาไม่ทันจึงได้เข้าไปหลบในห้องน้ำและสำลักควันไฟเสียชีวิตคาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนความคืบหน้าจากเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายคุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานผลการตรวจสอบอัตลักษณ์สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้แก่นายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับจำนวน6หมายและนายอูเซงแจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับจำนวน3หมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนยาวจำนวน2กระบอกประกอบด้วย M16 และ AK104 รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆภายในพื้นที่เกิดเหตุทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนและรุกคืบเข้ามายังพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงทำให้ขณะนี้กลุ่มฮูตีขยายอิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญของโลกด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ประชุมหารือที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในเยเมนหลังกลุ่มฮูตีรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้ามายังตามแนวชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเพิ่มความกังวลว่ากลุ่มฮูตีอาจเพิ่มอำนาจต่อรองหรืออิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นทุกขณะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 6% แต่ระดับ107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากความกังวลว่าวิกฤตความขัดแย้งอาจกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกปิดท้ายที่ยูเครนทางการยูเครนเผยว่ารัสเซียส่งโดนโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองปับโลกาแกรนด์ดนิโปเปรตอฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนนับเป็นการโจมตีห้างสรรพสินค้าของยูเครนเป็นแห่งที่3ในรอบสัปดาห์อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: การแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081-924-4377โทร081-924-4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: มาชั่วโมงที่2ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางจปรจปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: 89.75 นะ
0: จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ฟังกัน
0: นี่ก็นครนายกนี่ไม่ใช่ภาคกลางนะภาคตะวันออก
1: ขึ้นตะวันออกเนี่ย
0: ติดกับวิหารแดงติดกับแก่งคอย
1: สระบุรี
0: ครับ
1: ติดกัน
0: ติดกันเลย
1: สระบุรีภาคกลาง
0: สระบุรีเป็นภาคกลางเฉยเลยนครนายกหักหลังทิ้งลพบุรีสระบุรีซะนี่
1: อยู่ภาคตะวันออก
0: เอานครนายกเนี่ยมีเขื่อนขุนด่านก็ที่ว่าเรียกว่าเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเขาก็ดูแลเรื่องน้ำกันเต็มที่นครนายกน้ำไม่ค่อยท่วมอ่ะนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปปราจีนบุรีซะมากกว่า
1: แล้วก
0: ็แม่น้ำปราจีนบุรีอ่ะน้ำตกก็มีน้ำตกก็
1: เยอะแยะไปหมด
0: แยะนะฮะวังตะไคร้ก็นครนายกเนาะเจ็ดเสาน้อยไอ้เจ็ดเสาน้อยมวกเหล็กนี
1: ่สระบุรี
0: วังตะไคร้ที่เขามีเพลงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายเขาบอกช้างอย่าร้องเลย
1: เป็นไง
0: เหมือนสุนัขฉี่รถถังกระสีไงไม่รู้ต้องให้โชเล่เขาร้องหน่อยสิหลงทางรักหน่อย
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอเดี๋ยวผมหากินไม่ได้ทักทายพี่น้องที่ทุ่งสงด้วยนะครับยังอยู่ด้วยกันนะ
1: นาน
0: ที่จังหวัดกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันครับ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลฟังทางจอสอ1นะครับ
1: อันนี้ฟังกันได้
0: ตำรวจภูธรภาค9ครับจังหวัดสตูลรวมไปถึงวสป.711เจ้าภาพใหญ่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะตามกันไปที่
1: จทล1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับมีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังเป็นประจำโดยมีผู้สนับสนุนรายการเราก็คือสมุนไพร
1: ไทยทิปโอสดนะ
0: ที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีมากกว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดี
1: ปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อก
0: ทานสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของละ200บาทนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: หรือบางคนปวดข้อปวดกระดูกผูกระดูกพุนก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้2กระปุก500บาท
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกอ่ะ
0: บางคนไม่ปวดแล้วกระดูกแต่มันรำคาญมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ย
1: อันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: เป็นการเสริมสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต
1: ่อ
0: ก่อนนอน2เม็ดจริงๆประโยชน์งาดำเยอะแบ็คเซซามีเราเนี่ยประโยชน์เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังไมค์นะครับหน้าไมค์เราได้แค่ผลิตความหล่อลื่นให้กับกระดูกและข้อต่อของท่านปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันปวดมันอักเสบมันเสื่อมก็ต้องกินไทแคมพัสดิเป็นเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลอยู่ทุกวัน
1: รับประทาน
0: รับประทานมรักขี้นกของลุงช้างนี่ได
1: ้พวกยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: ครับ
1: รับประทานก็ได้มรักขี้นกนี่
0: มรักขี้นกนี่นะกระปุกหนึ่ง300บาทราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำกับกระปุกก็300เหมือนกัน
0: โปรโมชั่นเดียวกันนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่ง4กระปุก 1,200 แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้งาดำกับมรักขี้นกสลับโปรโมชั่นกันได
1: ้3241ได
0: ้ครับเหมือนกันกับดีแคร์ที่ก็ดูแลสายตานะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: กับโปรมิกออยล์ที่ดูแลเรื่องไตเนี่ยแหละครับ
1: ไตเนี่ยนะ
0: ไตเนี่ยรักไตห่วงใยไตรับประทานอาหารอย่าให้มันเค็มยักเยอะแยะเกินไปดิกินบ่อยก็ไม่ดีไตมันจะแย่ไตมันจะเสื่อมไตมันจะพังวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปร
1: มิกออย
0: กลับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแค
1: ร์เหมือนกัน
0: 2กระปุก650บาททานใน1เดือน4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: สลับโปรกันก็ได
0: ้หรือบางคนแหมใจร้อนดูแลเรื่องสายตาเนี่ยกินยาย่าบิงเนี่ยมันกระปุกมันมี30เม็ดซื้อทีเดียว60เม็ดเลยเป็นไง
1: ยาย่าบิงเนี่ย
0: ยาย่าบิงดูแลสายตา1กระปุก60เม็ด
1: แบบชนิดแคปซูลนะ
0: ของไทยทิปโอสดขาวกระปุกละ
1: พอ800
0: ครับผม
1: กระปุกก็ 1,500
0: ครับผมดูแลร่างกายเรานะครับด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะได้ช่วยย่อยให้กลายเป็นพลังงาน
1: เติมเต็ม
0: เป็นเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์มันจะ เปลี่ยนแปลงจากอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับท่านเนี่ยนะ
0: ครับ1กระปุก6 100เม็ดนะ
1: 690บาท
0: ซื้อ2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเน
0: ี่ยแถมฟรีไป1กระปุกครับ
1: แถมตัวมันด้วย
0: ครับแต่ถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอร่อยอร่อยโกโก้สู
1: ้
0: วันนี้โกโก้บุกทลายอะไรทลายความตั้งใจว่าชาตินี้ฉันจะไม่กินอีกแล้วพอเจอโกโก้ชูปุ๊บเฮ้ยมันใช่เว้ย
1: โกโก
0: ้มันมีส่วนผสมหลายอย่างบำรุงสายตาเงี้ยบำรุงสมองเนี่ยแล้วบำรุงกระดูกบำรุงข้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแต่ว่าข้อแม้ว่าต้องให้มันร้อนๆนะไม่ใช่ไปดื่มตอนเย็นๆนะ
1: ก็เหมือนกับชงเหมือนกาแฟทั่วไปนี่แหละโกโก้ก็เหมือนกันดีแหละ
0: ครับแต่บางคนก็จะไปชงกับน้ำแข็งมันเปลืองหน่อยเราเคยชงแบบกาแฟเย็นอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกาแฟโบราณหรือว่ากาแฟสดเนี่ยมันต้องเปลืองผงพวกนี้ถ้าถามว่าคุณประโยชน์มันดีไหมมันก็เปลืองอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าร้อนร้อนมันจะได้พลังงานมากกว่า
1: ก็จะได้ชื่นใจนะ
0: เพราะส่วนผสมนี่เยอะแยะเลยเนี่ยฮะ
1: มีอะไรบ้างนะ
0: โอ้นี่ผมไล่ไปหมดเลยนะไล่ไปไม่หมดเลยนะครับก็26ชนิดอ่ะผงโกโก้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแคลเซียมนะครับอันกัดจากใบแปะกล้วยใครถามหาว่าลุงช้างมีกาแฟใบแปะกล้วยไหมวันนี้เอาชูไปชงดื่ม
1: โกโก้
0: โกโก้นี่มีใบแปะกล้วยครับ
1: โกโก้แล้ว
0: ครับดื่มง่ายอร่อยหอมนะดูแลสายตาดูแลกระดูกผิวพรรณดีครับดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวัน
1: โกโก้ชู
0: กล่องนึงมี15แก้ว15ซอง
1: กล่องนึงก็300บาท
0: ซื้อ2กล่องครับ500บาท
1: ประหยัดไปได้อีก100เดือ
0: นตอนนี้มีตัวแทนร้านเดียวก็คือร้านนพรัตน
1: ์ไปซื้อกันได้นะ
0: หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีครับ
1: นั่นแหละไปซื้อกันได
0: ้หรือจะเป็นเรื่องของกาแฟ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: หรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้มี2สูตรด้วยกัน
0: มีซูคาโรสผสมเหมือนกับโกโก้เลยนะแต่ไม่หวานเหมือนโกโก้เพราะโกโก้นี่เขาไม่มีของข
1: ม
0: ไม่ต้องชมเด็กสวยไม่ต้องใบหวยตอนเช้าแต่ถ้าเป็นกาแฟขมแน่
1: ครับ
0: อะไรบ้างที่ขมโสมเนี่ยทางเช่าอย่างเงี้ย
1: เกากี้
0: เห็ดลิ้นจือ
1: กระชายดำเนี่ย
0: ขมสุดๆเลยครับเขาเลยใช้สุขารสตัดความขมนะ
1: สุขารส
0: ครับโกโก้เขาใช้น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมใช้มะพร้าว
1: ใช่
0: ดับกลิ่นนู่นนี่นั่นนะสร้างความมันแต่กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกใช้ถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาวดิ
0: ครับ
1: เป็นไขมันรับประทานได้เหมือนกัน
0: หรือเอาไอ้สองอย่างมามิกซ์ใส่รวมกันแล้วดื่มก็ยังอร่อยเลยนะมาช้าพี่ปั้นบอกโทรมาจากอุดัยเจริญคนกะหลงโอ้ยน้องช้างพี่ผสมกาแฟลุงช้างแล้ว
1: ผสมกันเข้าไป
0: อร่อยไปได้อีกรสชาติหนึ่งดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่ม
1: ใช่
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินฟอกัสนะกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนกันรายการเรารวมไปทั้งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราย
1: าเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปโน่นแล้ว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สองพี่น้อง
1: ไปส่งให
0: ้ไปส่งปุ๋ย
1: ที่สองพี่น้องแล้วก็มาโคกตูมด้วยนะ
0: เดี๋ยวไปโคกตูมก่อนไปโคกตูมผมไม่ต้องไปอ่ะพระทีมงานก็ไปประจำเขารู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามีพี่เขาจะมาเอาที่หายสี่หูจันทร์อีก5กระสอบ
1: โอ้สั่งไว
0: ้รวมเป็น8กระสอบเลยนะเดิมสั่งไว้3แล้วก็เอาอีก2เป็นเอาอีก5เป็น8
1: กระสอบเดี๋ยววันจันทร์เอาไปให้นะ
0: ครับ
1: หูสี่หายเนี่ย
0: หายสี่หู
1: นั่นแน
0: ่เป็นไงสมีโชต
1: เป็นไงอ่ะ
0: เครียดทั้งคืนนอนไม่ได้
1: คนเคยนอนสบายอ่ะ
0: ญาติไปเยี่ยมบอกทนายเขาไม่รับทำก็ดีว่าเฮ้ย
1: ไม่รับไงไ
0: ม่มีทนายคนไหนขนาดทนายจุกรู้ยังไม่เอาเลยทนายเดชา
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่กล้ากันนะ
0: ลองปรึกษาทนายตั้มที
1: ่อืม
0: นะ
1: ทนายจ้ำบ้าพลังนะ
0: เออก็แถบ่อยถ้าได
1: ้ตอนนี้ก็ไว้หนวดเนี่ย
0: โอ้เขาเอาหนวดปลอมใส่มาลิเกแหละกระดาษที่ชู่เช็ดหน้าเหมือนใครกันจอมพลัง
1: เหมือนกันจอมพลังเนี่ย
0: เขาเก่งคนเก่งคนมีความรู้เนาะแต่ละคนละคนออกมาเนี่ยโอ้โหทนายดังๆกันทั้งนั้นเลยนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะนะ
0: ครับเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามเนี่ยนะภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสมีโชติเนี่ยนะ นะอายุ66แล้วปีนี
1: ้66เนี่ย
0: อดีตเจ้าวาดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: แข็งแรง
0: นำตัวไปสอบปากคำที่กองกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนคุณผู้ฟัง
1: 66นี่ยังแข็งแรง
0: บางคนนี่แข็งแรงไม่มีแล้วมันตอบทนถึงตี5นะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวสมีโชติพร้อมสีกาคนสนิทมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนกลางครับ
1: ที่เขาแยกกันดิเนี่ย
0: ทั้งคู่แยกควบคุมคนตัวคนละห้อง
1: ไม่ได้เจอกันนี
0: ่ส่วนวัยยาวัฒจักรหลังถูกสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วไปนอนแล้ววันนี้ยังไม่ตื่นมั้ง
1: วัยยาวัฒกรเนี่ยนะ
0: ตอนมา 7:50 นาทีเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่ม
1: พอไปแล้วนะ
0: เอามาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุด
1: ไม่เหมือนอยู่ที่วัดเลยเนาะ
0: อยู่วัดได้เต็มโต๊ะหมดแล้วนะ
1: เต็มโต๊ะกินไม่หมดนะ
0: ทีนี้จากการสังเกตการบริเวณห้องขังพบว่ามีผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ประมาณ11คน
1: แบ่งเป็นชาย9คน
0: หญิง2คน
1: อ้าวมีเพื่อนแล้วผ
0: ู้หญิงในจำนวนนี้ก็มีสมีโชติสีกาชื่ออะไรเนี่ยสีกา
1: เอ๋นะ
0: สีกาก๊อปเพลงผมไม่ดังแล้วตอนเนี้ย
1: ดูเอ๋ไม่ได้ซะแล้ว
0: ไม่ได้แล้วสมีโชติยังคงสวมชุดขาวทั้งตัวนะ
1: ยังห่วงศาสนาอยู
0: ่ไหมหลังเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกระแพง
1: อ
0: ิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนทั้งคืน
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: ตำรวจสอบปากคำทั้งคืนแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้
1: ฉันจ้า
0: ส่วนสีกาคนสนิทก็ยังคงสวมชุดเดิ
1: ม
0: ลักษณะคือล้มตัวนอนอยู่ภายในห้องคุมขังนั่นแหละครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ใช่ไปสงสารเขาทำไมอ่ะ
1: เอาเขาก็แม่คนอยู่ในแบบนั้นก็น่าเห็นใจนะ
0: ไม่ควรจะไปรับช่วงจากสมีเนี่ย
1: ให้เขาไปที่ดีเขาเถอะ
0: ใน
1: แข็งแรงไม่พอ
0: ในช่วง8:00 นเมื่อสักครู่เนี้ยมีผู้หญิงอายุประมาณ50 ปี2คน
1: มายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แองตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยม
1: มาเยี่ยมสมีโชติเนี่ยนะ
0: บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทนายเขาไม่รับทำคดีให
1: ้โอ้น่าเห็นใจเนาะ
0: เนื่องจากว่าเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเป็นทนายความเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชติครับ
1: สำหรับความคืบหน้าทางคดีเมื่อเวลา
0: 11:30 นวันนี
1: ้ทำไงอ่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวของคดีอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็เข้าไปเยี่ยมด้วยใช่ไหม
0: ครับขณะที่การพิจารณาฝากขังสมีโชติและสีกาอาจจะมีขึ้นในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี
1: ้
0: เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมง
1: ต้องคุมไว้ก่อน
0: ตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
1: อันนี้ก็ไปคุกใหญ่นะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ไม่ต้องมีหมายเรียกไม่ต้องมีหมายตะโกนเลยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปจับมาแล้วแต่ขาหนังวานนู่นนะ
0: ขาหนังขาเขาขาโต๊ะเลยคุณผู้ฟัง
1: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะแม้ตำรวจก็ใจร้ายนะ
0: ครับ
1: เอาโต๊ะไปลงพักซะได
0: ้เอา
1: ทำไมไม่เอาอย่างอื่นไป
0: ไม่ได้เขาต้องให้เอาไปด้วยเพราะว่าทางวัดไม่อยากได
1: ้อืม
0: กองปราบบอกทำไมต้องยึดโต๊ะด้วย
1: นี่อ่ะมันสงสัย
0: เขามีสาเหตุไง
1: สาเหตุ
0: เนี่ยยึดโต๊ะเนี่ยออกจากวัดพุทธไทยสวัสดิ์เนี่ยมันมีเหตุ
1: โอ้มันต้องไปสะดก
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ว่าไงกัน
0: ตำรวจกองปราบปรามยึดมาจากวัดพุทธไทยสวัสดิ์โต๊ะเนี่ยนะ
1: เขาเรียกโต๊ะส้มสองกรมเนี่ย
0: ต้องสงสัยว่าจะเป็นของกลางในคดีหรือไม่จนกลายเป็นประเด็นนั้นนะ
1: แม่เป็นของกลางไปได้นะโต๊ะเนี่ย
0: มันทบอยู่กลางวัดหรือเปล่า
1: แต่ภาพมันฟ้องเลยนั่งบนโต๊ะฉันบนโต๊ะเนี่ยนะ
0: ม
1: ัน
0: เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการวัดขอร้องโยมตำรวจเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: ออกไปหน่อยเถอะ
1: เ
0: นื่องจากไอ้โต๊ะเนี่ยทางอดีตเจ้าวาดแล้วก็ศรีกาเอ๋มันใช้เสพเมถุน
1: ทั้งอินทั้งสุกเนี่ยนะ
0: ถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง
1: โอ้ทางวัดทางกรรมการไม่เอา
0: เลยไม่สมควรตั้งอยู่ในวัดซึ่งพระอารามหลวงด้วยเป็นพระอารามหลวงด้วยไม่เอาไม่เอาเอาไปเผาถ่านได้ไหม
1: โอ้อย่าไปเผามาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ยังดี
0: เอาไว้ทำไม
1: เอา
0: เอาไว้ทำอะไรกับพระแม่มหรือเปล่าน
1: ึกถึงโอ้ผมไม่แข็งแรงถึงขนาดนั้นนะ
0: อีกคุณพุทธติดๆกันหน่อยแข็งแรงอ่ะโธ่
1: คุณเดช
0: ไอ้ห่าวหายอีกแล้วจึงขอร้องให้ตำรวจช่วยกันยกไปหน่อยการชั่วคราวหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรก็ตัวนี้ก็จะปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเขาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินวัดหรือเปล่าอ่ะ
1: มันก็ต้องเป็นของวัดมันอยู่ในวัด
0: เป็นทร
1: ั
0: พย์สินของวัดเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะวัดมีอะไรบ้างนะ
1: แต่โต๊ะยังเป็นของกลาง
0: ครับ
1: แม่ภาพมันฟ้องกันนะ
0: ท่านที่ไปเห็นภาพตอนนี้เปิดหน้าโซเชียลเนี่ยท่านจะทุกสื่อเลยนะครับ
1: เขาบอกในวัดนี่กล้องไม่รู้กี่สิบตัวเลยนะ
0: ครับ
1: มัดตัวเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: มัดตัวเองหมดเลย
0: แต่ทำดีก็ดีกว่าทุกคน
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ
0: ครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะ
1: อันว่ากันไปเ
0: ออนี่พระพุทธรูปเนี่ยเขามีไว้ไหว้ไว้กราบนะเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: นะครับส่วนคนเนี่ยเขาเป็นตัวแทนคอยเผยแผ่ศาสนา
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เผยแผ่ซะแล้ว
1: ก็เอาคนไปทำพระเขาว่ากันอย่างนั้นนะ
0: ใช
1: ่
0: ดื่มโกโก้วันนี้สดชื่นทุกวันดูแลทุกวันผิวพรรณทุกดีทุกวันสุขภาพดีทุกวันโกโก้ชูตอนนี้มีขายอยู่ที่ร้านนพรัตน์ร้านเดียวน้องนั้นต้องสั่งซื้อนะครับ
1: สั่งซื้อจากรายการพวกเราจะได้ส่งไปให้เลย
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมร้านลี่แซโอสดมาแล้ว
1: มันมีเนี่ยนะ
0: ลืมบอกให้เอาโกโก้ไปกิน
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: ตอนนี้ตัวแทนยังไม่ต้องโทรมานะยังไม่ส่งขายนะครับ
1: ส่งขายก่อน
0: ครับ
1: เ
0: พราะเราเขายังไม่ได้เคาะราคาต้นทุนมานะครับ
1: ครับ
0: ตำรวจไปจับหนุ่มวิทฐานมีเซ็กกับปลาคาร์ฟครับคนมันจะสุดๆแล้วนะ
1: อะไรนะ
0: มีเซ็กกับปลาคาร์ฟ
1: ปลาเนี่ยนะ
0: เออมาปีที่แล้วขืนใจสุนัขแม่ลูกอ่อนด้วย
1: โอ้คนประเภทนี
0: ้มนุษย์หนอมนุษย
1: ์ทำได้ยังไง
0: โอ้โห
1: กับหมากับหมูเนี่ยนะ
0: แม่ทำไมออกอากาศผมจะพูดหนักกว่านี้นะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ซุ้งสองห้องไปจับกลุ่มใครอ่ะนายเอ
1: ชื่อนายเอ๋
0: อายุนาม51ปีแล้ว
1: แล้วจับเรื่องอะไร
0: ก่อเหตุจับปลาคราฟในบ่อมาทำอนาจาร
1: ปลามันไปกัดเงี้ย
0: เออมันน่ากัดเนาะเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านในซอยวิภาวดีรังสิต66ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงบางเขนเขตรังสี
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: เล่นในกรุงเทพเลยนะไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เอาขอไปขอไป
1: เขาได้จากการตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: พบผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างบ่อปลา
1: หลังจากนั้น
0: เดินสำรวจบริเวณบ่อก่อนที่ควักอวัยวะเพศออกมาโชว์ในบ่อปลา
1: เอามาโชว์ก่อนไง
0: จากนั้นพยายามจับปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำขึ้นมาจากบ่อ
1: แล้วยังไง
0: แล้วก็เดินไปในมุมมืดแล้วก็ถอดกางเกงลง
1: เพื่อ
0: จะทำอนาจารก่อนที่ปลาหมอจะหลุดมือล่วงพื้น
1: ปลาคาร์ฟหลุดมือล่วงพื้นไปแล้ว
0: ระหว่างนั้นเจ้าของบ้านลงมาเห็นพอดีผู้ก่อเหตุก็รีบปั่นจักรยานหลบหนี
1: จะหลบหนีโดยเจ้าของบ้านก็พยายามวิ่งไล่ตาม
0: แต่เกิดล้มได้รับบาดเจ็บจึงเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้อง
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
0: สามารถจับกลุ่มตัวได
1: ้ขณะจากการสอบถามผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
1: แล้วก็ตั้งใจมาอาบน้ำ
0: แต่เห็นปลาว่ายอยู่เกิดอารมณ์เช
1: ่มีอารมณ์กับปลาไง
0: มันบ้าไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แม่ทำเป็นอย่างละอะไรนะที่ระยองก็ได
0: ้
1: ม
0: ั
1: จฉาเนี่ย
0: มัจฉาฉาม
1: ัจฉาฉา
0: หมาชัดชัด
1: มีอารมณ์ทางเพศ
0: คือตนเองไม่มีเงินไปเที่ยวผู้หญิงแฟนก็ไม่มี
1: โอ้
0: ก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้กับปลาตัวอื่นแล้ว
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไม่เอาปลาซักเกอร์เพราะมันมีหนาม
1: เออ
0: ปลาอื่นไม่เอานี่ปลากระเบนเป็นไง
1: เดี๋ยวปัด
0: ไอ้หลามเป็นไงลงไปในทะเลเลยหนู
1: โอ้มากัดขาดเลยนะ
0: เออแม
1: ่มีความสุขกับปลาเนี่ย
0: สุดยอดจริงๆนะมนุษย
1: ์หมาก็ทำมาแล้วด้วย
0: หมาก็ทำมาแล้วสบายมาก
1: มันทำได้ยังไงมันหมานี่เป็นยังไง
0: ก็จะไปทำได้มันร้อนจะตาย
1: โอ้ไม่น่าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ข่มขืนหมาได้ไงมันร้อนจะตาย
1: ม
0: ัน
1: ร้อนนึกไงคุณรู้กับทั้งหมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: คณะกรรมการวัดสงสารคณะกรรมการแล้วเกิน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่เอาไม่เอาสิ่งประมงคลออกไป
1: โต๊ะสีส้มเนี่ยนะ
0: เออกำลังยกกันเลย
1: มาเดี๋ยวผมไปเอาเอง
0: ใครอยากได้ไปขอทำเรื่องขอไว้นะเขาไม่เอาแล้วนะ
1: โอ้แต่ของวัดเขาไม่ให้ว่าเข้าบ้าน
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
1: วัดยังไม่เอาแล้วชาวบ้านจะเอาไปทำไม
0: เอาให้ก็เอาสิ
1: เอาไว้ที่โรงพักกันแหละ
0: เออแต่ไว้โรงพักก็ดีแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิกซ์ฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย. 16-1-0-6-7-6-5

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: จากสโบดเนาะนี่ขอเป็นตัวแทนขายปุ๋ยขอเป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถด้วยนะอยู่สโบดเดี๋ยวผมโทรหากันแล้วกันนะ
1: นาน
0: ครับสโบดยังไม่มีตัวแทนนะเมื่อก่อนมีหมอชาติขายยาไทยทิพย์โอสถอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายละก็เกษียณอายุนะก็เลยสโบดยังไม่มีก็เลยต้องสั่งซื้อกันเน
1: า
0: ะ
1: จะสั่งซื้อก็โทรเข้ามา
0: ครับ
1: จะได้ส่งไปให้
0: ใช่
1: น
0: ะขอบคุณมากครับที่โทรมาเล่าให้ฟังว่าดื่มโกโก้แล้วมันอร่อยสมคำล่ำลือ สั่งซื้ออีก2กล่อง
1: 2กล่องก็500
0: 500บาทนะครับ
1: กล่องเดียวก็300นะ
0: มันน่าซื้อไปฝาก
1: โกโก้ชู
0: ซื้อไปฝากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนาะ
1: ใช
0: ่ลุงคดอยากจะฟังสีกากรอบเมื่อวานแล้วเขาเปิดไว้ไม่ใช่หร
1: อ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เขาขอกระจัดให้เขาไปตะคดนะ
0: จริงๆวันนี้ต้องเปิดอะไรรู้ไหมเนี่ย
1: เปิดอะไร
0: อีเซล41นี่
1: อีเซลเนี่ยนะ
0: อีเซลไม่เปิดแล้วห
1: อ
0: กันแล้ว
1: ยาวนะ
0: มันยาวเอาเรื่องของปานาเระนะฮะยังโทรมาขอเพลงกันอยู่แล้วอยู่มาปรับแท้ๆแป๊บเดียวระเบิดตุ้มกันซะแล้วนี่ชื่นชมหญิงวัย46ปีใจบุญครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: บริจาคอวัยวะดวงตาส่งต่อช่วยชีวิต5ผู้ป่วยโอ้ยแม่คุณเนื้อชื่นชมเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี
0: ้นะตอนสักทุ่มกว่าเนี่ย
1: ทีมแพทย์เนี่ย
0: ด่าแล้วก็ทีมจากโรงพยาบาลตรังมั้ยครับ
1: เคลื่อนย้ายอวัยวะ
0: อันน
1: ี้
0: อยู่ติดกับสตูลนะเนี่ย
1: ติดกัน
0: เพราะติดอะไร
1: ติดนี
0: ่สตูลติดตังเลย
1: ติดตังนี่แหละ
0: ไปเคลื่อนย้ายอวัยวะของนางสุชาดาแซ่ลิ้ม
1: หรือเอเนี่ยนะ
0: อายุ46ปีจังหวัดตรังนะครับ
1: ออ
0: กจากอาคารวินิจฉัยรักษาชั้น7โรงพยาบาลตรังนำส่งต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
1: จังหวัดสงขลา
0: โดยอวัยวะถูกบรรจุในกล่องจำนวน3กล่องประกอบด้วยไต2ข้าง
1: ดวงตา2ข้างและก็ลิ้นหัวใจ1ชิ้นเนี่ยนะ
0: รวมแล้ว5ชิ้นจากอวัยวะ3ประเภทครับ
1: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายได้ถึง5รายเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนะผมโทรมาตอนนี้สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับจากที่ไหน
2: เครื่องไม่รับ
0: อะไรนะเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: เครื่องมันไม่ได้รับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศอยู่นะบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ไหนล่ะ
1: ไม่พูดแล้ว
0: นี่แหละเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วไม่รับสาย
1: โอ้
0: เดี๋ยว
1: ใจเย็นใจเย็นนะ
0: เดี๋ยวไม่รักเลยคุณสุชาดาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่8กันยาเนี่ย
1: ทุกสารเนาะ
0: กำลังขับรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
1: หลังจาก
0: ไปซื้ออาหารให้แม
1: ่
0: ซึ่งเป็นบุคคลที่นางสุชาดาดูแลอยู่
1: แกดูแลแม่อยู่
0: แล้วก็มีนักเรียนอายุ16ปีขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมา
1: แล้วก็พุ่งชนส่งผลให้นางสุชาดา
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บทางสมอง
1: โอ้ทางสมองด้วย
0: ก็นำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตรังครับ
1: หลังจากเข้ารักษาแล้ว
0: ทีมแพทย์ได้แจ้งครอบครัวว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นปกติได
0: ้ครอบครัวก็จึงได้พูดได้คุยตัดสินใจสานต่อเจตนารมณ์ของคุณสุชาดา
1: หลังจากพบว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ได้แสดงความจำนงบริเวณบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยโอ้คุณสุชาดาครับเขาเจตจำนงก็มีไว้อยู่แล้วไงทีนี้น้องชายของคุณสุชาดาเนี่ยคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
1: แต่ลิ้มเนี่ยนะ
0: บอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยทราบว่าพี่สาวเนี่ยนะ
1: ได้ลงทะเบียนบริจาค

0: ากอวัยวะไว้
1: เนื่องจากพี่สาวดำเนินการด้วยตัวเองจนกระทั่งหลังเกิดเหตุ
0: จ
1: นไปพบบัตรบริจาคอวัยวะของพี่สาวที่เก็บไว้ที่บ้าน
0: จึงได้นำมาแจ้งให้กับทีมแพทย์เขาม
1: าทราบถึงเจตนารมณ์ของพี่สาวครอบครัวก็ตกลงให้ทีมแพทย์ดำเนินการตามความประสงค์ครับ
0: เพื่อให้อวัยวะของพี่สาวเนี่ย
1: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้
0: 5รายเหรอ
1: นะใช่5รายทีมแพทย์พยายามดูแลรักษาสภาพร่างกายและอวัยวะให้สมบูรณ์ที่สุดครับ
0: ก่อนจะประสานแล้วก็ตรวจประเมิน
1: การตามกระบวนการของการบริจาคอวัยวะนะครับ
0: โอ้
1: พี่สาวของคุณปิยพงษ์เนี่ยไม่มีครอบครัวเป็นมีพี่มีน้องกันแค่2คนเนี่ยแหละ
0: แล้วดูแลแม่
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ในใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงรู้สึกภูมิใจเจตนารมณ์ของพี่สาว
0: ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ถึง5คนเนี่ย
1: นอกจากนี้จากการพูดคุยกับทีมแพทย์ครอบครัวก็ได้รับข้อมูลว่าก
0: รณี
1: ของคุณตุชาดาถือเป็นเคสแรกของภาคใต
0: ้
1: ที่สามารถจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาครายเดียวได้มากถึง5ชิ้น
0: ประกอบด้วยอวัยวะ3ประเภทนะ
1: และสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง
0: 5รายด้วยกัน
1: ส่วนการเคลื่อนย้ายอวัยวะนั้นนะมีตำรวจนำขบวนตามด้วยรถทางหลวง
0: แล้วก็รถของโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
1: รถกู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรัง
0: แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เนี่ย
1: ร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเพื่อ
0: ให้อวัยวะเดินทางไปประพายปลายทางได้เร็วที่สุดนะ
1: เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาในการนำไปใช้ปลูกถ่ายด้วย
0: ต้องมีจำกัดเวลา
1: เบื้องต้นเนี่ยดวงตาหนึ่งข้างนำไปส่งโรงพยาบาลสงขลาซึ่งผู้รับได้เตรียมเข้ารับการผ่าตัดแล้ว
0: ส่วนอวัยวะที่เหลือเนี่ย
1: จะสุกตองต่อมายังกรุงเทพเที่ยวบินสุดท้ายพอดีแล้ววันนะเมื่อวานเนี่ยนะ
0: เพื่อเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่าย
1: ให้กับผู้ป่วยที่รอรับ
0: มีคนรอรับอยู่
1: น้องชายคุณสุชาดาเนี่ยก็คือคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
0: บอกว่าไง
1: แม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพี่สาว
0: ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่มีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ
1: ของพี่สาวสามารถช่วยเหลือคนป่วยได้ถึง5คน
0: แล้วก็ฝากถึง
1: ผู้ที่ได้รับอวัยวะของพี่สาวว่าขอให้รักษาไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้คุณชาดา
0: ที
1: ่วัดควรวิเศษจังหวัดตรัง
0: วันที่13กันยายนนี่นะ
1: ส่วนการชาปนกิจในวันที่17นะครับ
0: 17ก็จะทำการชาปนกิจศพวันนา
1: ครับ
0: ขอให้สุขสันต์เน
1: า
0: ะ
1: ขอให้คุณตุชาดาอยู่ในภพภูมิที่ดีอะนะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าทีไรจะร้องไห้ทุกที
0: คุณเนี่ยนะ
1: ใ
0: จอ่อนเหมือนกันเนาะ
1: โอ้ผมอ่อนใจแล้วเนี่ยหลายคนเคยฟังแล้วนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าม ีผู้ชายวัยกลางคนนะเดินตามผู้หญิงสวยคนหนึ่งเดินตามเรื่อยเดินตามจนผู้หญิงนี่สบายใจแล้วไง
0: นึกว่าจะมีการแท้ลมนะ
1: ก็เดินเข้าไปแจ้งตำรวจคุณตำรวจข
0: อ
1: ผู้ชายคนนั้นดูสิเดินตามหนูตลอดเลยเนี่ยหนูเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวซ้ายหนูเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวขวาเนี่ย
0: เดินตามหนูไป
1: เดินตามต้อยต้อยต้อยเชียวปรากฏว่าตำรวจก็เรียกเฮ้ยคุณเดินตามเขาทำไม
0: สงสัยถามดู
1: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้
0: เขาก็กลัว
1: อ๋อผู้ชายก็บอกว่าคนที่เดินตามแบบไม่มีอะไรหรอกครับคือผมจะเดินดูดวงตาแววตาของลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้ายผมจะไม่เดินหาเขาอีกแล้วครับผมจะดูว่าลูกสาวผมสบายดีไหมเอ้าลูกสาวคุณได้ยังไงคือก่อนที่ลูกสาวผมจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวผมได้มอบดวงตาให้สภากาชาติไทยแล้วก็สภากาชาติไทยก็เอาดวงตาของลูกสาวผมเนี่ยมาใส่ให้คุณผู้หญิงเมื่อที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนี่เขาเดินหนีผมไปเนี่ยผู้หญิงได้ยินปั๊บแค่นั้นเองครับเข้าไปกอดผู้ชายคนนี้เลยบอกว่าขอบคุณนะคะคุณพ่อเรียกพ่อเลยอ่ะผมเล่าทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีเลย
0: น่าสงสาร
1: น่าสงสารนะสงสารใครอ่ะ
0: สงสารลูกชายแม่ถ้าเป็นลุงโชติผมไม่สงสารเลยเนี่ย
1: ชอดได้อะไรรับๆก็รับได้นะตอนนี้โซเชียลก็ปั้นรูปคุณแล้วนี
0: ่แลนด์มาร์คอะไรแลนด์มาร์ค
1: แลนด์มาร์คใหม
0: ่แห่งใหม
1: ่สงสารวัดอะผมสงสารศาสนาพุทธเราอะเพื่อนผมอยู่หลายศาสนานะเพื่อนผมมีทั้งคริสต์ทั้งมุสลิ
0: ม
1: ส่งรูปมาให้ผมดูนี่ผมใจห่อเหี่ยวเลย
0: นั่น
1: แต่เขาไม่ได้ย่อเยอะอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแส
0: มันก็กระแสตอนนี้ครับเปิดโทรศัพท์ไปเนี่ยหมุนไปทางไหนก็เจอแต่ภาพแบบ
1: โดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนนะท่านอย่าไปว่าศาสนาเราเลยศาสนาเรายังดีเหมือนเดิม
0: ไม่เกี่ยว
1: พระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระมหาพระพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: ทีนี้มันคนเอาผ้าห่มไปเอาผ้าเหลืองมาห่มกับผู้หญิงที่มันเป็นมารศาสนาถือว่าเป็นบ่อนทำลายศาสนาคนพวกเนี้ย
0: นั่น
1: ผมว่านะ คนจะประหารชีวิตเนี่ยเหมือนกับคนเสพยาบ้าแหละ
0: เอาอย่างนั้นเลยไง
1: ใช่
0: โอ้ถ้าประหารผมว่ายังพออีกหลายคนแล้วมั้งเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้นี่ก็ต้องขอบใจสีกาเอนะถ้าเรื่องไม่แดงขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อีกเยอะยังอีกหลายวัดหยุดนะท่านจะคุณทั้งหลายนะ
0: แดงเพราะกล้องวงจรปิดมาตนเองกันนะเต็มวัดไปหมด
1: ใช่
0: ขนาดทำอะไรยังต้องมองกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์มือถือนะ
1: อยากโชว์ไงอยากโชว์เป็นงั้น
0: เอาน
1: ี่ไปรวบแก๊งช่อโกงที่ดินครับ
0: ปลอมแปลงเอกสารเนี่ย
1: หลอกขายฝากโฉนดเสียหายกว่า
0: 15ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
1: ครับผมปลอมแปลงเอกสารที่สมุทรสาครนะ
0: สมุทรสาครไง
1: ร่วมกับพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครวางแผนเฝ้าสังเกตการจับกลุ่มคนร้าย6คนขณะกำลังนำโฉนดที่ดินปลอม
0: ไปแสดงเพื่อเป็นการขายฝากให้กับผู้เสียหายรายเดิมเนี่ย
1: ณที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครนะ
0: แสดงว่าทำมาหลายครั้งเลย
1: ใช่พฤติกรรมก่อนจับกลุ่มเมื่อวันที่29สิงหาคมผู้เสียหายเนี่ยอายุ69ปี
0: ประกอบกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งนะ
1: ทำกิจการเปิดโรงงานในตัวเมืองสมุทรสาคร
0: เขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาคร
1: บอกว่าคุณตำรวจครับผมถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากที่ดิน
0: ทำสัญญาขายฝากที่ดินเอาไว้
1: กลุ่มคนร้ายอ้างว่าเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินแปลงที่ติดกับโรงงาน
0: เพื่อนำเอกสารเป็นการปลอมเนี่ยนะ
1: เอานำเอกสารสำหรับการปลอมแปลงมาแสดงเพื่อขอความน่าเชื่อถือ ทั้งคำสั่งศาลทั้งการตัดตั้งมรดกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
0: หลังจาก
1: แล้วก็หลักฐานการจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ24มิถุนายน69
0: จนกระทั่งผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ย
1: โอนแคชเชียร์ชัวร์แคชเชียร์เช็คหมุนค่า15ล้าน8แสนบาท
0: ให้แก่คนร้ายเนี่ย
1: แล้วก็ตรวจสอบภายหลังว่าอ้าวโฉนดและเอกสารมันปลอมนี่นะ
0: เป็นของปลอมนะ
1: จนกระทั่งผู้เสียหายแจ้งชุดสืบสวนว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มเดิมนี่แหละ
0: มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
1: อ้างตัวกับว่าเป็นผู้จัดการมรดกรายใหม
0: ่เสนอขายฝากที่ดี2แปลง
1: มูลค่า
0: 10ล้านบาทเนี่ย
1: และก็นัดหมายทำนิติกรรมณสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
0: เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ในการนี้ทางตำรวจเมืองสมุทรสาครจึงสั่งการให้ทีมงานวางแผนสะกดรอยและก็ซุ่มทำการจับกลุ่ม
0: คนร้าย
1: ที่ทำปลอมแปลงเอกสารเนี่ย
0: ที่จะมาส่งมอบเอกสารปลอมเนี่ยนะ
1: จนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนะตำรวจแฝงตัวเฝ้าสังเกตตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะ
0: จนกระทั่งมีกลุ่มคนร้าย6คนเนี่ย
1: เดินทางดองแดงดองแดงเข้ามาพบผู้เสียหาย
0: ที่บริเวณโต๊ะสีแดงสีชมพูนะ
1: โต๊ะมาหินอ่อน
0: เอา
1: แม่คุณนี่นะ
0: นึกว่า
1: เลี้ยวเข้าวัดอีกแล้วเนี่ยดูสิมันจบข่าววัดไปแล้ว
0: นึกว่าโต๊ะสีส้มเหรอ
1: โทษตีตายไอ้โต๊ะหินอ่อน
0: มาหินอ่อนสำนักงานที่ดินเนี่ยนะ
1: ตำรวจก็เข้าไปทำการแสดงตนด้วยจากการตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เป็นเอกสารปลอมทั้งหมด
0: เป็นของปลอม
1: ตำรวจก็แสดงตัวจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดในเกิดเหตุ
0: จับได้เลย
1: ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนครับโดยดีเลยนะทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยนางวันดีเป็นหัวหน้าประสานงาน
0: โอ้เป็นหัวหน้า
1: เป็นคนเจรจากับผู้เสียหายโดยตรงทั้ง2ครั้ง
0: โอ้โห
1: เป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนปลอมให้ครับพวกใช้แสดงตนคนที่2นางสาวกัญญาวีเป็นคนขับรถแล้วก็ประสานส่งต่อเอกสารระหว่างสมาชิกในกระบวนการ
0: คนที่3อ่ะ
1: นางสาวปาริชัดแสดงตนปลอมเป็นเจ้าของที่ดินใช้ชื่อปลอม
0: คนที่4อ่ะ
1: นางสาวชมัยพรลงมือชื่อในเอกสาร
0: คนที่5ล่ะ
1: นางสาวรพินเป็นผู้รับส่งเอกสารระหว่างสมาชิกกระบวนการนางจันทนาเป็นผู้ร่วมเดินทางมาสมทบในที่เกิดเหตุ
0: นั่น
1: และนายยงยุทธเป็นผู้เจรจารับส่งเอกสารให้กับผู้เสียหายโดยตรง
0: ที่ศูนย์เส้นทางการเงินเนี่ยนะ
1: ของกระบวนการ
0: นี่นะ
1: เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการนะครับ
0: ร่วมการใช้เอกสารอิทธิเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะ
1: ตามประมวลกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของปลอมแปลงทั้งหมดแหละ
0: ผิดทั้งนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: 6คนเลยไง
1: โอ้โหไม่รู้กี่คดีต่อกี่คดีคุณผู้ฟัง
0: จับกุมกับเงินโอ้โหต้องไม่รู้กี่สิบล้านนี
1: ่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
0: น่าเห็นใจเน
1: า
0: ะ
1: เอาเดี๋ยวที่นครนายกชั่วโมงหน้ายังอยู่ได้ต่อได้กันอีก1ชั่วโมง
0: ฟังได้นะ
1: ครับส่วนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกัน
0: ฟังกัน
1: ส่วนปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะจ๊ะนะฟังเพลงด้วยฟังข่าวด้วยแหละ
0: ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: าแฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
4: 0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรก
10: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
11: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
10: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
12: สวยจนล้นไปคน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
14: ของใครชายใดชาย
2: โอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ0869696955 0869696955
16: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์
17: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมควบคุมมลพิษก่อติดเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
8: เร่งรีบ
9: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมควบคุมมลพิษตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพบว่าลดลงกว่า 75% และไม่พบค่าติดไฟเร่งค้นหาจุดรั่วไหลต่อเนื่อง
12: นายจุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าวานนี้กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกทมพบว่าบริเวณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เปิดหน้าดินค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงอย่างชัดเจนหรือลดลงประมาณ 76% ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันในบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่ค่าการติดไฟกรมยังคงสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เปิดหน้าดินประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันขณะเดียวกันทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจมีการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลเพิ่มทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่เปิดหน้าดินทั้ง2จุดเบื้องต้นนั้นยังไม่พบร่องรอยคราบน้ำมันกรมได้ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยเพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
13: สาเหตุของภาวะโลหิตจางมีดังนี้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิกหรือวิตามิน B เกิดจากโรคบางชนิดเช่นโรคมะเร็งไขกระดูกโรคไตเรื้อรังโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังการเสียเลือดการเสียเลือดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเสียเลือดจากประจำเดือนออกมากหรือนานเกินไปการเสียเลือดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากโรคโลหิตจากกรรมพันธุ์เช่นธาลัสซีเมียโรคขาดเอนไซม์โรคภูมิต้านทานทำลายเม็ดเลือดแดงตนเองการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียภาวะโลหิตจางมีอาการดังนี้อ่อนเพลียหน้ามืดมึนงงสับสนหายใจเร็วใจสั่นเหงื่อออกตัวซีดตัวเหลืองปวดศีรษะใจเต้นเร็วโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเบื่ออาหารนอนไม่หลับปวดท้องคลื่นไส้การป้องกันภาวะซีดทำได้ดังนี้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและวิตามิน B ระมัดระวังการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เกิดเลือดออกฉับพลันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนของระบบโลหิตงดแอลกอฮอล์หรือยาบางชนิดที่อาจทำให้เกิดการทำลายเม็ดเลือดแดงตรวจสุขภาพประจำปีตรวจระดับธาตุเหล็กและความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในร่างกายสนาการเลียมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,780
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
15: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยวันนี้มาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยผมเพชรอดิศรนะครับอยู่กันเป็นประจำทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้และเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอมรสุมชีวิตโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวก็มีนะครับมรสุมของแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาโดยที่เราไม่รู้แต่ละวันจะเกิดอะไร

ไฟไหม้เคหสถานบ้านเรือนหรือว่าไฟป่าไหม้สวนไร่พืชสวนของเราเสียหายนี่แหละครับบางครั้งในชีวิตต่างๆเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ

0: องยอมรับกับมันให้ได้นะครับในสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเราจะเห็นกันทุกๆวันนะครับว่าอุบัติเหตุนะครับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักลูกหลานญาติมิตรต่างๆอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสต่างๆเนี่ยแหละครับสิ่งต่างๆตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจไม่ได้คาดคิดเราจึงพึงมีสติอยู่เสมอนะครับโดยที่เราไม่ประมาทเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์มากทุกน้อยย่อมเกิดได้อย่างแน่นอนในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความคิดนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะนำพาให้เรามีความทุกข์มากความทุกข์น้อยแต่ละเหตุการณ์นั้นมันจะส่งผลให้เรามีความทุกข์มากหรือว่าความทุกข์น้อยก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธองค์ทรงให้เรามีสติอยู่เสมอและให้เข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้นะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นมารดาเนี่ยก็รักลูกมากลูกยังเล็กอยู่นะครับก็มาด่วนจากไปเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเสียใจมากนะครับกับการจากไปของบุตรของเขาลูกของเขานะครับทำไงได้นะพ่อชีวิตมันเกิดขึ้นก็ร้องไห้จนจะทำยังไงให้มันหายทุกข์นะครับก็มีโอกาสหลายๆคนก็แนะนำว่าให้ไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจอนะครับไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าพระเจ้าก็ลองให้รู้ต่างๆรู้สัจธรรมแล้วก็พูดให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกๆคนนั้นย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทุกๆบ้านนะครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปหาถั่วนะครับเมล็ดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละบ้านก็ไปหานะครับแม่นางคนนี้ก็ไปหาแล้วก็ไปถามว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็พบว่ามีความตายกันทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตบิดามารดาลูกหลานต่างๆเป็นเหมือนกันจนผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็มาฟังธรรมจนได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาบันได้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรพึงมีสติอยู่เสมอว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็ต้องผ่านพ้นมันไปได้ถ้าเรามัวว่าทำไมมันต้องเกิดกับเรานะทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดกับเรามันเศร้าไปตลอดทุกข์ไปตลอดแล้วเราก็จะยังจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นเราจะลุกขึ้นมาไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะออกเดินก้าวออกจากกองทุกข์ตรงนั้นได้นะครับเราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเราต้องมีความระลึกอยู่เสมอนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราได้สม่ำเสมอเราจะได้มีสติแล้วก็รับมือกับมันให้ได้อย่างเช่นพุทธองค์บอกว่าให้นึกถึงมรณานุสติอยู่เสมอนะครับให้รู้จักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราอยู่สม่ำเสมอวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะลาลับจากโลกนี้ไปก็ได้นะครับให้พึงนะครับรู้และมีสติเตือนตนตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะจากโลกนี้ไปตอนไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเห็นไหมฮะคนที่เกิดมาบางทีเนี่ยอยู่ในครรภ์ยังไม่ทันได้ลืมตามาดูโลกก็เสียชีวิตในครรภ์ก็มีบางคนออกมาดูโลกแค่วันเดียวก็เสียชีวิตทันทีก็มีกับแม่แม่ก็ตายลูกก็ตายก็มีเห็นไหมฮะอยู่ที่ผลกรรมทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยบางคนเกิดมา1ขวบ2ขวบ3ขวบ10ขวบแล้วแต่ชีวิตที่แตกต่างกันไปว่ามีอายุได้ขนาดไหนและมีผลแห่งกรรมนั้นมาสนองเมื่อไหร่ นะครับเนี่ยแหละนะครับทำไมต้องมีชีวิตที่สั้นทำไมต้องมีชีวิตที่บางคนอายุยืนยาวร้อยกว่าปีบางคนอายุแค่1วันก็ตายแล้ว10ขวบ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีถึง70 70ถึง80 80ถึง90 90ถึง100 100ถึง100กว่าปีก็แล้วแต่ว่าใครจะมีอายุหรือว่าสร้างกุศลมาแล้วก็มาใช้อยู่ในความเป็นอัตภาพของมนุษย์ได้กี่ปีนั่นเองนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็อย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าการตายเนี่ยก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตายจากอุบัติเหตุก็ยังเช่นขับรถไปอุบัติเหตุเรียกว่าไปเจอเรือล่มเสียชีวิตกันอย่างทหารเห็นไหมฮะไปล่มกันเรือลบเรือลำใหญ่ก็ไปจมน้ำเสียชีวิตกันตกเครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์ตกบ้างนะครับอุบัติเหตุต่างๆอย่างคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไฟไหม้ไฟคอกตายนั่นแหละอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟตกรางเสียชีวิตขับรถข้ามทางรถไฟไม่พ้นอุบัติเหตุชนเสียชีวิตได้เนี่ยก็1ตายจากอุบัติเหตุ2ตายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมมาสึนามิมาแผ่นดินไหวมาตายเป็นพันๆใช่ไหมฮะบางคนก็เสียชีวิตเนี่ยแหละภัยธรรมชาติโดยที่เราก็ไม่คาดคิดได้ต้องให้นึกถึงให้มีสติอยู่เสมอ2แล้วใช่ไหมฮะ3ตายจากทำตัวเองตายเช่นฆ่าตัวเองตายใช้ปืนยิงใช้อาวุธแทงกินยาตายแขวนคอตายหลากหลายลมควันตัวเองตายกระโดดให้รถไฟชนตายเนี่ยเรียกว่าทำตัวเองตายข้อที่3ข้อที่4ก็ตายจากถูกกระทำให้ตายก็ถูกฆ่าตายเช่นฆ่าล้างฟันแทงกันยิงกันวางยาพิษนะแอมไซยาไนด์อย่างเงี้ยที่วางยาพิษเนี่ยนะครับเนี่ยถูกกระทำให้ตายก็เป็นทำกรรมอย่างไรได้ผลกรรมแบบนั้นได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับมันก็ส่งผลมาในชาติปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตายจากโรคภัยไข้เจ็บครับข้อที่5โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากการติดเชื้อบ้างเจอจากความเสื่อมของร่างกายบ้างนะครับภาวะร่างกายที่มันเสื่อมที่มันถอยไปเรื่อยๆนะครับก็6ก็ตายหมดอายุไขนะครับก็เสียชีวิตเนี่ยแหละครับไม่พ้นจากนี้ไปได้นะครับฉะนั้นให้เราพึงนึกถึงมรณานุสติไว้สม่ำเสมอนะครับว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะมาหลีกหนีความตายได้นะครับเพราะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราจะเห็นทุกๆวันว่าโลกใบนี้มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายกันทุกๆวันอยู่แล้วครับหลีกหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความตายใน6ลักษณะที่ผมบอกไปหลีกหนีไม่พ้นแน่นอนฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอแต่เราต้องอย่าประมาทอย่าประมาทโดยอย่างไรครับในเมื่อเราเกิดมามีความโชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีสติมีสมาธิแล้วก็รักษาพรหมจรรย์ได้เพชรเอลิสอนจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับให้มาเดินทางสายนี้ร่วมกันเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับโดยการที่เราศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างลงมั่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมะเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับลองศึกษาและเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้สดับฟังคำตถาคตแล้วทรงจำไว้แล้วไปใคร่ควรแล้วเราไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเห็นผลรู้ชัดอย่างไรแล้วค่อยศรัทธาแล้วค่อยเชื่อในคำสอนของพระองค์ครับนี่เป็นศาสนาพุทธที่สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองถ้าถูกปิดบังก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันเปิดเผยธ รรมะของพระองค์จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรมะที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับเป็นธรรมะที่ยาวนานกาลตลอดไปนะครับเรียกว่าอีกกาลนานไกลยังอยู่ครับสัจธรรมของพระองค์ยังอยู่และธรรมะของพระองค์จะยังอยู่ตรงนี้ถ้าเราช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดธรรมะของพระองค์ถ้าทุกบ้านมีธรรมะของพระองค์ที่แท้จริงแล้วทุกครอบครัวทุกบ้านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกสังคมทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจะเบ่งบานไปด้วยนะครับความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยนะครับเนี่ยแหละนะครับเราต้องรีบเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดแล้วนะครับมาศรัทธากันอย่างลงมั่นครับแล้วเราจะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไปด้วยกันนะครับเข้าสู่ระบบสมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นอรหันต์นะครับในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ช่วยกันนะครับบอกต่อนำความสิ่งตรงนี้เพราะธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย2แล้วเราก็โชคดีแล้วนะแล้วเราโชคดีต่อไปก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่แล้วเนี่ยอย่าอยู่อย่างเดียวเราต้องมีโอกาสได้เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้นั่งโสดลงฟังทรงและทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาปฏิบัติใคร่ควรและจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นทำให้เรามีความสุขมากครับความทุกข์จะน้อยลงนะครับคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยฉะนั้นทางเดินตรงนี้เพชรสอนจึงอยากเชิญชวนว่าเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะเป็นพระโสดาบันไปด้วยกันนะครับแล้วก็พระโสดาบันนั้นเราควรทำอย่างไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงแห่งเวลาที่อยู่กับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนั้นก็จะมีเส้นทางให้เราเดินนะครับให้พ้นก้าวข้ามจากกองทุกข์นะครับให้ทุกข์เนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขให้มากนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาใคร่ควรนำไปปฏิบัตินะครับเอาละครับเมื่อเราโชคดีแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเราควรปฏิบัติอย่างลงมั่นนะครับ1ศรัทธาศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นและไม่หวั่นไหวเหมือนเสา16ศอกปักลงไป8ศอกในดินแล้วก็สูงขึ้นมาอีก8ศอกแม้จะมีพายุกระหน่ำลมแรงขนาดไหนเราก็จะต้านแรงลมนั้นจะไม่หวั่นไหวไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดเราจะศรัทธาในแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างลงมั่นเพราะสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลครับอยู่ที่ผลกับการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำเท่านั้นก็จะส่งผลเมื่อเราทำดีเราก็อยู่ฝ่ายกุศลเมื่อเราทำไม่ดีก็อยู่ฝ่ายเป็นอกุศลก็คือฝ่ายบาปนั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างความที่ให้เราเป็นโสดาบันเราต้องปฏิบัติกุศลและกรรมบท10นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่เพ่งเล็งโลภอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหอาฆาตแค้นพยาบาทใครแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีหรอกนรกไม่มีอย่าทำอย่าคิดแบบนี้กรรมไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงอย่าคิดแบบนี้นั่นคือมิจฉาทิฐิครับเป็นนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องเพียรทำกุศลกรรมบท10ไว้จะเป็นทางเดินก้าวขึ้นไปสู่ในความเป็นอริยบุคคลนั่นเองนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วแล้วเราอย่าลืมครับพระองค์ให้เรามีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วย ศรัทธาแล้วใช่ไหมศรัทธาพุทธองค์แล้วอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็สะสมสุตตะครับสุตตะก็คือแปลว่าอาวุธเนี่ยก็จะนำพาอาวุธที่มันติดทางปัญญาของเรานะครับเรียกว่าพระสูตรเนี่ยแหละนะครับคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นนี่สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์ไม่เหินห่างจากฌานนะครับเช้ากลางวันเย็นรู้แล้วก็มีอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแล้วก็สุญญคารวัตงอกงามนะครับให้อยู่หลีกเล้นบ้างบ้านว่างเรือนว่างห้องว่างๆนั่งเงียบๆแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็สะสมพระสูตรไว้จดจำทำนั้นไว้เราควรสะสมบารมีอย่างไรทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอดทนบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีหรือว่าจะสะสมกุศลนะครับที่มันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ของเราให้สะสมทุกวันทุกวันให้สร้างกุศลทุกๆวันนะครับก็ทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทำดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอนุโมทนาไมฟังธรรมนี่ก็เกิดกุศลด้วยเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เกิดกุศลด้วยเช่นกันนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ความคิดเห็นถูกต้องก็เห็นถูกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงนี่แหละนะครับก็จะเป็นกุศลในจิตในใจของเราด้วยเช่นกันเป็นการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนะครับปฏิบัติได้รีบปฏิบัตินะครับเพราะเราอย่าประมาทกับชีวิตพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าการที่เราจุติจากโลกนี้เนี่ยนะครับเราจะอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอีกก็ได้แต่ถ้าเราลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นยากพระองค์ว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมแต่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยพระพุทธองค์ทรงรู้เพราะเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมนุษย์ตายแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่อบายทุคติวิบัตินรกเช่นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีนะครับและเราจะเลือกทางไหนล่ะครับแล้วก็อีกการนานไกลมากๆที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเพราะว่าถ้าเราได้ความเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขบเคี้ยวกินกันไงมันก็มีแต่ความเข็นฆ่าฟันมันก็ผูกจิตผูกใจมีความอาฆาตแค้นอยู่ในนั้นมันก็จะอยู่ในจิตในความรู้สึกแบบนั้นก็ยังต้องอยู่ในอัตภาพยังต้องเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นอบายทุกขติวินิบาตโลกนะครับสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกและความทนทุกข์ทรมานนะครับที่อยู่ในแดนนรกนั้นก็เป็นความทุกข์ทรมานที่มากมายนะครับพระพุทธองค์ทรงเปรียบให้รู้ว่าเนี่ยให้เราดูว่าถ้าอยู่ในสัตว์นรกเนี่ยนะครับก็เหมือนเราตกหลุมลงไปแล้วก็มีไฟร้อนแรงนะครับอยู่ในนั้นอยู่ในหลุมนั้นนะครับเผาผลาญอย่างรุนแรงและแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนสัตว์ที่ตกลงไปแล้วอยู่ในหลุมมูกคนตมถ้าเป็นเปรตวิสัยคติเปรตวิสัยก็เหมือนคนนั่งอยู่ในใต้ต้นไม้แต่ไม่มีใบไม้สักใบและถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นหน่อยนี่ความเป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่เป็นเทวดาพระองค์บอกว่าก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นั่งอยู่ในปราสาทฉะนั้นเราจะเลือกทางไหนครับที่เราจะเป็นทางเดินของเรา และเราจะเป็นอริยบุคคลแต่ถ้าเราอยากพ้นนะครับไม่อยากลงไปเลยแม้แต่ชาติเดียวสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยเราต้องก้าวข้ามให้ได้ก้าวข้ามความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่ระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันครับเพราะว่าถ้าเราเป็นโสดาบันเมื่อไหร่พระองค์ทรงให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยนะครับว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่ว่าจะเป็นเทวดาเสจะมนุษย์เสจะเกิดแค่2ที่2ภพนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เกิน7ชาติครับเพราะว่าจะถูกเรียกว่าระบบสมตานิยามเนี่ยจะจัดสรรเรานำพาเราไปเพราะถ้าเราได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเราจะรู้ตัวและจะเข้าใจในตัวเองได้ว่าเราชัดแล้วนะเราเป็นแล้วนะพระโสดาบันก็พระโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีศีลให้บริบูรณ์นะครับแล้วก็ศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นแล้วก็สะสมพระสูตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ทำจาคะทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าทำทานเนี่ยก็ยังไม่พ้นนะทำทานบ่อยๆก็อาจจะได้เกิดไปเป็นเทวดาพรหมตามลำดับตามเลเวลขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทวดาทำทานสม่ำเสมอก็เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็หนึ่งวันของชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงก็1วันของเทวดาชั้นดาวดึงก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับและสูงขึ้นไปอีกก็ชั้นยามาก็200ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็ชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นชั้นดุสิตก็400ปีของมนุษย์ก็เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับขึ้นไปอีกนะครับก็พรหมกายิกานางเทวนางนะครับหรือว่าจะเป็นชั้นนิมมานรดีชั้นปรมินิสวตีนะครับขึ้นสูงขึ้นไปเลย9ข้ามเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นพรหมไปเลยเป็นพรหมกายพรหมกายิกานางเทวนางหรือว่าจะเป็นชั้นอภัสระพรหมชั้นอภัสระชั้นสุภกินหะชั้นเวหภาระก็ขึ้นและกระเถิบไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรายังเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นมียังมีโอกาสหมดบุญแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยได้พระองค์ถึงบอกว่าเราควรที่ก้าวข้ามเข้าไปสู่อริยบุคคลไปให้ได้โดยการที่ได้ความเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับเพดิสอนที่มีเจตนาในวันนี้ที่มาพูดในรายการก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวข้ามความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก็ได้ความเป็นโสดาบันแล้วก็ชวนกันมาปฏิบัตินะครับถ้าเราได้เป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่ไปสู่และอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรมะถ้าเราต้องเข้าหานะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วเราจะรู้ในธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะครับเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมนะครับให้เข้าถึงธรรมนะครับแต่จะเราเข้าถึงธรรมได้เราต้องเข้ามาหานะครับเข้ามานั่งใกล้เข้ามาฟังและจดจำธรรมนั้นไว้และนำไปปฏิบัติไปใคร่ควรแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำและเพดิสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาปฏิบัติแล้วก็ทำไปด้วยกันเพราะพุทธองค์บอกแล้วนะครับธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองเราควรรีบเร่งรีบปฏิบัติรีบภาวนากันนะครับทานศีลภาวนาหรือว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเราควรหมั่นสะสมไว้ทุกวันทุกวันเหมือนกับเราหยอดกระปุกอะสะสมเงินทุกวันทุกวันออมสินเนี่ยอย่างเราเป็นเด็กเราเก็บเงินใช่ไหมสะสมเหรียญหยอดเต็มกระปุกเราก็สะสมทุกวันก็เหมือนบุญกุศลนี่แหละครับเราก็ต้อง ทำทุกวันทำทุกวันทานศีลภาวนาหรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็เจริญอานาปานสติสมาธิเพราะพุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับอ่ะถ้าเราสะสมสุตตะแล้วเห็นไหมฮะเราทำจาคะแล้วโดยการที่เราให้ทานเนี่ยจาคะคือการให้ทานหรือว่าการบริจาคให้ทานเนี่ยว่าไม่ว่าจะให้ทานกับคนที่มีไม่มีศีลคนที่มีศีลหรือว่าตั้งแต่ให้ทานตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาเลยนะครับให้ทานกับคนทุศีลคนไม่มีศีลให้ทานกับคนมีศีลให้ทานกับพระโสดาบันให้ทานกับพระอริยบุคคลพระอรหันต์ให้ทานกับพระโพธิสัตว์ให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่และก็มากกว่าที่เราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานบุคคลทั่วไปคนมีศีลคนไม่มีศีลให้มาได้มากกว่าให้กับทานกับพระโสดาบันให้มากกว่ากับให้ทานพระอรหันต์ให้ได้มากกว่ากุศลนี้ได้มากกว่าให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารโอ้โหเป็นไงครับบุญกุศลนี้เพียงแค่เราเจริญอานาปานสติสมาธินั่งเงียบๆแล้วดูลมหายใจให้ลมดูลมอยู่เสมอให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยดูอยู่กับกายของเราอยู่เสมอเจริญอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อภิกษุออกสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้มีสติหายใจเข้ายาวให้รู้มีสติหายใจออกยาวให้รู้มีสติหายใจเข้าสั้นให้รู้มีสติหายใจออกสั้นให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรที่สอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับ
1: สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้เพชรอริสรรายงานตัวแล้วก็เชิญแขกมาพูดมาคุยกันด้วยเนาะหรือแขกรับเชิญนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรครับ
2: สำรวยคงชาติ
1: สำรวยคงชาติอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: 75แล้ว
1: 75ปีแล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณป้าสำรวย
2: จังหวัดพิจิตร
1: อำเภออะไรครับ
2: อำเภอสามงาม
1: จังหวัดพิจิตรอยู่แถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บนจังหวั
1: ดอ๋ออยู่ตำบลสามงามเหมือนกันหมู่ที่เท่าไหร่ครับป้า
2: เป็น11
1: หมู่11นะหมู่11นะครับครับอายุ75ปีแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรของเพชรอริสรเนี่ยเหรอครับ

0: ตา
1: ม ตอนแรกสั่งบำรุงสายตาไปก่อนเนาะดีซีไปรับประทานก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณป้ากินบำรุงสายตาแล้วตาแจ่มขึ้นไหมป้าม
0: ันจันมันที่นี่มันก็จะล่นมาตาตาเลย
1: ตะก่อนมันเป็นอะไรครับป้าตะก่อนมันเป็นยังไงฮะสายตามันเป็นก้อนเนื้อเป็นจุดเหรอป้าหรือยังไงครับ
0: เป็นจ้อกระจกแล้วมันแหลมนี่มันจ้าแล้วมันมีเหมือนว่าเรามันเดินมันดำเดินจะไปหมดไปทั้งหมด
1: ครับผมก็คือเป็นจ้อกระจกแล้วก็มองแล้วเนี่ยมันเป็นฝ้าเหมือนเป็นม่านบังเลยใช่ไหมป้าม
0: องเป็นจ้อมองหน้าคนมันไม่นานแล้วก็ต้องมาตั้งอีก
1: เงินเงินแบงค์นี่ให้นี่ไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไร
0: ฮะ
1: ให้มาเนี่ยจับแบงค์เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันไม่รู้เลยเหรอป้า
0: เห็นนะครับไล่ๆแต่อีฟังนี่มันค่อยชั่วหน่อยแล้วเห็นแล้วเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย
1: ตะก่อนเนี่ยมองไม่รู้ตอนนี้ให้มาเนี่ยคว้ามับเลยถ้าให้แบงค์พันนี่รู้เรื่องเลยนะป้านะตะก่อนมองนี่แบงค์อะไรก็ไม่รู้เนา
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้รู้แล้วแล้วถ้าคนมานี่ถ้าคนมาไม่ส่งเสียงนี่รู้ไหมตะก่อนนะครับแต่ก่อนคนมาเนี่ยไม่พูดเนี่ยไม่พูดออกเสียงเนี่ยรู้ไหมป้าว่าเป็นใคร
0: มองไกลๆนี่มัวไปหมดเลยมอง
1: มองไม่รู้เลยนะแล้วกินวันละกี่แคปซูลเหรอครับบำรุงสายตาดีซีของเพชรอลิสอนเนี่ยคุณป้ากินกี่เม็ดครับ
0: ก่อนนอน2เม็ด
1: อ๋อก่อนนอน2เม็ดนะครับตอนนี้ตาแจ่มเลยเหรอป้าย
0: ามันแจ่มมันหมดยามัน
1: โอ้ตาแจ่มเนาะแล้วก็สั่งต่อมาอีกใช่ไหมป้า
0: สั่งมาวันนี้แหละ
1: สั่งมาวันนี้อีก3กล่องใช่ไหมครับ
0: จ้า
1: ครับคุ้มไหมครับป้ากับราคาแบบนี
0: ้คุ้ม
1: คุ้มนะครับทานรับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วดีแล้วเนาะตาแจ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่งซ้ำนี่คือการตอกย้ำว่านะครับซื้อมาแล้วไม่เสียเงินเปล่าเนาะป้าเนาะครับแล้วกินน้ำสมุนไพรเป็นยังไงบ้างครับผม
0: โอ้อร่อยบางทีกินแก้วครึ่งเลยเนี่ย
1: มันอร่อยเนาะแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับคุณป้าสำรวยเป็นอะไรครับคุณป้าเป็นอะไรครับผมเบาหวานเป็นไหมความดันเป็นไหมครับ
0: เป็นไขมันความดันแล้วก็เขาว่าไตมันจะเริ่มเตรียม
1: ไตเริ่มเสื่อมระยะที่2แล้วเนาะครับผมก็เลยสั่งน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรสอนไปกินดูบ้างนะครับกินง่ายรสชาติอร่อยกินกี่เวลาครับป้า
0: 2เวลาก
1: ิน2เวลากินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตนะครับ
0: จ้าก
1: ินคู่กันอ่ะแล้วตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วจ้ะป้า
0: 3ขวดจ้ะ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างครับร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงขึ้นไหมครับป้า
0: วันนี้กินข้าวได
1: ้ กินข้าวได้แข็งแรงและสุขภาพเป็นยังไงครับไขมันความดันเป็นยังไงบ้างป้า
0: ความดันยังไม่ไปวัดความดันยังไม่ไปวัดเลยม
1: ัน
0: โ
1: รค
0: อะไร
1: เ
0: นี่ยมัน
1: แต่คุณป้ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมครับ
0: แข็งแรง
1: แข็งแรงทำงานได้ไหมป้า
0: โอ้ทำไม่ได้มันยังไม่ค่อยนานหนูข้าวก็ร้อนอยู่เลยอ่ะ
1: ครับแต่ก็คือร่างกายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะป้านะ
0: โอ้อ้วนแขนขามันก็เบาปวดขามันก็เบา
1: อ๋อขานี่ก็เบาไปแล้วชาก็เบาไปแล้วนะครับแต่ก่อนมันปวดขาแล้วก็มันก็ชาด้วยเหรอครับป้าอ๋อตอนนี้เบาไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มถัดเดินหรือว่าเดินได้ครับป้าเดิน
0: ได้วันแรกก็ใช้หลักกระเท้าเดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว
1: ก้าวเดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว เรียกว่า ทิ้งหลักกระเท้าไปเลยเนาะไม่สนใจแล้วเรียกว่าเมินเธอซะแล้วสินะครับ ครับผมโ
0: หปากกินจะก็ยังว่างั้นนะเนาะก็ตะกางกระเท้าคนน่ะ
1: ครับผมก็เข้าใจอ่ะเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะป้าเนาะแต่ถ้าถามจากใจเนี่ยก็คือราคาแบบเนี้ยหลักร้อยแ

0: ภาพได้กลับไปเนี่ยคุ้มไหมครับป้า
1: โอ้ยคุ้มกินถูก
0: คุ้มแล้วก็กินถูกด้วยเนาะครับผมถ้าถือว่าวันนี้โอ้โหทิ้งไม้เท้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ว
1: หลังก็ถ่ายรูปติดขวดน้ำมาแล้ว
0: ครับผมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นแล้วมีคนทักทายมั้งไหมล่ะครับป้าไปทำอะไรมาก
1: ินกำลังดีตอนพอกินแล้วก็ออกกำลังตอนเช้าก็นั่น
0: ครับ
1: ทำมันออกมันก็ระบิดยังไ
0: งแล้วมีคนออกไปไหนแล้วมีคนทักทายมั้งไหมป้าไปทำอะไรมา
1: ป้า
0: ครับ
1: แล้วก็บอกเขาหน่อยบอกกินในน้ำไอ้สมุนไพร
0: ครับของไปกินน้ำสมุนไพรของไปที่สอนเนี่ยเนาะเขาเห็นเราแข็งแรงเห็นป้าสำรวยแข็งแรงขึ้นเนาะ
1: จะอ้วนใหญ่ขึ้น
0: ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนาะอ่อนแอไม่มีแรงแต่วันนี้สุขภาพดีขึ้นขาที่เคยปวดแข้งที่เคยชาต่างๆมันดีขึ้นนะครับรวมถึงสายตาด้วยเนาะป้าเนาะมองแจ่มแล้วนะเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมาแลกเนี่ยรู้เรื่องนะป้านะจับรู้เรื่องแล้วนะเอาละครับใครมาโกงไม่ได้นะรู้แล้วเนาะมองเห็นนะครับนี่คือประสบการณ์แล้วกาแฟเป็นยังไงครับคุณป้าได้ลองกินกาแฟของเบสสอนหรือยังครับ
1: เลยลูกสะพ้ายก็ตื่นมากินยังไม่ได้ลองเขาเลยเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อแล้วลูกสะพ้ายกินไปหรือยังครับ
1: กินไปกล่องละ
0: อ๋อ
1: แล้ว
0: อ๋ออร่อยไหมครับผมกาแฟเบสสอน
1: อร่อยมาก
0: อ๋ออันนี้เป็นลูกสะพ้ายเหรอครับ
1: ลูกสะพ้าย
0: อ๋อ
1: ไม่ติด
0: อ๋อชื่ออะไรครับ
1: ปานีคงชาติ
0: พี่ปานีคงชาติเนาะเป็นลูกสะพ้ายนะครับผมเห็นแม่ย่าแล้วเป็นยังไงครับแข็งแรงเลยไหมครับ
1: โอ้วันนั้นให้ดีขาให้โอ้โหเลยเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าที่แม่แปลเรงมาจากไหนผมก็ตั้งใจกินยาเนี่ยมันดูเหมือนไม่ค่อยหนึ่งเมื่อยเขาว่างั้น
0: แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นยังไงครับแล้วสั่งกาแฟไปกินด้วยเหรอครับของคุณพี่ปานี
1: อ๋อสั่งมาอยากลองกินก็เลยเอามาชงพอถึงเมื่อวันก็เลยชงกินดูก็รสชาติใจได
0: ้หอมอร่อยไหมครับ
1: อร่อย
0: หอมฟุ้งทั่วบ้านเลยมั้งผมว่า
1: หอมน้ำใส่น้อยไปนะ
0: หอมฟุ้งเลยนะครับผมกินอร่อยเนาะกล่องนึงมี10ซองนะครับผม
1: จ้ามันมีผลนะ
0: ใช่ครับมีแต่ผลดีเนาะทำให้ร่างกายเพราะว่าตัวเนี้ยความหวานเราใช้ซูโครสแทนความหวานคนเป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้นะครับเพื่อสุขภาพเลยแล้วกินไปแล้วจะทำให้สุขภาพดีผิวดีด้วยนะครับ
1: นะครับ
0: เอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อคุณแม่หน่อยครับแม่ชื่ออะไรนะครับ
1: แม่สำรวยคงชาติ
0: และลูกสะใภ้นะครับพี่ชื่ออะไรครับ
1: ปานีคงชาติ
0: ปานีคงชาติอยู่บ้านเลขที่ครับ
1: 34
0: 34
1: หมู่11
0: หมู่11น้องหมู่11ตำบลครับ
1: ตำบลสามงาม
0: สามงามอำเภอ
1: สามงาม
0: จังหวัดครับ
1: พิจิตร
0: จังหวัดพิจิตรนะครับ
2: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและ ยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089 418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีก1นวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่า สั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เคลุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเคลุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้าง
2: เอ็นนาฬิกากับพิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับตาสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังพนังกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กแตกซ้ำรอยเป็นรอบที่สองน้ำทะลักเข้าย่านเศรษฐกิจเมียนมาส่วนฝั่งไทยยังคงไม่ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์แม่น้ำสายบริเวณชายแดนแม่สายอำเภอขออภัยค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถแบ็คโฮเร่งเปิดทางน้ำทางระบายน้ำขณะที่ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและเตรียมความพร้อมอพยพโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารรองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นกระทั่งเมื่อเวลา 22:00 น.ผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแตกทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและย่านเศรษฐกิจในฝั่งเมียนมาอย่างรวดเร็วส่วนฝั่งไทยนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจระดับน้ำแนวป้องกันตลอดเส้นทางไม่พบมวลน้ำจากแม่น้ำสายล้นผนังเข้ามาท่วมฝั่งไทยส่วนบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ชุมชนเกาะทรายและบ้านไม้ลุงขนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถ้ามีน้ำท่วมขังจะระบายได้ช้าไม่ได้เกิดจากแม่น้ำสายล้นผนังล้นผนังล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังแล้วยังเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมที่กองทัพให้ความสำคัญไปติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมณฑลทหารบกที่37จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่นำโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรจังหวัดเชียงรายจึงประสานทางการท่าขี้เหล็กติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ยังคงนำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดขยะสวะและกิ่งไม้บริเวณคอสะพานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของแม่สายแต่ภารกิจยังไม่จบทหารยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการประสานและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
7: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: 3-4-1-3-9
10: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2กลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทอง พกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ล้มบ้างก็ดีจะได้รู้วิธีลุกทุกบ้างก็ดีจะได้รู้วิธีแก้เจ็บบ้างก็ดีจะได้รู้วิธีดูแลแพ้บ้างก็ดีจะได้รู้วิธีชนะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำนะคะพบกัน 11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะไปจนถึง 12 นาฬิกาเกือบ1ชั่วโมงนะคะที่เราจะออนแอร์กันในไมค์สดๆก็ได้หรือจะโทรพูดคุยหลังไมค์ก็ได้ในเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินนะคะคุยกันแบบครบวงจรเลยจะหน้าไมค์หลังไมค์ได้หมดนะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมเจงเคี่ยงเสียมป้อเอนไซม์นะคะเอนไซม์จะดูแลเรื่องของระบบการย่อยท้องอืดอึดอัดหลังรับประทานอาหารหรือว่าแม่ถึงว่าจะไม่รับประทานอาหารแต่รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะชงเอนไซม์ดื่มเลย1ซองดีต่อใจมากๆเลยนะคะเอนไซม์ของมนุษย์เรานี่นะคะเริ่มจะพร่องตั้งแต่อายุ17ปีขึ้นไปนะคะถ้าเอนไซม์บกพร่องหรือว่ามีน้อยนี่นะคะร่างกายเราจะเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหวัดไออยู่ปากซอยแล้วอยู่หลังซอยนี่ติดได้ง่ายๆเลยนะ การไอการจามนี่ยิ่งแต่คำว่ายิ่งการจามนี่ฮอตช่วยนี่มันไม่ได้ไปไกลแค่นิ้ว2นิ้วหรือคืบ2คืบนะคะมันไปเป็นเมตรเลยนะนะคะแล้วก็ละอองฝอยนะจากการที่เราไอจามเนี่ยมันกระเด็นกระดอนไปถ้าร่างกายหรือร่างกายเราพูดกันง่ายๆว่ามันอ่อนแอภูมิตกเนี่ยติดง่ายมากนะคะอย่าลืมนะสมุนไพรหลากหลายในบริษัทนานาจำปาทองที่ดูแลสุขภาพของเราเนี่ยเดี๋ยวในรายการก็จะพูดไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้เอาแค่ผู้ที่สนับสนุนรายการของเราก่อนเจ้าแรกเจ้าใหญ่เจ้าประจำจะขาดซิไม่ได้เลยนะคะนั่นคือบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่บอกกันแหละนะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของอ่ะนะคะสูตรสองเกลือมหัศจรรย์นั่นคือปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงแล้วก็กวนอิมไคโตซานชนิดน้ำที่เราแถมไม่ไปเป็นขวดเล็กๆสีขาวๆน้ำข้างในเป็นสีแดงๆนั่นคือไคโตซานซึ่งเป็นวัคซีนของพืชมันจะต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยกวนอิมในที่เป็นผงดำๆนั่นแหละนะคะไอ้ผงดำเปรียบเสมือนข้าวนะคะส่วนน้ำสีแดงๆไคโตซานเปรียบเสมือนกับข้าวซึ่งมันมีทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินเมื่อเราได้รับสารอาหารครบร่างกายเราก็แข็งแรงโรคที่จะมาโจมตีก็ยากหน่อยเหมือนพืชนั่นแหละได้รับปุ๋ยไปโอ้โหเจริญเติบโตออกดอกออกผลแต่ความไม่สมบูรณ์บางทีติดดอกออกผลก็ร่วงหรือแมลงมาและมารบกวนโอ้โหก็มันงามซะขนาดนั้นไม่มาไม่ได้และอย่างนึงเราใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็นอินทรีย์มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อแมลงมันก็เลยรุมกันซะไม่มีละนะคะไคโตซานเนี่ยถ้าแมลงมันไม่ระบาดหนักหนาสาหัสสากรรจ์เนี่ยมันเอาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นน้ำหมักสกัดจากเปลือกกุ้งกระดองปูแก่นในปลาหมึกซึ่งมันมีกลิ่นนี้ค่อนข้างแรงของคงแรง อ่ะพูดซะเยอะเชียมาดูโปรโมชั่นสำหรับปุ๋ยกันบ้างนะคะถ้าเป็นแบบชนิดผงที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยกวนอิมเป็นแบบนวัตกรรมใหม่เป็นแบบนาโนเป็นปุ๋ยที่ใช้ฉีดพ่นทางใบเอ้าราดโคนต้นไม่ได้ไงฉีดแต่ใบเออจะนะราดโคนต้นก็ได้แต่มันเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราก็เพิ่งรู้กันนะคะว่าปุ๋ยเนี่ยมาว่าพืชเนี่ยมันกินทางใบเนี่ย 70% เนี่ยเขาจึงทำตัวนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าเราจะราดลงโคนต้นมันก็ได้มันก็ดีอีกสินะคะพี่น้องค่ะมันดีทั้งสองทางอ่ะแหละถ้าแตะใบดูดซึมลงรากนะคะรากมันก็ดูดซึมแต่ว่ารากของพืชเนี่ยมันมีน้อยกว่าใบและอย่างจะมีวัชพืชมันจะแย้งในอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของการราดโคนต้นเนี่ยจะทำให้พื้นดินปรับสภาพดินที่แข็งดินที่แห้งนะคะโดยเฉพาะไม้กระถางเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารรากมันก็ไปไหนไม่ได้เนาะติดกระถางไอ้ดินนี่ก็โหปลูกมา3ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลย ปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่โอ้โหแข็งไม่พอ สารอาหารก็หมดแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมต้นไม้มันไม่โตเลยมันแคระมันแกรน อาหารในดินมันหมดตั้งแต่ปีแรกแล้วมั้งนะคะหรือว่าเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่ถ้าไม่มีแล้วไม่ได้รดน้ำมันก็ไม่ได้สารอาหารอยู่ดีนั่นแหละนะคะราดโคนต้นจะทำให้ดินร่วนซุยกรรมกรแผ่นดินโผล่แน่นอนนะคะนั่นคือไส้เดือนน่ะถ้าดินมันโปร่งมันร่วนมันซุยต้นไม้มันโตนะคะเพราะว่ามันมีโพรงอากาศทำให้อากาศถ่ายเทในพื้นดินนะพืชไม่โตไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะพี่สมศักดิ์พี่กินชาใบหม่อนเนี่ยพี่กินแบบไหนเมื่อสักก่อนเข้ารายการพี่สะอาดปั้นช้างเขาถามมาว่ากินชาใบหม่อนกินไงอ่ะ เออวิธีพี่กินอ่ะมาให้มาความดุงความดันไขมันก็เบาวงเบาหวานลดหมดพี่มีวิธีการกินอย่างไร
1: ใบหม่อน
0: จ้า
1: แล้วก็ดอกอัญชัน
0: อือหือ
1: จะใบเตย
0: ต้มเหรอพี่
1: เอ๊ะใบเตยนี่สดแล้วก็ดอกอันนี้ตากแห้ง
0: ตากให้มันสลบไม่ให้มันกรอบแล้วก็ดอกอัญชันก็สดแล้วก็รินน้ำร้อนใส่ลงไปเลยดื่มทั้งวันใช่ไหมพี่ไม่ต้องเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้อยู่ที่เราหิวน้ำอะไรก็เอาน้ำพวกนี้มาดื่มแทนใช่ปะ
1: ใช
0: ่เออพี่สะอาดทุกฟังอยู่
1: จนม
0: ัน
1: ไอ้นั่นน่ะจ
0: ื
1: ด
0: มันจืดลงว่างั้นเธอกลิ่นหอมมันหายไปแสดงว่าสารมันหมดแล้วความหอมจากโอ้โหใบเตยได้กลิ่นใบเตยเพิ่งอยากกินขนมเปียกปูนเลย จ้า
1: คุณจันทา
0: ว่าไงคะ
1: คือฝนตกไหม
0: ตกค่ะตกตั้งประมาณเที่ยงคืนน่ะ
1: โอ้โหหนูตกหกโมงถึงตีสอง
0: น้ำเข้าบ้านประหลาดระวังนะงูเหี้ยวเขี้ยวขอน้ำมันหนีน้ำนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าดูแลสุขภาพกันเนาะเอาหน้าให้ก็คือเขาบอกมันจะตกถึงวันที่13อ่ะนะคะให้เวลาเขาอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วคราวนี้ปีนี้ฤดูหนาวนี่น่าจะมาเร็วเนาะเพราะว่าน้ำท่วมทุกแห่งทุกที่ก็ว่าได้เลยไอ้ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่ดีนะคะเก็บของนะโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยหาที่จอดสูงสูงกว่านะโอ้โหไปจอดในวัดดีกว่าวัดก็ไม่รอดนะบอกก่อนเออนะคะบนสะพานหรือบนที่มันเป็นเนินนะว่างั้นเถอะถ้าเป็นนาเนี่ยเขาเรียกว่านาดอนนะนะคะให้มันสูงกว่าน้ำอ่ะหาแหล่งที่ดีนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์นี่มันยังพอยกได้นะนะคะแต่รถนี่ยกไม่ไหวแน่นอนถ้าอยากจะยกก็ต้องไปจ้างรถยกมาเออเปลืองสตุ้งสตังปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกนะน้ำท่วมทีโอ้โหปัญหาเยอะนะนอกจากบริษัทนานาจำปาทองที่สนับสนุนรายการของเราแล้วบอกแล้วนะคะว่าในไม้กระถางเนี่ยดีมากๆเลยว้าวมาแล้วนะคะปทุมธานีสายที่สองรองจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
2: มาแล้วของเมื่อวาน
0: ของเมื่อวานนี้มาแล้วเป็นไงพี่มีอะไรสอบถามไหม
2: ครบหมดอร่อย
0: ครบหมดอร่อยด้วยโอ้โหทั้งหมดรีบซื้อเลยนะพี่นะกาแฟมันใช้สารทดแทนความหวานพี่เราไม่มีน้ำตาลแน่นอนนะคะเพราะเราเองเราก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นกันจ้ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะเอาอะไรพี่
2: เอากระเทียม
0: กระเทียม250เอากี่กระปุกพี่
2: กระเทียมเอากระปุกนึง
0: กระเทียม
2: เอาผงผัก2กระปุกไอ
0: ้2กล่องกระผัก2กล่อง500จะอะไรอีกพี่
2: เอาอย่างละเอาอย่างละกล่อง
0: เอาอย่างละกล่อง
2: กระ
0: สับปะรดสับปะรดโอ้โหเริ่มเดี๋ยวพาจันทามั่วแล้วพี่อ่ะยิ่งพร้อมจะมั่วอยู่ด้วยอะไรอีก
2: ตัวห
0: ้
2: าส
0: ีหนึ่งห่อ160จ้าอะไรอีกพี่ไอ้150แม่จะให้จมูกข้าวไปซะแล้ว
2: เหลือเท่าไหร่วะได้เท
0: ่
2: าไหร
0: ่
2: แล้ว
0: ทวนนะกระเทียมนี่ก็250ผงผักผงสับปะรดนี่ก็500ถั่ว150เป็น900พี่
2: 900
0: จ้าอย่ามองไปซะ2ขู่อย่ามอง1แปรงสีฟัน2อันนี้ได้แล้ว
2: ไม่ใช่เอา ไอ้ข้าว
0: สังโยชน์ข้าวสังโยชน์1กิโล130อย่างเงี้ยเหรอพี่จ้าเป็น1,030บาทของแถมชื่ออะไรนะพี่เดี๋ยวบอกชื่อก่อน
2: สีสะอาดฟักโมนะ
0: เดี๋ยวนะคะพี่สีสะอาดนามสกุลฟักโมเหรอคะจ้าจังหวัดพี่เคยสั่งไหม
2: เคย
0: จังหวัด
2: สุโขท
0: ั
2: ย
0: โอ้ยถั่วทอดอร่อยของแถมรับอะไรพี่สีสะอาด
2: ขอปุ๋ยได้ไหม
0: ได้สิขอมาจันทาก็ต้องจัดให้สิจะไปฉีดอะไรเนี่ยพี่
2: ฉีดถั่วกะพริ
0: กโอ้โหเห็นไหมระวังนะถั่วเดี๋ยวเขาจะมาถามนะมันพันอะไรทำไมมันมีแต่ดอกก็ฝักพริกก็เหมือนกันเห็นไหมเจ็ดต้นเนี่ยขายไป3กิโลโอเคสัญญาเริ่มมาไม่ดีแล้วนะคะสุโขทัยนี่สายที่สองมาจากสุโขทัย เมืองที่แบบว่าขนมที่ดันทาชอบมากที่สุดคือถั่วทอดโอ้โหแป้งเขาก็กรอบถั่วเขาก็อร่อยโดยเฉพาะถั่วลิสงเนี่ยนะคะพี่น้องขาใครที่ปลูกอยู่เนี่ยลองใช้สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ซะให้ได้เชียถั่วลิสงถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะถั่วเขียวเคยไปถ่ายทำรายการที่สระบุรีเนาะรถเกี่ยวเนี่ยนะคะต้องเบรกในการที่ไปซ่อม3รอบ4รอบนะคะกว่าจะเกี่ยวหมดไร่เนี่ยเพราะว่าอะไรเม็ดถั่วมันเยอะมากฝักถั่วไอ้ฝักตัวเขียวอะนะคะมันใหญ่พอๆกับถั่วแระเลย มันใหญ่อย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วมันเยอะมากไงพอมันเยอะแล้วรถเกี่ยวมันเกี่ยวไม่ไหวนะเครื่องไอ้ที่มันมีปัญหามันก็จะเลยมีปัญหาในถั่วที่สองเอกโอ้ดึงต้นขึ้นมาเนี่ยนะคะเม็ดถั่วเนี่ยที่มันยังไม่ได้มีเม็ดข้างในอะนะที่มันมีเปลือกอะอธิบายไม่ถูกแต่ถ้ากินแต่เรื่องกินขอให้บอกมาเถอะอธิบายถนัด เม็ดถั่วนี่มันจะใหญ่มากเลยนะโอ้เวลาเราล้างออกมาเนี่ยเม็ดข้างในนี่แต่งตึงดีจังเลยแล้วก็มีความหวานสาเหตุที่มันเป็นช่างเยี่ยงนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นเนี่ยมันสมัยรัตนโกสินทร์และเราต้องเอาเยี่ยงนั้นนู่นอยุธยาบุพเพสันนิวาสเนี่ยมาก่อนนี่ดังมากเลยนะอ๋อเจ้าเนี่ยนะขอบอกเลยนะคะสาเหตุที่มันหวานที่มันกรอบที่มันอร่อยเนี่ยมันจะคือผลหรือว่าฤทธิ์ของไคโตซานเนี่ยถ้าไปใช้กับผักอย่างที่บอกก็แหละถั่วฝักยาวเอ่ยมะเขือแตงกวาอะไรหรือว่าแม้แต่แตงโมเนี่ยก็หวานนะคะแล้วมีความกรอบตกทรายเลยนะเพราะว่าตัวไคโตซานเนี่ยมันจะให้ความหวานความกรอบดีต่อใจอย่างที่บอกอะแล้วลองไปกัดแข่งกันสิอีกคนนึงให้กัดมะเขืออีกคนนึงให้กัดแตงกวาเนี่ยมะเขือก็ต้องใช้สูตรสองเกลือด้วยนะไคโตซานเนี่ยมันจะมีความกรอบโดยเฉพาะถั่วฝักยาวอย่าให้หล่นลงพื้นนะหักเลยนะไม่ใช่พื้นแตกอันนั้นมันโทรศัพท์รุ่น3310แล้ว เครื่องไม่เป็นอะไรเลยนะแต่พื้นนี่บุกจ้ะ อันนั้นคือความทนของโทรศัพท์รุ่นที่กดปุ่มอะนะคะไคโตซานเนี่ยมันจะทำให้พืชนะโดยเฉพาะขั้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวใครที่ไปใช้กับมะเขือพวงเนี่ยเวลาโอ้โหก่อนจะเด็ดมะเขือพวงเอาไปแกงเอาไปตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาซะนิ้วเจ็บเลยเพราะมันเหนียวมากแต่เราไม่ได้ขี้เหนียวแบบนั้นนะโอ้โหซื้อของมาครบ500บาทไม่เห็นจะมีของแถมเลยวะอ้าวมันไม่มีของแถมในการซื้อแต่มันจะมีของแถมในการโอนซื้อค่า100บาทโอนเงินก่อนเนี่ยเอาไปเลยของแถมอยากได้ปุ๋ยใช่มั้ยจัดให้ไม่ได้ให้ปุ๋ยอย่างเดียวด้วยโอ้โหไอ้เรื่องหน้าใหญ่ใจสปอร์ตนี่นะคะเพราะมันไม่ใช่ของเราเนาะมันเป็นของบริษัทนานาจำปาทองแต่ว่าคนที่ได้หน้าเนี่ยคือจันทาไงนะคะคุณตัวไหนๆก็แถมคนนี้ก็แถมไคโตซานไปด้วยเฮ้อมันจะไปใจคู่กันไงบางคนไม่รู้จักไคโตซานซึ่งสมัยก่อนนี่เราจะไม่ได้แถมแบบเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบว่ารวมกันไปเลยใครอยากได้ปุ๋ยก็ขอปุ๋ยใครอยากได้ไคโตซานก็ขอไคโตซานบางคนไม่รู้จักไคโตซานก็เลยไม่ขอจะปุ๋ย นะคะใส่ตะกร้าไปให้ดำมืดจ้ะโอ้โหบอกเลยนะไอ้ซองเล็กๆที่ท่านได้ไปเนี่ยถ้าไปใช้กับนาข้าวที่สองไร่เลยนะถ้าไปใช้กับพืชผักสวนครัวเนี่ยโอ้โหครึ่งปีนี่ยังไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยมั้งนะคะหนึ่งซองเนี่ยซองเล็กๆที่แถมนั่นคือ100บาทนะจ๊ะอยากได้เยอะกว่านี้อยากได้เยอะกว่านี้ก็ซื้อสิคะ1ซอง500บาทเนี่ย ได้ตั้ง10กว่าไร่นะไม่ใช่10ไร่เป๊ะนะกว่าเพราะคุณตะวันบอกว่าใส่ไปเยอะๆเฮ้ตั้งแต่สงครามไอ้ที่เขาปิดฮอร์โมนน่ะฮอร์โมนเฮอร์โมนน่ะปุ๋ยมันแพงนะคะเราก็อยากจะช่วยครอบครัวของเราคือเพิ่มปริมาณเข้าไปแต่ราคาคงเดิมส่วนโปรนี่ก็อาจมาก่อนในซื้อ2ซื้อ1แถม1อันนี้นะคือต้นทุนมาเริ่มสูงอะแต่ว่าเราก็ลดปริมาณลงไม่ใช่ลดปริมาณปุ๋ยนะลดการแถมอย่างซื้อ2ซองเนี่ยเราก็แถมให้1ซองเพื่อให้ตะวันจันทาหรือว่าให้รายการสบายๆ สไตล์กวนอิ่มยังคงอยู่นะคะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำไม่มีวันหยุดด้วยนะอยากจะคุยหน้าไมค์เนี่ยเบอร์ของจันทาเนี่ย0812801939แต่ถ้าอยากจะคุยกับคุณตะวันเจ้าของบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยโอ้อยากได้อะไรขอไปเถอะนะคะแต่หลังไมค์มักจะไม่ค่อยได้นะเนี่ยมาขอหน้าไมค์อย่างนั้นทาเนี่ยนะนะเดี๋ยวจัดการขอเจ้านายต่อเองนะ0818534139นะจ๊ะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโหยิงไม้ดอกนี่เขาบอกเลยใครที่ใช้ไข่ตัวสารไม่ทำให้ผิดหวังไม่เชื่อลองไปฉีดบานชื่นดูสิมันทำไมต้องบานชื่นวะจันทาฉีดมะลิไม่ได้ไงเอาก็มะลิไม่มีสีนะคะแต่ว่าบานชื่นมันมีไงโอ้สีชมพูสีขาวสีเหลืองสีแดงสีส้มมันก็ดูไม่ค่อยสวยนะพอใช้สูตรสองเกลือไปฉีดโอ้โหสีมันจะสดขึ้นนะคะไม่ท่านไม่มีดอกบานชื่นนู่นนะดาวเรืองเนี่ยมันมีสองสีนะสีเหลืองอ่อนๆกับสีส้มที่เป็นจีวรพระอ่ะนั่นแหละส้มแบบนั้นน่ะพอไปใช้สูตรสองเกลือแล้วมันจะสดกว่านั้นอีกนะคะไอ้เหลืองก็เหลืองอ่อนๆเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนจะเข้มขึ้นนะคะไอ้สีส้มก็ส้มส้มอมไม้ละมั้งแก ให้มันรู้ว่าสีมันสดแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับกล้วยมงกล้วยไม้นี่ฉีดได้เลยนะกล้วยไม้ปกตินี่มันก็ใช้เวลาในการโรยในช้าอยู่แล้วนะแต่พอใช้สูตร2เกลือเนี่ยโอ้โหมันออกดอกได้เร็วแล้วก็ดอกทนมากแต่กล้วยไม้เนี่ยต้องใช้จางๆนะคะใช้น้ำให้มากนะคะใช้ปุ๋ยให้น้อยพี่เรนูเนี่ยจะมีความชำนาญในการฉีดกล้วยไม้มากนะคะใส่น้อยๆจันทาแล้วก็ฉีดไปที่ใบของเขาเนี่ยแต่ว่ากล้วยไม้ถ้าเราปลูกดีๆเนี่ยมันอยู่นานมากนะไม่รู้หลายปีเลยของยันทาเนี่ยโอ้โหธนุบำรุงนะจำได้ว่าไม่ต่ำกว่า5หรือ6ปีถ้ามดมันไม่มาขึ้นนะ อยากจะแหมอยากจะดูแลให้มันดีนะคะเปลี่ยนมาเปลี่ยนกระถางมาเอากาบมะพร้าวมาใส่ไปไม่รู้ละซื้อมาจากตลาดร้านขายต้นไม้ก็มาใส่แล้วที่ไหนได้มดดำนะนะคะมันไปทำรังแล้วมันก็กินน่ะสิเนี่ยเพราะว่าบางทีก็หลงลืมมันเนาะมันเยอะมากต้นไม้ของจันทาเนี่ยนะคะพี่น้องคะทั้งไม้ดอกไม้ประดับมันแหละคือตรงไหนมีที่ว่างจันทาก็จะเอาลงเลยต้นไม้อ่ะนะก็ถ้าเป็นฤดูแล้งก็จะให้ฤดูฝนก็ให้เทวดาเลี้ยง นะคะให้เทวดาแต่ฝนลงมานะคะรดน้ำต้นไม้แต่ฝนปีนี้มันแปลกๆนะอย่างมะนาวของยันทาเนี่ยตอนได้ฝนแรกๆเนี่ยหูใบมันโห่เข้าหากันเลยนะแทนที่มันจะคลี่บานดูสดสวยบางทีเหี่ยวเฉยเลยเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยอาจจะมีสิ่งตกค้างที่มันอยู่ข้างบนน่ะโดยที่เราไม่เห็นน่ะนะคะพี่น้องคะจันทาเชื่อว่าคลื่นต่างๆเนี่ยถ้าเรามองเห็นแบบมีตาทิพย์เนาะมันคงจะฉวัดเฉวียนเต็มหัวเราเลยนะจะไวฟุ้งไวไฟสัญญาณจะดาวเทียมโอ้โหเยอะแยะเลยต่อดีกานะคะผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานอกจากของคุณหมอณรงค์แล้วนี่ยังมีกาแฟที่พี่สักครู่นี้ถามมาว่ามันมีน้ำตาลไหมไม่มีนะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานที่มันเหมือนน้ำตาลเลยน่ะนะคะอย่างในกาแฟลักเนี่ยนะคะกาแฟลักนี่มี3สีนะคะสีดำสีน้ำตาลหรือที่จันทาเรียกว่าครีมอ่ะคือน้ำมันผสมครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ความหวานนะคะสารทดแทนความหวานที่มันเหมือนน้ำตาลคำว่าเหมือนน้ำตาลแต่มันไม่ใช่น้ำตาลนะเจ้าขามันเหมือนน้ำตาลแต่เขาสกัดมาจากพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลเชิงซ้อนที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้ พราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลนะคะว่ามันจะไปเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดของเราเพราะมันไม่ดูดซึมในระบบทางเดินนะคะไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะและกับคนที่ไม่ชอบน้ำตาลนะคะหรือผู้ที่มีความหวานจนออกทางปัสสาวะและดื่มได้แบบสบายอกสบายใจเลยเถอะนะคะกาแฟลักนะคะสูตรกาแฟดำแล้วก็กาแฟครีมจะเป็นสูตรฟื้นฟูระบบขับถ่ายว้าวมาแล้วสุพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: จ้า
3: แอบสัญญาหน่อยครับ
0: ทำไมไม่ออกสุพันธ์แล้วพี่คำตันอะไรดีคะสั่งอะไรดีคะ
3: เอายาอะไรยาตา
0: เอาตัวไหนคะเอานาดีนหรือว่าลูทีน
3: ยาตาขวดละ
0: 300ลู390เหรอคะ390คือนาดีนแล้วกี่ขวดคะ
2: 2อย่างนะ
0: ลูทีน1 300นาดีน1อย่างเงี้ยนะจ้าเป็น690แล้วอะไรอีก
3: 690แล้วอะไรอีกอะไรอีก
2: ข้าว2โล
0: ข้าว2โลก็260จ้าอะไรอีกคะ
3: แล้วอะไรอีกอย่ามองอย่ามองครับ
0: มอง3ขวด150จ้า
3: จ้าแล้วก็
2: แผง
3: หนึ่ง
0: ก็หนึ่งแผง100 110บาทอะไรอีกคะ
3: หมดแล้วครับแล้วแผงมีอะไร
0: เดี๋ยวจันทาทวนนะลูทีน300นาดีน390ข้าว260 2กิโลยาหม่อง3ขวด150ป้อ1แผง110เป็น 1,210 บาทของแถมรับอะไรดีคะ
3: ของแถมเอาอะไรป้อ
0: 1แผงโอเคเรียบร้อยจ้ะ
3: แล้วก็จะส่งได้เมื่อไหร่ครับ
0: วันเนี้ยออกจากลพบุรีพรุ่งนี้เป็นอย่างไว
3: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะน่าจะเป็นคุณตาคุณยายเนาะน่ารักเชียวเอาอะไรอีกไม่มีดุเลยอ่ะ เป็นแฟนแง้มๆเลยนะ ไม่น้อยกว่า 40-50 ปีอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจซึ่งกันและกันหู้ยแค่มองตาก็รู้แล้วอ่ะป้อครูพูดน่ารักเนาะพูดแบบนิ่มๆนะคะโชคดีป่ะอ่ะนะคะของเรานี่นอกจากดังกาแฟเพราะฉะนั้นคุณพี่ที่สอบถามมาว่ามีน้ำตาลไหมไม่มีนะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานโดยเฉพาะในกาแฟลักเนี่ยไอความหวานเขาเรียกว่าผงฟุสโตออริโกซัคคารายเนี่ยไอผงตัวเนี้ยนะคะมันจะช่วยปรับสมดุลลำไส้เนี่ยมันจะไปสู่ฟื้นฟูระบบลำไส้ไงฟื้นฟูระบบขับถ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะกินกาแฟแล้วมันจะบีบหัวใจไหมวะความดันฉันจะขึ้นไหมไม่โอ้ยมันไม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีครีมไม่ได้มีความหวานจากผงฟุตโตอย่างเดียวมันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นถึง36ชนิดนู่นดื่มก็ง่ายนะคะกลมกล่อมบอกแล้วนะมีทั้งสูตรกาแฟดำกาแฟครีมแล้วก็กาแฟที่มันแปลแบบคนที่ทานเจนะคะหรือคนที่รักสุขภาพเนี่ยดื่มได้ไม่ใช่คนที่ทานเจจะดื่มอย่างเดียวได้สีเขียวเนี่ยนะคะดื่มได้จันทานได้ดื่มเป็นประจำแล้วเขาบอกเลยโอ้โหนะคะดีต่อเรื่องของความหวานน่ะที่มันอยู่ในร่างกายเยอะๆอ่ะจ้ะนะคะพูดกันง่ายๆว่าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยลองกาแฟลักสีเขียวซะให้ได้เชียนะคะ36ชนิดใน1ซองนะคะจะดูแลหลากหลายเลยผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน่าดื่มได้เพราะว่ากาแฟของเราบอกแล้วไม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวไม่ได้มีครีมเจียมไม่ได้มีสารทดแทนความหวานเพียงแค่3อย่างนะแต่บอกละสมุนไพรอยู่ในนั้น36ชนิดลองเถอะนะคะ1ห่อเนี่ย380 2ห่อ750 3ห่อเนี่ย 1,050 บาทไปหารดูก็เหลือห่อละ350มาว่าอย่างนั้นแหละนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตราไม่มีคอเลสเตอรอลหอมนุ่มละมุนลิ้นเพราะว่ามีทั้งถังเช่ามีทั้งโสมมีทั้งเห็ดลิ้นเจอมีขมิ้นชันในอะโวคาโดลูทีนแอปเปิ้ล บินเบอร์รี่โคเอนไซม์ Q10 ดีต่อใจสักขนาดนี้ลองสักหน่อยก็ได้ขอแถมได้ปะจ๊ะหรือว่าซื้ออย่างละ10ละ10ละ10นี้ได้ปะได้ขอให้บอกมาที่จัดให้30ซองในราคา380มาละนะคะอยุธยาภาคกลางจ้าพี่เจริญเอาเสียงก่อนหลงตัวเองอีกแล้วได้ยินเสียงไม่ได้เลยอะไรหน้าตาดีไม่พอเสียงยังดีอีกจ้า
4: สวัสดีจ้าค่ะ
0: จ้ามีอะไรจะรับใช้
4: เอากาแฟรักมาห่อนึง
0: เอาสีอะไรล่ะพี่
4: สีดำ
0: กาแฟดำ1 380จ้าอะไรอีกคะ
4: แล้วก็เอาไอ้นรก
0: มันมีนรกนรกแมงดานรกกุ้ง
4: นรกปลามีปะ
0: ก็ปลามาทำมันเป็นน้ำพริกนรกทำจากปลาอยู่แล้วกับพี่มันมีพี่ฟังนะน้ำพริกนรกเนี่ยมันจะมีนรกเฉยๆนรกแมงดาแล้วก็นรกกุ้ง
4: เอานรกแมงดาก็ได
0: ้
4: เ
0: ว้ยอร่อยนะมันจะมีความหอมแมงดา
4: แล้วก็เอาสบู่มาสองก้อน
0: สบู่อะไรพี่
4: สบู่ไอ
0: ้บัวหิมะหรือรังไหม
4: สบู่ที่ผ้า
0: บัวหิมะค่ะสองก้อนก็90จ้าอะไรอีกพี่
4: เท่านั้นได้รวมพี่เท่าไหร่ละ
0: กาแฟ380น้ำพริก150สบู่บัวหิมะสองก้อน90 620กับพี่
4: พอ
0: นะอยุธยาน้ำมาย
4: ัง
0: ไม่มาเลยโอ้โหจนหมดฤดูกาลแล้วปีนี้น้ำในน้ำที่อยุธยานี่มันมีเยอะไหมพี่
4: เยอะนะทุกปีแต่มันล่ามันก็ลงล่าด้วย
0: อ๋อปีนี้ก็น่าจะช้าเนาะไม่เป็นไรพี่อย่างน้อยขอให้มันมีรดน้ำต้นไม้เป็นใช้ได้ต้องเก็บกักน้ำไว้ดีนะพี่นะปีนี้เอลนิโยมันทำให้แล้งแต่แล้งก็แล้งจัดถ้าฝนก็ฝนหนักเลยพายุอีกจะเป็นห่วงนะพี่นะนี่ขนาดเป็นแค่นักจัดรายการนะเนี่ยถ้าเป็นหมอเขาบอกเลยออกตรวจตามบ้านเลยมั้งเนี่ย เรื่องการเสนอหน้าก็บอกแล้วนะคะท่านานี่ถนัดมากเลยขนาดเจ้านายจะมาเยี่ยมเนี่ยนะครับปลูกมันเนี่ยได้ข่าวว่าเดี๋ยวเจ้านายจะเข้าตรวจนะคะสำนักงานเนี่ยเตรียมปลูกผักชีแล้วซื้อตลาดไม่ไหวแพงแล้วก็โดยเฉพาะกับผักที่ไปมาจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยแล้วประเทศที่เขานำเข้าเยอะๆนี่ต้องระมัดระวังนะเห็นไหมสาธารณสุขเริ่มออกประกาศเอายุงออยโลกโซเชียลบอกอย่าไปกินนะเนี่ยมันมีสารตกค้างเยอะสารที่เขาแช่ฟอร์มาลีนดูแค่ส้มเนี่ยนะคะผ่านมา3เดือนนี่ยังสดอยู่เลยโอ้ไม่รู้ว่าแช่อะไรมานะคะผลหมากรากไม้เนี่ยก็เก็บกันล้างทำความสะอาดสิสารบางตัวเนี่ยมันก็ล้างออกแต่บางตัวเนี่ยมันซึมเลยนะเข้าซึมเข้าไปสู่ในเนื้อเยื่อของผักและผลไม้เพราะฉะนั้นถ้าจะกินจริงๆนอกจากจะล้างแล้วเนี่ยอย่ากินอะไรที่มันซ้ำๆยิ่งกินซ้ำๆอู้ฉันชอบประกาศขาวอ่ะอีกอย่างนึงฉันตอนเนี้ยหมอบอกว่าฉันเป็นโรคไตอยู่เนี่ยเขาให้กินผักที่มันสีจางๆสีออกขาวๆโอ้โหยี่มันอบอวบอ้วนๆเนี่ยเตรียมไว้เลยนะคะอันตรายเพราะฉะนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยเรานะคะผักของคนไทยเนี่ยน้อยนะคะที่จะไม่ใช้สารน่ะแต่มันเป็นสารที่ไม่อันตรายเพราะว่ามันแรงมันเยอะไงแต่ถ้ากลัวสักขนาดนั้นวิตกกังวลอู้จะกินอะไรเข้าปากทีฉันจะเป็นมรไหมเนี่ยท่านก็พยายามกินอะไรที่มันอย่าซ้ำก็แล้วกันนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายต้องดีด้วยเมื่อเรากินเข้าไปแล้วแล้วมันออกเนี่ยอย่างน้อยสารพิษมันก็ต้องออกตามบ้างแหละเนาะผงผักผงสับปะรดเนี่ยช่วยท่านได้เพราะมันเป็นไฟเบอร์และสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เนี่ยนะคะเป็นอินทรีย์ไม่ใช่เคมีมันจึงไม่ตกค้างบางคนฉีดเช้ากินตอนเย็นเก็บกินไม่ป่าววะจันทาได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ล้างให้ดีก็แล้วกันมันจะตกค้างเหรอไอ้ที่บอกให้ล้างให้ดีคือฆ่าฝุ่นละอองนะคะหรือว่านกเนือกบินมาเนี่ยแม่ปิดลงมาโอ้โหถ้าเป็นเม็ดพริกค่อยชั่วหน่อยนะคะ นกเอาพริกมาให้หวังว่าอย่างนั้นเนี่ยกะว่าจะเอาตะข่ายดักนกอยู่เนี่ยนะคะเผื่อนกมันคาบอะไรมามันตกมานี่จะได้พันไม้ฟรีฟรีโอ้โหลงทุนเนาะจันทาเนาะอะไรที่มันฟรีฟรีว่ากันปะเล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรหรอกขำๆนะคะแต่ถ้ามันเป็นจริงก็ดีแต่มันก็เรื่องจริงนะคะพี่น้องค่ะเวลานกมันเอามาเนี่ยแม่งามแท้นะโอ้ยเวลาไปซื้อมาหรือว่าเพาะเองเนี่ยประคบประงมนะคะพริกเนี่ยโอ้โหเอาไปโรยสักเม็ดนึงเนี่ยขึ้นพรึบจ้ะนะคะแต่เวลาเราเอามาลงกระถางแล้วมาลงในร่องที่จะปลูกเนี่ยนะบางทีก็ขี้เกียจเนาะสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ไม่ต้องทุ่งต้อง

0: นะจริงๆหอยทากมันมีประโยชน์เหมือนกันนะแค่ดูเมือกมันดินะคะที่อยู่ในสบู่รังไหมทองคำเราเนี่ยโอ้โหทำให้หน้าสะอาดสะอ้านหน้ายืดมีความยืดหยุ่นดีหอยทากเนี่ยมันคือสัตว์ที่มันไปกินในพวกใบมงใบไม้นะคะที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยจริงมันก็คือการ รักโลกใบนี้พอกับเราแหละนะคะอ่ะพูดถึงเมื่อหอยทากอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะอาบน้ำให้สะอาดให้ตะวันเจนทาเป็นผู้ดูแลท่านนะนะคะสบู่รังไหมทองคำตราตะวันเจนทาเนี่ยนะคะก้าวพลังแห่งการบำรุงเป็นสูตรปรับปรุงใหม่โอ้โหรูปโฉมโนมพันก็สวยชื่อก็งามนามก็เพราะนี่แหละรูปร่างสวยนะคะเป็นรูปของรูปไข่วงรีนะคะแต่ผ่าครึ่งสีเหลืองอร่ามเลยเพราะมันมีทองคำ 24K อยู่ในนั้นมีรากเชเอมเทศด้วยนะมีน้ำนมข้าวความหอมนี่ก็มาจากหอมจากทองคำด้วยแล้วก็หอมจากน้ำผึ้งแล้วก็มีโปรตีนรังไหมมีเมือกหอยทากที่บอกว่ามันมีสารอิลาสตินนั่นแหละนะคะอัลันทุนอินอย่างเงี้ยกรดไกโคลิกอย่างเงี้ยโอ้โห1ก้อนเนี่ย120นะคะ2ก้อนก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทจ้ะอ่ะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกันบ้างมั้ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนี่มีโปรอะไรอีกแล้วอาจารย์ทาเรามีโปรนะคะความสวยความงามถ้าใครที่ซื้อครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกลางวันหรือว่าครีมกลางคืนเนี่ย2ตลับนะคะเป็นสบู่อีก1ก้อนถ้าเป็นสบู่รังไหมนะคะจะเป็นชุดละ600บาทแต่ถ้าเป็นสบู่บัวหิมะจะชุดละ530นะคะโปรนี่เลือกเอาสบู่บัวหิมะเนี่ยเป็นสบู่สมุนไพรนะคะกลั่นแล้วก็ดูแลเรื่องของอาการคันผิวหนังที่คันน่ะนะคะบางทีมันเป็นตุ่มเป็นเตยขึ้นมาหรือว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งเนาะที่ว่าเอาไปใช้เนี่ยโอ้โหหูเถิดนะคะตามซอกตามมุมบางทีเรามันจะมีอาการคันนะถ้าเราอาบน้ำไม่สะอาดนะคะแล้วก็เวลาเราไปโดนหญ้าโดนใบไม้นะคะหรือว่าออกนอกบ้านแล้วไปเจอฝุ่นละอองเนี่ยการทำความสะอาดผิวนะคะบัวหิมะจะดูแลในเรื่องนี้ส่วนรังไหมดีไม่ดีมันก็ดูแลเรื่องของอาการคันแต่มันเป็นสูตรที่อ่อนโยนจะเหมาะสำหรับพวกใบหน้าหรือว่าคนมีอายุเนี่ยผิวมันจะบอบบางนะคะรังไหมทองคำนี่เหมาะมากแล้วเข้าตาก็ไม่แซบนะคะเป็นสมุนไพรสดสดซื้อก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะหอมหอมไม่ต้องไปซื้อน้ำหอมเอามาใส่ห้องน้ำให้ยุ่งยากเลยดีต่อใจเจ้านายมาและ
1: ขอพนักงานใหม่จับรายการบ้าง
0: จ้าสวัสดีค่ะคุณตะวัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีคุณทานะ
0: ถ้าไม่มาจะขาดใจ
1: ไอ้แกแอมแกแอมอยู่
0: เสียงเริ่มจะไปแล้วทำไมเงินเดือนขึ้นสัก 5% เนี่ยลำเลย
1: เหรอ
0: เสียงไม่ใสปลาระคังทองเลย
1: ขึ้นหรือตัด
0: เอาขึ้นสิคุณตะวันถ้าตัดเดี๋ยวโหไม้ดับกลางอากาศเลยนะ
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้สบู่บุหิมะก็ช่วยไม่ได้คันเลย
0: คันเลยเหรอตอนเนี้ยพอบอกว่าจะตัดโอ้โหมีความรู้สึกว่าคันปากยังไงไม่รู้จ้ะ
1: ทางฝั่งครับต้องขออภัยเนาะหายไปช่วงนึงอย่างที่คุณจันทาบอกในรายการนี่แหละคือเราสงสารแมวจรจัดที่คุณยายแกเลี้ยงไว้เนี่ยแล้วปรากฏว่าเกิดการติดโรคเรียกว่าโรคหัดแมวนะโรคนี้ถ้าไม่รีบไปดูแลเนี่ยมันจะเสียชีวิตแล้วแมว3ตัวเนี่ยนะครับผมเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดคือเขาอาศัยนอนบ้านคุณยายแต่ว่าก็มาอาศัยผมกินนะเวลาผมไปออกกำลังกายเขาก็จะวิ่งมาหานะครับคุณจันทาก็เคยเห็นแล้วเราก็เอาอาหารเปียก
0: คุณตะวันจันทาก็อาศัยคุณตะวันกินกะว่าจะเบิกเคี้ยงสัก 2-3 ลัง
1: เหรอ ได้เบิกได้แต่ว่าเงินเดือนหายไปปีนึงอะ
0: ไม่ใช่เอาเคี้ยนแค่ขวดเดียวขอลังก็สองสามใบ
1: จะไปทำอะไรลังอ่ะ
0: ทำกิโลขายเพราะลังเคี้ยนเนี่ยมันหนัก
1: นะที่หายไปคือสงสารเขานะครับแล้วก็รอดทั้งสามตัวแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าทานอาหารได้แล้วแต่ว่ามีตัวหนึ่งตัวเล็กที่ไม่ได้อยู่ในคอกเนี้ยหวัดดีครับพี่อดิศักดิ
2: ์ดีเจตะวันดีเจตะวัน
1: จ้าดีเจตะวันพูดครับ
2: โมเห็นมาโถดีมากเลยผิวนุ่มผิวเนียน
1: จะคงจะใช้กับอาจ

0: ินทาไม่ได้ตอนนี้คันหน้าดูเลยจะตัดเงินเดือนเนี่ย
1: นี่ผมจะจัดทางอีกเครื่องหรือว่าส่งไหมเน
0: ี่ยส่ง
1: คือค่าส่งเองหรอก
0: คือถ้ามันเกิน500บาทเนี่ยนะครับถ้ามันเกิน500บาทเนี่ยพี่ก็ไม่เสียค่าส่งพี่ก็สั่งอย่างอื่นให้มันเกิน500สินี่มัน270ถ้าพี่เอาเฉพาะสบู่อย่างเดียวพี่ก็เสียค่าส่ง50ผมแนะนำก็ครึ่งโหลก็มันก้อนละ45บาทเองนะเดี๋ยวเคยใช้แล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: เห็นไหมก้อนมันใหญ่ใช่ไหม
1: ก้อนใหญ่ผิวนุ่มผิวเนียนเลยสิหอม
0: 160กรัมแล้วขาย45บาทเองค่าส่งจะคุ้มแบบไม่รู้เนี่ย
1: นะครับ
0: อ้าวสรุปแล้วจะ6ก้อนใช่ไหม
1: จะ6ก้อนครับค่าส่งเอง
0: ได้คือแบ่งเบาไปบ้างเพราะว่าถ้าส่งให้ทุกคนฟรีหมดเนี่ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: นะคร
0: ับ
1: ผม
0: เข้าใจนะเดี๋ยวใช้บัวหิมะแล้วอาการคันมันหายเลยเหรอมันดียังไงอ่ะ
1: คันหายกินหอมล้างออกง่ายนะห้องน้ำก็ไม่เลื่อน
0: แล้วเคยใช้ลังไหมทองคำไหม
1: ผมเคยใช้ทนนะใช้อยู่
0: คืออย่างนี้ผมแนะนำสบู่บัวหิมะเนี่ยนะพี่ใช้ทั้งหน้าด้วยเหรอพี่อดิศักดิ
1: ์ครับผม
0: ใช้หน้าด้วยเหรอ
1: ครับผม
0: แต่มันใช้ได้แต่ว่าถ้าใบหน้าเนี่ยผมแนะนำให้เป็นรังไหมทองคำมันจะนุ่มขาวกระจ่างใสเราซื
1: ้อมันก้อนแก่มากเลย
0: ไม่ใช่ไอ้สบู่คือบัวหิมะเนี่ยพี่ก็ใช้หน้าได้แต่ว่าถ้ารังไหมเนี่ยหน้ามันเฉพาะใบหน้าเนี่ยมันจะเจ๋งกว่าแต่ว่าเอาละถ้าพี่จะประหยัดก็ใช้บัวหิมะทั้งใบหน้าด้วยก็ได้ถ้ามันไม่แพ้บางคนแพ้อ่ะจังหวัดมันเป็นสบู่น้ำมันและสมุนไพรกลั่นมามหาสารคามฟังชัดเจนไหมเนี่ยพี่
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนนะอ้าว สรุปแล้วเจ้าสบู่บัวหิมะ6ก้อนค่าส่ง50นะครับเป็น320บาทครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคครับเรียบร้อยครับ
1: ประมาณ3วันถึงครับ
0: เรานั้นเดี๋ยวออกจากลพบุรีวันนี้ครับ
1: ครับผม
0: ครับท่านฟังครับคืออย่างนี้ที่จะออกมาคือท่านใดที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยท่านต้องฉีดยาที่มันเรียกว่าวัคซีนโรคหัดเรียกวัคซีนรวมนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีทางปศุสัตว์เขาไปแจกให้ฟรีปีละหนึ่งครั้งท่านก็ไปลงชื่อแล้วท่านก็ไปรับมาฉีดเองก็ได้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังแต่กรณีแมวที่ผมพาไปเนี่ยเขาติดแล้วมันฉีดวัคซีนไม่ได้นะมันติดตัวหนึ่งแล้วมันก็จะติดลามกันไปหมดเลยอันนี้ก็สงสารเขาก็เลยต้องไปว่าเป็นหน้าที่จันทาเป็น 2-3 อาทิตย์เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณลำยองค่ะ
3: เอาปอ5แผง
2: ปอ5แผง550จ้ะอะไรอีกคะ
3: แล้วก็สบู่ไว้อะไรนะ
2: บัวหิมะบัวหิมะกี่ก้อนคะ
3: 2ก้อน
2: 2ก้อน90จ้ะเป็น640เน
3: า
2: ะ
3: เอาอย่ามอง
2: มองกี่ขวดคะ
3: อย่ามองมา2ขวด
2: 2ขวด100จ้ะเป็น740
3: อย่าตามคน
2: เอารูทีนหรือนาดีน
3: เอา300อ่ะ
2: รูทีนจากของแถมรับอะไร
3: ม
2: ี
3: อะไร
2: มีปุ๋ยมีกาแฟมีผงผักผงสับปะรดคอลลาเจน
3: รอคอลลาเจนมากินเนี่ย
2: โอเคคอลลาเจนเรียบร้อยค่ะคุณลำยองม่วงภาษีและความปฐมจ้าอ่ะต่อเลยค่ะคุณตะวัน
0: ครับก็
2: ไม่งั้นจะเข้าเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับตับเลยนะ
0: เอาอันวันนี้เนื้อหาเป็นเรื่องของคนที่เลี้ยงสัตว์กับนักการทาน
2: จ้า
0: คือต้องฉีดวัคซีนนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแมวคอกเนี้ยนา3ตัวผมฉีดวัคซีนตั้งแต่เล็กๆนะตอนที่เขาเกิดมาปีนึงแล้วทีนี้ปีนี้กำลังจะฉีดปรากฏว่าติดก่อนพอติดก่อน3ตัวในรอดเลยคุณยายแกไปเอาแมวตัวเล็กอีกตัวมาเลี้ยงซึ่งอยู่คนละคอกกันแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิตครับสรุปแล้ว4ตัวเนี่ยเราฉีดวัคซีนไป3ไอ้3ตัวนี้รอดหมดเลยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิตไปตัวนึงไปได้3วันวันที่3ก็น็อกคาเข็มเลยนะเวลาไปนี่หมอก็ใช้น้ำเกลือเพราะว่าโรคหัดแมวเนี่ยปากก็จะเป็นแผลเขาจะกินอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ร่างกายก็ภูมิต้านทานก็ต่ำนั้นก็ต้องไปให้เรียกว่าตัวน้ำเกลือเพื่อให้เขาพยุงอยู่ได้แล้วก็ให้ยาต้านไวรัสหวัดไข้หัดไปแล้วก็ฉีดยาบำรุงทุกวันนะตัวนึงใช้เวลารักษาประมาณอาทิตย์นึง ถึงรอดนะผมไป3อาทิตย์เต็มๆเลยพาแมวไปก็อันนี้ก็บอกท่านนะครับว่าท่านใดที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาหมาก็เป็นได้นะแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันไม่ติดกันว่าหัดแมวก็หัดแมวหัดหมาก็หัดหมาไม่ติดกันนะครับท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ท่านใดที่เลี้ยงอยู่เนี่ยท่านต้องฉีดนะถ้าวัคซีนที่ปศุสัตว์แจกก็ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฉีดเวลาติดแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงนะบางท่านเนี่ยเสียทั้งพอกเลยมี 5-6 ตัวเสียหมดเพราะมันติดกันอันนี้ใส่4ตัวติดหมดเลยนะครับก็อันนี้เรียนให้ทราบสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้เลี้ยงนะครับอย่างที่บอกเป็นแมวที่อยู่ที่ผมไปออกกำลังกายแล้วคุณยายแกเลี้ยงแกก็ไม่มีสตังค์นะครับค่ารักษาตัวนึงก็ประมาณ 3-4 พันบาทต่อตัวนะครับไปครั้งหนึ่งก็400-500นี่ไม่รวมค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะเฉพาะค่าหมออย่างเดียวตัวนึงก็ประมาณ3-4 พันพอจบปุ๊บก็ต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นใหม่อีกเข็มละ400อีกตัวละ2เข็มก็อีกตัวละ800ก็อีกประมาณ 4-5 พันก็ต้องเอาครับนั่นเขาเสียชีวิตเพราะนั้นฝากใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยท่านต้องนำไปฉีดวัคซีนตามวงรอบปีละ1ครั้งทุกครั้งนะครับปีละครั้งถ้าไม่ฉีดเนี่ยมีโอกาสที่มันจะติดโรคหัดแมวนะครับแล้วพอติดแล้วเนี่ยรักษายากมากนะคือป้องกันไว้ดีกว่ารักษาเช่นเดียวกับคนเนี่ยนะครับที่คุณชนาบอกเราอาศัยอาหารเสริมเข้าไปป้องกันไว้นะครับถ้าใครที่ถึงขั้นป่วยแล้วจะมากินอาหารเสริมเพิ่มบางทีมันไม่ทันเพราะนั้นอาหารบางอย่างเช่นเรื่องดวงตาเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้บอกก่อนนะไม่มีผลในการรักษาโรคแต่เขาจะดีในเรื่องของการฟื้นฟูป้องกันนะไม่ให้ร่างกายมันทรุดมันโซมากไปกว่านะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะทีนี้ถ้าฟังกับเรื่องของการสั่งสินค้าท่านใดที่สั่งมาแล้วเนี่ยตอนนี้ระบบขนส่งเนี่ยเราจะส่งเป็นไปรษณีย์นะครับ1สาเหตุที่ต้องส่งไปรษณีย์ตอนนี้เพราะว่า1เจ้าที่ไปรษณีย์เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักคนในพื้นที่บางท่านเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แต่ไปรษณีย์รู้จักบ้างเอาไปส่งเลยนะครับเอาไปส่งเลยทีนี้ไปรษณีย์เนี่ยบางทีเนี่ยรู้จักบ้านไม่เจอเจ้าของวางไว้เลยอันนี้ต้องระวังเพราะนั้น 3-4 วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะท่านสั่งมาแล้ว3วัน4วันแล้วยังไม่ถึงเลยโทรศัพท์มาตามครับเรียกว่าตามสินค้าที่สั่งกับผมบ้างกับคุณจันทาก็ได้2คนอย่าลืมนะครับบริษัทนี้จะสั่งได้แค่2คนเท่านั้นนั้นถ้าใครไปเสนอท่านหรือบอกว่าเนี่ยมาจากบริษัทนาจำตาทองมาในชุมชนเอาปุ๋ยมาขายอันนี้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ของเราของเราช่องทางจัดจำหน่ายแค่2คนนี้เท่านั้นที่ท่านจะสั่งได้แม้แต่พนักงานท่านก็สั่งไม่ได้พนักงานก็มีหน้าที่ส่งอย่างเดียวหรือว่าโทรไปแจ้งข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ย้ำนะเพราะว่าหลายท่านจะได้ไปซื้อถูกต้องนะแล้วหลายท่านผมบอกอย่าเอาราคาสินค้าของเราไปเทียบกับราคาสินค้าตัวอื่นทำไมตัวอื่นมันแพงทำไมตัวนี้ถูกกว่าคุณภาพได้ไหมอันนี้ผมบอกไปเลยว่ารายการของเราเป็นรายการสดๆ2สินค้าทุกตัวจะต้องมาจากโรงงานเท่านั้นไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างเช่นสบู่บัวหิมะเนี่ยก็มาจากบริษัทเลยจากโรงงานโดยตรงเลยเราจึงได้ราคาถูกแล้วคุณภาพดีไหมก็ท่านลองเอาไปใช้ดูไม่ว่าจะเป็นบัวหิมะสบู่รังไหมทองคำหรือจะเป็นครีมกลางวันครีมกลางคืนนะหรือจะเป็นเรื่องของผงผักไฟเบอร์สับปะรดกาแฟกาแฟลักเนี่ยจากบริษัทสกายออนไลน์เนี่ยเราก็ตรงมาจากบริษัทเลยนะคุยกับเจ้าของบริษัทแล้วสั่งตรงมาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะหรือจะเป็นเที่ยงเซียนเจงเที่ยงเซียนป้อนี่ตรงมาจากหมอณรงค์เลยนะครับอิมเมจน้ำมันนวดอิมเมจก็ตรงมาจากโรงงานที่ผลิตเลยหรือจะเป็นมหาจักรนะหรือจะเป็นชี้ซิงหยิวชี้ชี้ดมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากโรงงานเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยจะมาจากโรงงานราคามันจึงไม่ได้เพิ่มนะถ้าท่านไปซื้อในท้องตลาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปหรือบริษัทอื่นผมไม่รู้ระบบจะไม่เหมือนกับผมเพราะผมเนี่ยจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับหลายท่านจะได้เข้าใจแล้วท่านใดเฮ้ยทำไมไม่เห็นพูดเรื่องของสรรพคุณของรายละเอียดสินค้าเลยคือมันพูดไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดที่เจาะลึกไปนะเช่นอาจอย่างตอนนี้เรื่องกาแฟใครที่มีปัญหาเรื่องของการคุมน้ำตาลไม่อยู่เนี่ยมีหลายท่านที่เราแนะนำสินค้าไปถ้าเราไปกินตัวนี้ดูแล้วกินแล้วปรากฏว่าคุมน้ำตาลได้ดีมากมีหลายท่านนะน้ำตาล300 200อันนี้อันตรายมากนะแต่ท่านก็บอกว่า
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเครื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดี
12: จริงๆนะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายกรัฐมนตรีรับพระราชทานใจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเดินทางกลับจากนอร์เวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้สวมชุดปกติขาวจากนั้นช่วงเวลา 9:50 นายอนุทินได้โพสต์ภาพขณะรับแจกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ส่งพระกรุณาให้พลเอกศิวะภาระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: มาต่อกันที่ความคืบหน้าผลชันสูตรร่างของฮลุนโซโลโดยเมื่อวานนี้พี่ชายของฮลุนโซโลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของฮลุนหลังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตส่วนกระบวนการสืบสวนและการชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดสำหรับทรัพย์สินและสิ่งของของฮลุนโซโลนั้นทางครอบครัวยังคงไม่ได้รับคืนโดยได้รับกลับมาเพียงพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยเท่านั้นกองทัพเรือส่งเรือหลวงมันในลำเลียงน้ำสะอาด 90,000 ลิตรช่วยเกาะเต่าประสบภัยแล้งพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานในพื้นที่หลังได้รับการประสานว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำบนเกาะเต่าลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวสำหรับการปฏิบัติเมื่อวันที่10กันยายนเรือหลวงมันในเข้าท่อสมอบริเวณด้านใต้ของเกาะเต่าและเริ่มส่งน้ำสะอาดตั้งแต่เวลา 8:30 นสามารถลำเลียงน้ำได้90ตันหรือประมาณ 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18:00 นโดยภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองทัพเรือระบุว่าภารกิจดังกล่าวเป็นการนำขีดความสามารถด้านการลำเลียงและสนับสนุนทางทะเลมาใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งจากแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้กองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้การสนับสนุนตามขีดความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: บ้านท่าดินดำมีการสืบทอดการต่ำสาดหรือการทอเสือกบมาอย่างยาวนานและมีการพัฒนาจากเสือกบแบบดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
1: ครอบคลุมทุกข้อมูลข่าวสาร

0: สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะออกอากาศผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำในทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นโดยประมาณส่วนอีก1ช่องทางนะคะผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะจะออกอากาศในทุกวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะในเวลา 10:30 นโดยประมาณรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านสวามินีอิสระทะและรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันอัชราพรจันทรังสีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะนิวก็พาทุกท่านนะคะมาออกนอกสถานที่ค่ะมาดูแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะเที่ยวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีของเราค่ะวันนี้นะคะอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามแล้วเรายังมีวิสาหกิจชุมชนค่ะที่หยิบเอาหัตถกรรมและมองเห็นว่าเป็นวัชพืชนั่นก็คือต้นกกค่ะนำเอาทั้งสองสิ่งนี้มาผสมผสานกันวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอชัยบาดาลมาร่วมพูดคุยในรายการพร้อมที่จะเชิญชวนทุกท่านไปสู่วิสาหกิจชุมชนการทอเสือกกบ้านท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีไปฟังเสียงของท่านกันค่ะ
1: ครับผมนายชาติชิมรัตน์ในอำเภอชัยบาดาลถ้ามาเที่ยวอำเภอชัยบาดาลผมอยากเชิญชวนทุกท่านให้แวะมาที่บ้านท่าดินดำเพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์เสือกกบแต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความตั้งใจของคนในชุมชนบ้านท่าดินดำมีการสืบทอดการต่ำศาสตร์หรือการทอเสือกกมาอย่างยาวนานและมีการพัฒนาจากเสือกกแบบดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งเสือพับกระเป๋าที่รองแก้วอาสนะสงฆ์รวมทั้งของใช้และของที่ระลึกต่างๆนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการทอเสือกกชมการสาธิตกระบวนการผลิตเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ซึ่งเป็นการสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยตรงที่สำคัญปัจจุบันชุมชนยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภครวมถึงพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านหากมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลลองแวะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านท่าดินดำมาชมภูมิปัญญาการทอเสือกกและเลือกผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนในชุมชนกลับไปเป็นของที่ระลึกเพราะการมาเที่ยวของทุกท่านไม่เพียงได้สัมผัสเรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยครับ
0: ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะอีกหนึ่งท่านที่พลาดไม่ได้เลยในวันนี้นั่นก็คือท่านประธานวิสาหกิจชุมชนการทอเสือกกบ้านท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะนางอุดมสิงห์ประเสริฐค่ะไปฟังกันค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอุดมสิงห์ประเสริฐนะคะประธานกลุ่มทอเสือกกบ้านท่าดินดำนะคะความเป็นมาของการทอเสือนะคะการทอเสือกกนี้เราทอกันมายาวนานนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาตั้งแต่ที่แรกนะคะก็ทอกันใช้ในบ้านในครัวเรือนนะคะต่อมาก็ได้นำมาใช้เป็นสินค้านะคะเพื่อค้าขายได้นะคะสร้างรายได้ในครอบครัวนะคะค่ะขั้นตอนการทำเสือนะคะก่อนจะได้ไม่เป็นเสือเราจะต้องไปตัดต้นกกมาก่อนนะคะต้นกกที่เราปลูกไว้ก็จะใช้เวลาประมาณปีนึงก็ตัดได้2ครั้งนะคะ 2-3 ครั้งตัดมาแล้วเราก็มาคัดไซส์ตามที่เราต้องการนะความยาวที่เราต้องใช้นะคะจากนั้นเราก็มาทำเป็นเส้นนะคะต้นนึงจะได้ประมาณ 2-3 เส้นนะคะจากการทำเป็นเส้นแล้วเราก็จะนำมาตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งจนเป็นสีขาวเพื่อจะนำไปย้อมนะคะการย้อมของเรานั้นใช้สีอยู่2ประเภทนะคะคือสีธรรมชาติแล้วก็สีเคมีนะคะสีธรรมชาติก็จะได้มาจากเปลือกสะเดานะคะเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะจะสีเป็นสีธรรมชาตินะคะสีเคมีนั้นเราสามารถเลือกซื้อได้ตามที่เราต้องการนะคะสีสันก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะหลังจากที่ได้มาแล้วเราก็จะนำมาย้อมสีเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอเป็นผืนนะคะ การทอของเรานั้นก็จะใช้คน2คนนะคะคนนึงก็จะเป็นคนสอดคนนึงก็จะเป็นคนทอนะคะความยาวของเสื่อแต่ละผืนก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ความความยาวนะเท่ากันแต่ความกว้างจะไม่เท่ากันนะคะเส้นปกของเราสามารถทำเป็นเสื่อแล้วยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นทำเป็นหมวกนะคะเป็นกระเป๋าเป็นเสื่อพับเป็นของจำร่วยหลายๆอย่างนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์มาจากเส้นกกของเรานะคะโดยที่เราจะมีทีมงานสารอยู่ข้างหลังนี้นะคะทำกันอย่างขมักขม้นนะคะเพื่อให้ผลงานออกมาดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าของเราที่สั่งมานะคะค่ะและไอความเข้มแข็งของเราก็เกิดจากกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะพวกเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกันนะคะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลายหลากมากมายหลายเรื่องนะคะนี่ที่เห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ในครัวเรือนเป็นจำนวนพอใช้พอจ่ายไปแต่ละเดือนนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการฝึกฝีมือไปในตัวนะคะความเข้มแข็งก็คือสามารถทำเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มของเรานี้มีความสามัคคีนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้แตกต่างกันไปนะใครมีอะไรก็มาพูดกันว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้สามารถรับฟังความคิดเห็นนี่คือความเข้มแข็งของกลุ่มเรานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านที่สนใจนะคะมาเที่ยวนะคะมาชมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าดินดำนะคะมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อนะคะแล้วก็ยังจะมีสินค้าพื้นบ้านนะคะมาจำหน่ายถ้าท่านต้องการสินค้าแบบไหนก็สามารถมาเลือกซื้อและสามารถมาลงมือทำด้วยตนเองนะคะท่านอยากจะทดลองทอหรือว่าทดลองสารเราก็จะมีวัตถุดิบให้พวกท่านนะคะท่านที่สนใจอยากจะลองทำก็สามารถเชิญมาลองทำได้นะคะว่าฝีมือตัวของนั้นจะสามารถทำได้สวยงามเหมือนของกลุ่มหรือเปล่านะคะ
3: ค่ะสำหรับเส้นทางที่ท่านจะมาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าดินดำนะคะถ้ามาจากลพบุรีก็จะใช้เส้นทางลพบุรีสมศักดิ์นะคะมาสายนั้นเลยค่ะจะมาถึงหอนาฬิกานะคะที่อำเภอเชียงบดานจะแล้วก็จะแยกลงมานะคะเข้ามาในตลาดลำนาลายนะคะตลาดลำนาลายก็คืออำเภอเชียงบดานคือที่เดียวกันนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเรื่อยๆนะคะสี่แยกไฟแดงแล้วก็ตรงมานะคะตรงมาเรื่อยๆก็จะมาถึงปั๊มปตท.นะคะถึงปั๊มปตท.แล้วก็จะเลี้ยวขวานะคะเข้ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายทีนึงนะคะตรงบ้านเอื้อทอนนะคะแล้วก็จะผ่านสะพานนิยมชัยชิรินะคะจะเข้าหมู่บ้านท่าดินดำพระการนิยมชัยชิรินะคะวิ่งมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึงเซเว่นนะคะเซเว่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนึงนะคะจะซอกแซกไปหน่อยพอเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาถึงหน้าวัดนะคะหน้าวัดก็จะเลี้ยวขวาทีนึงก็จะถึงศูนย์เรียนรู้บ้านท่าดินดำนะคะหรือท่านใดที่สงสัยในการเดินทางก็สามารถติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอเชียงบดานหรือว่าพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงบดานก็ได้นะคะถ้าท่านมาแล้วก็อย่าลืมซื้อของฝากนะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านท่าดินดำของเรานะคะมีหลากหลายท่านเลือกนะคะขอบคุณค่ะ
4: นอนดีลูกดกเสือกกท่าดินดำเย้
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเบรกสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะท่านชาตรีฉิมพรัตน์นะคะและอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณอุดมสิงห์ประเสริฐนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนการทอเสือกกบ้านท่าดินดำค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะและรายการนะคะต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะที่ให้เกียรติออกอากาศมาเป็นอย่างดีโดยตลอดวันนี้นะคะนิวอัชราพรจันทรังสีต้องขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 10:30 น. และ 12:00 น. โดยประมาณวันนี้ลาไป

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอน

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไป
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกัน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพและก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569เราเริ่มด้วยข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญนะครับของนายโตเหลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์ไทยไม่ได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจนะครับในเชิงพระราชไมตรีหากแต่ว่าเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจและก็ความไว้วางใจตลอดจนมิตรภาพนะครับระหว่างประชาชนของไทยและก็ของเวียดนามครับ
2: ค่ะและหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมในปี2502ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชและเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะ
1: สำหรับความเชื่อมโยงนะครับในระดับผู้นำและพระราชวงศ์ก็ยังปรากฏผ่านโอกาสสำคัญนะครับในเวลาต่อมาซึ่งภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันอบอุ่นนะครับระหว่างสองประเทศในระดับสูงนะครับอาทิเมื่อวันที่20ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขณะที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับตามคำเชิญของประธานาธิบดีเลดึกแองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับแล้วก็เมื่อวันที่23กรกฎาคม2558ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับของนายหวนเติ่นซุงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นได้เข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและต่อมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งครับ
2: ค่ะสำหรับในปีพุทธศักราช2569นี้นะคะซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือวันที่28พฤษภาคมปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษนะครับสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคม2568นะครับทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นนะครับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งตอกย้ำนะครับความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันนะครับในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนครับ
2: ค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนนะคะสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามค่ะจึงมิได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลหากแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของ2ชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปค่ะ
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลานะครับณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนแล้วก็ที่สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นนะครับจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายเลมินฮึงนะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินนะครับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทนะครับในวันเดียวกันเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยานะครับจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินนะครับเพื่อทอดพระเนตรนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาครับ
2: ค่ะสำหรับในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว่านซือค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งนะคะของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับก็ยังคงอยู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับกองทัพบกไทยนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยณประเทศออสเตรเลียตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียครับ
2: ค่ะก็จากนั้นนะคะโดยมีพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะค่ะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนะคะซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับจากนั้นนะครับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยนะครับให้แก่กำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยนะครับจากกองทัพบกไทยโดยได้เน้นนะครับการฝึกทักษะพื้นฐานของมวยไทยตลอดจนการใช้อาวุธของมวยไทยได้แก่หมัดเท้าเข่าและก็ศอกเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับตามหลักมวยไทยครับ
2: สำหรับการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกก็ยังมีหลายคนนะครับที่ยังมีความเข้าใจนะครับบอกว่าทหารอาสากับพลทหารอาสาคือรูปแบบเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณสุภพรทั้งสองชื่อนี้นะครับก็คือทหารอาสาและก็พลทหารอาสานี่มีความแตกต่างกันนะครับทั้งผู้สมัครทั้งตำแหน่งและก็ระยะเวลาการจ้างโดยทหารอาสานะครับรับสมัครจากกำลังพลสำรองนะครับอย่างเช่นผู้ที่ส

0: สำหรับนายทหารสัญบัตรแล้วก็ม .6 หรือว่าปวช.นะครับอันนี้อายุ 18 ถึง 30 ปีสำหรับนายทหารประทวนซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีนะครับอันนี้ในส่วนของกองทัพบกครับ
1: ค่ะในส่วนของพลทหารอาสานะคะจะมีการรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ปี2570นะคะซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้จะเป็นการรับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารค่ะสัญญาจ้างเนี่ย4ปีแล้วก็ไม่สามารถต่อสัญญาได้นะคะโดยจะเป็นการรับสมัครจากทหารกองเกินซึ่งจะมีอายุ 18 ถึง 20 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรืออายุ 22 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกมาแล้วค่ะแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการแล้วก็จับสลากได้ใบดำนะคะทหารกองหนุนนั่นก็คือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ทหารกองประจำการนั่นก็คือผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับปีงบประมาณ2570เปิดระหว่างวันที่10กันยายนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เปิดระบบแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570จำง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทหารอาสาหรือว่าพลทหารอาสานะคะถึงแม้ว่าจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่เป็นคนละประเภทคนละตำแหน่งและคนละเงื่อนไขในการจ้างด้วยค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ
1: ค่ะ
0: มาต่อกันที่กิจกรรมภาครัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับได้เดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะครับผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระจิบโดยนำข้อมูลนะครับยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับเปิดทางเลือกนะครับให้กับผู้ประกอบการในการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและก็ความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ประกาศรายละเอียดแล้วนะครับก็แบ่งได้ง่ายๆนะเป็น3ระดับดังนี้นะครับระดับที่1นะครับก็คือร้านเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระจิบอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินต้องการเงินทุนจำนวนไม่สูงแล้วก็ไม่มีหลักประกันวงเงินสูงสุดนะครับก็คือ50,000บาทต่อรายไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับ
1: ค่ะสำหรับชนิดที่2ระดับที่2นะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินเนี่ยต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในกิจการวงเงินสูงสุดนะคะ 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีแล้วก็จะผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะแล้วก็ต่อกันที่ระดับที่3เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาทเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กนะคะของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบนะคะ

0: ับบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีนะคะคงที่ใน2ปีแรกแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อด้วยค่ะ
1: ทางนางสาวลลิดานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าผู้ประกอบการควรเลือกสินเชื่อนะครับจากเงินที่ต้องใช้จริงมากกว่าดูว่าวงเงินใดที่ให้กู้เงินสูงสุดแล้วก็ควรดูต้นทุนนะครับให้ครบถ้วนโดยเฉพาะก็คือฐานการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากสินเชื่ออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบระบุอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนขณะที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปีจึงไม่ควรที่จะนำตัวเลขนะครับมาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูระยะเวลาแล้วก็เงื่อนไขประกอบสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบนะครับก็คือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินนะครับมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐนะครับอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัดและก็คนละครึ่งพลัดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีรายได้แล้วก็ค้าขายจริงแต่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่างบการเงินแบบบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อครับ
0: ค่ะก็คือเข้าใจง่ายๆเลยก็คือถ้าร้านค้าเนี่ยขายของจริงยอดข้อมูลนะคะข้อมูลของยอดขายเนี่ยที่เกิดขึ้นก็ไม่สูญเปล่าแต่สามารถนำมาช่วยสะท้อนศักยภาพของร้านในการขอสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะ AI ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อค่ะแล้วก็การมียอดขายในถุงเงินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะกู้ผ่านโดยอัตโนมัตินะคะธนาคารยังจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็หลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการจึงควรเลือกวงเงินที่เหมาะกับกิจการกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถที่จะชำระคืนได้ค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องของหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทนะคะประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยเป็นการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติค่ะ
1: รัฐบาลนะครับมุ่งใช้เทคโนโลยีและก็ข้อมูลนะครับในการช่วยเปิดประตูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าสู่ระบบการเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ค้าขายจริงนะครับมีรายได้จริงแต่เอกสารทางการเงินนะครับอาจจะไม่ครบในรูปแบบเดิมพร้อมกับส่งเสริมนะครับให้ประชาชนได้เลือกใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและก็ความสามารถในการชำระคืนครับ
0: ค่ะก็อย่างที่รัฐบาลแจ้งเตือนนะคะว่าเราจะต้องกู้เงินในฐานที่เราสามารถที่จะชำระคืนได้แล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะคุณบุญจริตมีเพื่อนบ้านไหมคะ
1: โอ้มีครับ
0: เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนบ้านเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะมีเสียงที่เราแบบไม่อยากจะได้ยินหรือว่าเสียงดังเกินไปนะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่เสียงดัง เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าการส่งเสียงดังหรือก่อให้เกิดเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยจนทำให้ผู้อื่นตกใจหรือว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะซึ่งก็จะมีโทษที่แตกต่างกันตามลักษณะการกระทำนะคะมี3กรณีที่เราควรจะต้องรู้ค่ะกรณีแรกนั่นก็คือการส่งเสียงดังรบกวนทำให้ต้องตกใจหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะกรณีที่2รังแกข่มเหงหรือคุกคามผู้อื่นทำให้ผู้อื่นอับอายหรือว่าเดือดร้อนรำคาญค่ะก็จะปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะในกรณีที่3กระทำในที่สาธารณะหรือกระทำต่อหน้าคนจำนวนมากจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือหากการกระทำเดียวเข้าข่ายความผิดหลายบทกฎหมายเนี่ยก็จะต้องรับโทษนะคะตามบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเพราะฉะนั้นการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ลดเสียงรบกวนคือส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะที่ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะ
1: นะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงเครื่องเสียงนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ในช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักกันอีกสักครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ
2: ทุกปีเมื่อม่านเปิดขึ้นเราได้เห็นความงดงามของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งลีลาของผู้แสดงทั้งเสียงดนตรีฉากอันวิจิตรเครื่องแต่งกายและงานสิ่งที่งดงามในทุกรายละเอียดแต่เบื้องหลังการแสดงหนึ่งครั้งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้บุคลากรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนตลอดมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจึงได้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยให้การจัดการแสดงสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุกปีและทุกการสนับสนุนไม่ได้หมายถึงเพียงการทำให้การแสดงเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้ช่างฝีมือได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้และสืบทอดและให้ผู้ชมได้สัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะการอนุรักษ์ศิลปะเกิดขึ้นได้จากพลังที่ร่วมกันทำให้ม่านเปิดขึ้นปีแล้วปีเล่าและส่งต่อโขนมรดกศิลป์ของแผ่นดินให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
1: ครับก็ในช่วงนี้นะครับคุณธราพรนะครับ FC ของเราที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณโอ๊ตไฮโรหรือว่าคุณพิชิตชัยนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็คุณดำรงโพสิรินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับ
0: ค่ะก็สำหรับคุณโอ๊ตนะคะที่มีคำถามว่าสินเชื่อนกกระซิบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยใช่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ไม่มีสลิปเงินเดือนค่ะแล้วต้องการเงินที่มาสำหรับซัพพอร์ตธุรกิจของตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องอ้างอิงข้อมูลนะคะจากการที่มียอดขายนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือว่าจะเป็นมีอะไรนะเรื่องของ
1: ค
0: นละครึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะคะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะพอยื่นเข้าไปแล้วเราจะได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าต้องมีตามเกณฑ์ของธนาคารด้วย
1: ใช่ครับต้องใช้แอปถุงเงินด้วยนะคร
0: ับ ใช่เลยค่ะ
1: ก็คือเน้นผู้ประกอบการร้านค้านะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้สักครู่นี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความงามของโขนนะครับในช่วงนี้ก็มีเรียกว่าเชิญชวนนะครับผู้เข้าชมการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับก็คือเชิญชวนร่วมสวมชุดไทยพระราชินิยมทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะร่วมสัมผัสความงามนะครับของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและงานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับส่งต่อนะครับความงามแบบไทยให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกวิติโดยโขนนะครับก็จะจัดแสดงนะครับระหว่างวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมนะครับ2569ณหอประชุมใหญ่นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ค่ะก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันที่4กันยายนนะคะก็มีการเปิดตัวนะคะแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเผยโฉมหน้าของนักแสดงที่แสดงเป็นตัวน่าจะตัวเอกไหมนางสีดา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสวยนะคะน้องสวยมากๆเลยน้องรู้สึกว่าจะชื่อน้องก่อย่าด้วยนะคะก็เป็นน้องๆเยาวชนที่เข้าทำการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสากันบ้างค่ะที่โรงเรียนชายแดนใต้นะคะจังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกนะคะเป็นการรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลจิตอาสาลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านคนดินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะร่วมกันแสดงพลังแห่งความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำความดีนะคะเพื่อสังคมโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระราชสักการะขออภัยค่ะถวายราชสักการะนะคะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นประธานในพิธีเนี่ยเข้าประจำจุดหน้าแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะและกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมกับกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทานกองทัพบกรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้ภายหลังเสร็จสิ้นคำกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดค่ะร่วมกันยืนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะร่วมกันขับร้องแล้วก็รับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: จากนั้นนะครับประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจำนวน10ท่านได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน20ทุนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพราะว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการมอบโอกาสในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันและอนาคตที่ดีของเด็กนักเรียนในวันข้างหน้าหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงและก็แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบนะครับให้กับกำลังพลจิตอาสาก่อนที่จะเดินทางนะครับไปยังโรงเรียนบ้านควนดินเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านควนดินอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ
0: ค่ะซึ่งกำลังพลจิตอาสานะคะก็ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการทาสีสนามเด็กเล่นนะคะทาสีสนามวอลเลย์บอลทาสีอาคารสหกรณ์แล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมหลอดไฟภายในหอประชุมและที่สำคัญค่ะยังได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนนะคะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนด้วยค่ะเพราะว่าทุกหยาดเหงื่อจากการทำงานนะคะคือพลังของจิตอาสาทุกพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาคือรอยยิ้มของเด็กๆและทุกโอกาสที่มอบให้คือการร่วมสร้างอนาคตให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ
1: ครับจิตอาสาพระทานกองทัพบกนะครับรวมพลังพัฒนาโรงเรียนชายแดนใต้จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงสถานที่นะครับหากแต่ว่าเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับครูและนักเรียนแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีนะครับจากผู้ใหญ่นี่สู่เยาวชนเพราะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเริ่มต้นจากการร่วมมือของคนทุกคนกองพลทหารราบที่15นะครับพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะครับเดินหน้าในการสร้างประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้ดังวิสัยทัศน์นะครับของท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นะครับที่บอกว่าจงรักภักดีคิดดีทำดีมีจิตอาสารวมพลังร่วมพัฒนาโรงเรียนนะครับเพื่อเยาวชนเพื่ออนาคตของชายแดนใต้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมจิตอาสาซึ่งของทบกร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับได้จัดเพื่อน้องๆก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะวุฒิสภาถกต่อพรบงบประมาณรายจ่ายปี70มีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังคุ้มค่าทุกบาทรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บ
9: ดลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: องจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลา10นาฬิกาที่รัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้เป็นประธานการประชุมในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังจากสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสิ้นวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่รับร่างซึ่งมีสว.ลงชื่ออภิปราย30คนและมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมชี้แจงและได้เสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมว่างบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและคำนึงถึงการใช้จ่ายงบอย่างคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สภาได้พิจารณาโดยปรับลดตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาดำเนินการซึ่งสภาเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมประสิทธิภาพของหน่วยและลดความซ้ำซ้อนภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสำคัญอย.ชี้แจงกรณีแชร์ข้อมูลดื่มน้ำจากขวดที่ตากแดดในรถเสี่ยงมะเร็งยืนยันว่าขวดน้ำดื่มชนิดเพชรไม่ใช้สาร BPA ในการผลิตและภาชนะบรรจุอาหารจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมเผยผลสุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่วางไว้ในรถหรือถูกแดดเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดสารอันตรายระเหยออกมาและก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้นสำนักงานอาหารและยาหรืออย.ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวทำความคาดเคลื่อนให้เกิดกับประชาชนขวดน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปส่วนมากผลิตจากพลาสติกหรือเป๊ปโดยที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถึงควบคุมการแพร่กระจายของสารจากภาชนะสูงอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะที่นำมาใช้กับอาหารมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคและขวดเป๊ปไม่มีสาร BPA ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตทางนี้อย.ยังได้เก็บตัวอย่างกลุ่มน้ำดื่มบรรจุขวดปิดสนิทจำนวน30ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สาร BPA และสารกลุ่มทาเลตผลการตรวจไม่พบสารทั้ง2กลุ่มในทุกตัวอย่างอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรเก็บน้ำดื่มบรรจุขวดให้เหมาะสมการใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ครั้งเดียวการกลับมาใช้ซ้ำโดยทำความสะอาดไม่เหมาะสมเพราะอาจก่อให้เกิดการสะสมของโรคและสิ่งสกปรกได้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพ

0: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

วัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00บ่ายโมงถึง2:00แล้วก็2:00ถึง3:00นะคะก็ช่วงแรกนะคะชั่วโมงแรก711กับ855ชั่วโมงที่2ก็693แล้วก็855นะคะ693ก็เสียงอดิสรสระบุรี711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีนะคะ855ก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์815ปราจีนบุรีก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทางวิทยุบ้างนะคะทางแอปทางเว็บใดๆก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวและสำหรับวันนี้บ่ายวันที่11กันยายนนะคะบ่ายวันที่11กันยายนค่ะสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ฝนฟ้าตกกระหน่ำนะคะเมื่อคืนตอนเช้าก็อากาศมีความอึมครึมชื้นชื้นแต่ว่าถึงตอนนี้บ้านแอนมีแสงแดดจ้าเล็กน้อยนะคะดีเหมือนกันค่ะจะมาอึมครึมทั้งวันไม่ไหวแต่อากาศก็ยังคงดีอยู่นะคะก็ยังคงมีความสดชื่นอยู่มีแสงแดดบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าณเวลานี้นะคะเขาก็พยากรณ์กันมาว่าไงอ่ะเดี๋ยวดูซิตอนนี้ก็อุณหภูมิ31องศานะคะแล้วก็จะมีฝนอ้าวเขาบอกว่ามีฝนตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่ที่ไหนไม่รู้นะมีฝนแต่ไม่หนักนะคะมีฝนตกเรื่อยไปค่ะจนถึงนู่นอ่ะ 3-4 ทุ่มเลยทีเดียวนะคะว่าอย่างนั้นอ่ะก็รอดูกันต่อไปเนาะวันนี้หลายที่นะคะฝนฟ้าตกกันตั้งเมื่อคืนตกกันตั้งแต่เช้านะคะแต่ตอนนี้น่าจะพอมีแดดอยู่บ้างมั้งเนาะยังไงก็นะคะสำหรับสุขภาพร่างกายก็ดูแลกันอย่างดีเนาะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนอะไรแบบนี้ระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ศุกร์กันเธอเราค่ะบางท่านอาจจะวันศุกร์เดี๋ยวก็กลับบ้านแต่บางท่านต้องเดินทางนะคะกลับต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมระวังเรื่องของฝนฟ้าด้วยค่ะโปรโมชั่นของเราประจำเดือนกันยายนนะคะหมดเขตวันที่31อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เวทเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดถ้าโปรที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดและแถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะอย่างละ1รวมเป็น2ขวดค่ะส่วนโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1นะคะซื้อ4แถม1ค่ะหมายถึงซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะหมดเขตวันที่30กันยายนก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณนะคะทุกท่านด้วยเนาะไม่ได้รับโทรศัพท์3สายด้วยกันต้องขออภัยนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะน่าจะปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้แล้วลืมต้องขออภัยด้วยนะคะฝากโทรศัพท์ไว้กับผู้จัดการผู้จัดการก็ออกไปธุระอีกก็เลยลืมกันไปใหญ่นะคะก็3สายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสักครู่แอนโทรกลับนะคะเดี๋ยวไว้ให้แอนจัดรายการเสร็จแล้วแอนโทรกลับเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของข่าวอ่ะวันนี้บ่ายวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะจากเมื่อเช้ากันบ้างหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวความคืบหน้านะคะคุณผู้ฟังเรื่องของทิศโชตนะคะบ้างก็ว่าสมีโชตนะคะกับสีกาเอค่ะนะกับสีกาเออ่ะลองดูไล่เลียงเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่กองปราบสอบเครียดทิศโชตกับสีกาเอสอบเครียดจนถึง5:00หลังจากนั้นก็หิ้วไปนอนห้องขังในสภาพอิดโรยกันเลยทีเดียวค่ะก็มีการนำตัวมาสอบปากคำนะคะสอบเครียดพอ5:00ก็คุมตัวทั้งทิศโชตแล้วก็สีกาเอไปฝากขังที่ห้องควบคุมศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในสภาพที่ทั้งคู่ก็อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดก็คุมตัวแยกกันนะคะห้องขังชายหญิงห้องขังชายเนี่ยมีผู้ต้องหา9คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีทิศโชตก็อยู่ในนั้น1ใน9นะคะส่วนห้องขังหญิงมีผู้ต้องหาแค่2คนคือสีกาเอแล้วก็ผู้ต้องหาผู้หญิงคดีบัญชีม้าอีกคนหนึ่ง
บรรยากาศที่หน้าห้องควบคุมผู้ต้องหาตอน 7:50 ได้มีนางเจนตัวแทนจากร้านอาหารตามสั่งเจ๊หมวยหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เดินทางเอาอาหารกล่องเป็นข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว11กล่องพร้อมน้ำดื่ม1แพ็คมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเอาไปให้ผู้ต้องหาทั้งหมดกินเป็นมื้อเช้าจากการสำรวจบรรยากาศในห้องขังก็พบว่าทิชโชตก็ยังใส่ชุดขาวก็คือชุดที่เปลี่ยนหลังจากศึกนะคะแล้วก็นั่งขัดสมาธิอยู่ที่ในห้องขังต้องนั่งค่ะเพราะว่าห้องครอบค่อนข้างจะแออัดมีถึง9คนไม่สามารถล้มตัวลงนอนได้นะคะขณะที่ฝั่งห้องขังหญิงมีสีกาเอกับผู้ต้องหาบัญชีม้าอีกคนเดียวพื้นที่ก็เลยมีว่างพอที่จะล้มตัวลงนอนได้จนกระทั่ง 8:10 นาทีก็มีผู้หญิงสาว2คนเดินทางมาจากศูนย์รับแจ้งความโดยระบุว่าเป็นญาติทิชโชตมาติดต่อเจ้าหน้าที่ขอเข้าเยี่ยมก่อนจะได้รับอนุญาตให้เดินเข้าไปในห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อทำการเยี่ยมทิชโชตมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของกลางที่ตำรวจเขาสามารถตรวจยึดในคดีนี้ได้มากกว่า 2,000 รายการนะคะเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกในรายงานประจำวันยาวไปถึง50หน้าค่ะของกลางโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฝากขังต่อศาลตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะตอน 8:30 นะคะพนักงานก็มาเบิกตัวที่โชตไปสอบสวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวนะคะแล้วก็จากการสอบปากคำนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรหรือทิชโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ให้การปฏิเสธข้อหายักยอกเงินวัดและฟอกเงินแต่ยอมรับในเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเท่านั้นนะคะพูดง่ายๆว่าปฏิเสธเรื่องยักยอกเงินวัดรับแค่เสพเมถุนแค่นั้นเองนะคะทีนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับรายการของกลางที่ตำรวจเขายึดได้ในคดีเนี่ยตั้ง 2,000 กว่ารายการแบ่งเป็นเงินสดเนี่ย60ล้านบาททรัพย์สินต่างๆทองคำแหวนนะคะสร้อยเพชรสร้อยทองโฉนดที่ดินต่างๆมูลค่าอีกประมาณ80ล้านรวมของกลางทั้งหมดที่ตรวจยึดได้เนี่ยประมาณ140กว่าล้านแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ต่อมานะคะเขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหายไปไหนนะคะกองปราบไปบุกรวบเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะแล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดว่อนโซเชียลนะคะขณะบรรเลงเพลงรักกับสีกาคนสนิทต่อมาตำรวจก็คุมตัวไปทำการสึกสอบปากคำนะคะทั้งสองปฏิเสธข้อหายักยอกเงินวัดและฟอกเงินยอมรับแต่เหตุการณ์ในคลิปนะคะที่เสพเมถุนพนักงานสอบสวนก็นำตัวทั้งสองฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีซึ่งมีการยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยเขาจับตามองอย่างมากแต่ล่าสุดเมื่อตอน 10:55 ที่ผ่านมากลับพบว่าแฟนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงซึ่งเป็น Facebook ของทางวัดสำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติก็สร้างความสงสัยให้กับหลายคนเป็นอย่างมากโดยมีข้อความระบุว่าเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของแชร์เนื้อหากับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นหรือเปลี่ยนกลุ่มคนที่สามารถดูได้หรือเนื้อหาถูกลบไปแล้วซึ่งหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะ
ก็เรียกว่ากองกันพะเนินเทินทึกเลยทีเดียวนะคะสำหรับเงินสดแล้วก็โอ้โหทั้งเงินสดและทองคำค่ะตำรวจกองปราบได้มีการจัดแถลงข่าวนะคะกรณีสมีโชตหรือทิดโชตอดีตเจ้าคุณอติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงต้นตำรับเหรียญองค์พ่อจตุคามรุ่นเหนือดวงยักยอกเงินทำบุญวัดกว่า100 ล้านบาทตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติและละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะคะส่วนสีกาเอก็ถูกจับตามหมายศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเช่นเดียวกันนะคะข้อหาก็สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติและละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดทองคำในกุฏิได้อีกประมาณ200 ล้านบาทนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากองปราบกองบังคับการ1หลังจากได้รับการร้องเรียนก็ได้ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนการกระทำผิดพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับเอาไปเข้าบัญชีคนใกล้ชิดหลังจากนั้นก็เลยออกหมายจับนายโชติกับนางสาวปุญญวีโดยบุคคลทั้งหมดเนี่ย6 จุดแล้วก็ยึดทรัพย์สินเอาไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบบอกว่าที่มาของคดีนี้จะย้อนไปกลางเดือนกรกฎาคมได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีอ้างว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยทุจริตเงินวัดอยากให้กองปราบไปตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบคดีนี้ค่อนข้างลำบากเพราะวัดแห่งนี้คนศรัทธาเยอะจึงต้องใช้ความรอบคอบหลังตรวจสอบได้พยานหลักฐานที่สอบพิรุธหลายอย่างพบว่ามี2 เส้นเงินคือการออกใบอนุโมทนาบัตรให้บุคคลในการเช่าวัตถุมงคลจำนวน22 ล้านบาทเศษกับอีกส่วนหนึ่งคือใบอนุโมทนาบัตรที่บำรุงให้ที่ให้ทำนุบำรุงวัดอีก89 ล้านบาทแต่เงินทั้ง2 ก้อนเนี้ยกลับไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวจึงเชื่อว่าทุจริตเงินวัดจริงๆจึงมีการขอศาลออกหมายจับ2 รายก็คือนายอติโชติกับนางสาวปุญญวีก่อนเข้าปฏิบัติการเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เนาะตำรวจสอบสวนกลางก็ส่วนที่กำลังร่วมกับปปง.สำนักพุทธแล้วก็จากการตรวจค้นทั้งหมด6 จุดใน 4 จังหวัดคือที่กรุงเทพอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์สามารถตรวจยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพมาได้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้ว215 ล้านบาทซุกซ่อนตามที่ต่างๆในกุฏิไม่ว่าจะเป็นเงินสดสกุลไทยเงินสกุลต่างประเทศจำนวนเงินสดนะคะ144 ล้านบาทแล้วก็มีทองคำแท่งกับทองรูปพรรณน้ำหนักทองรวม 1,066 บาทพระเครื่องจำนวนมากโฉนดที่ดิน28 รายการหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ขยายผลต่อเพื่อหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมกับจะได้แยกเงินที่ตรวจยึดมาได้ว่าเงินส่วนไหนเป็นเงินส่วนตัวเงินไหนเป็นเงินวัดแล้วก็แยกคนไม่ดีออกจากวัดเพื่อคืนความเชื่อมั่นและศรัทธาให้ประชาชนกันต่อไปขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง2ทางเจ้าหน้าที่เขาก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลทุจริตภาค1ที่สระบุรีช่วงบ่ายวันนี้พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มคน2 กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพุทธศาสนิกชนที่บริจาคเงินให้วัดโดยผ่านบัญชีเจ้าอาวาสถ้ารู้สึกว่าทางวัดอาจนำเงินไปบริจาคไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถเข้ามาให้ข้อมูลที่กองปราบได้ตลอดเวลาและกลุ่มของหลวงพ่อหลวงพี่ที่ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ขอให้หยุดโดยทันทีถ้าตรวจพบแล้วก็ไม่เอาไว้แน่นอนนะคะยังมีอีกยังไม่หมดใช่ไหมตำรวจเขาพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่หมดใช่ไหมโอ้ยเนาะพุทธศาสนิกชนอย่างเราถอนหายใจกันเฮือกๆนะคะทางด้านสำนักพุทธนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าหน่วยงานทางด้านนายกฤตสกร
สนิทศักดีดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าสาเหตุที่อดีตเจ้าคุณอติโชตศึกเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจแต่เป็นเหตุปราชิกทำให้ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ในส่วนของเรื่องเงินตอนนี้สำนักพุทธวัดทุกวัดมีระบบ QR code ซึ่งทุกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีวัดโดยตรงแต่ในบางพื้นที่ก็ยังคงมีตู้บริจาคสำหรับคนแก่อยู่ยังยกเลิกตู้ไม่ได้ซึ่งในส่วนของการสแกน QR code เข้าบัญชีวัดผู้ทำบุญเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็นายกฤตสกรก็บอกว่าแนวทางของการป้องกันทางสำนักพุทธได้สุ่มเข้าตรวจวัดที่สุ่มเสี่ยงที่มีรายได้เข้าวัดค่อนข้างเยอะเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นยืนยันว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะก็กลับมาบวชใหม่ไม่ได้สาเหตุเพราะไม่ได้สึกจากความสมัครใจนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการเปิดไทม์ไลน์ที่โชติกสีกาเอเนี่ยเขาไปพบเจอกันได้อย่างไรนะคะก็ตำรวจกองปราบหลังจากที่มีการคือจากที่จัดแถลงข่าวเนี่ยนะคะช่วงหนึ่งพันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ได้ตอบคำถามกรณีไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยที่โชติกับสีกาเอเนี่ยนะคะบอกว่าสีกาเอเนี่ยเข้ามาเป็นโยมอุปถากเมื่อปี2550แต่เรื่องความสัมพันธ์กับพระเนี่ยไม่ขอลงรายละเอียดว่าเขาไปรู้จักสนิทสนมกันตอนไหนแต่ในทางสืบสวนเมื่อปี62เนี่ยสีกาเอเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายปลดล้มละลายเมื่อปี65ล้มละลายปี62ปลดล้มละลายปี65ถัดมา3ปีนะภายใน3ปีเนี่ยกลับมาปลดล้มละลายแล้วพบว่าร่ำรวยผิดปกติเลยมีบ้านสองหลังมีรถมีทรัพย์สินมากขึ้นทั้งที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบและดำเนินคดีแต่ในการให้ปากคำสีกาเอก็อ้างว่าได้มาจากการทำมาหากินก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดอะไรแต่ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็บอกว่าวัดที่มีผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเยอะมักจะมีสีกาที่เข้ามาในนามโยมอุปถากเข้ามาหาคล้ายกับพฤติกรรมของพวกมิจฉาชีพอยากให้ประชาชนคนในวัดน่ะช่วยเป็นหูเป็นตาไม่ให้คนกลุ่มเนี้ยเข้ามาเป็นเห็บเป็นไรให้กับทางศาสนานะคะแล้วก็มีภาพข่าวเพิ่มเติมนะคะช่วงของการซักถามเนาะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่ามีใครที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เพิ่มเติมไหมรวมถึงประเด็นโต๊ะกลมสีส้มด้วยพันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์นะคะก็ระบุบอกว่าประเด็นการดำเนินคดีกับบุคคลเคสเนี้ยอาจจะมีซีซั่น2ซีซั่น3นะอันนี้ก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่จะสาวไปถึงเราจะไม่ชี้นำว่าเป็นใครหากท่านบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะไปก้าวล่วงซึ่งประเด็นเนี้ยมีการร้องเรียนเข้ามาถึง2ครั้งนั่นหมายความว่าอาจจะมีความผิดปกติเราจึงดำเนินการจนทำให้รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติจริงๆหรือมีสิ่งบอกเหตุที่มันไม่เหมาะไม่ควรเมื่อวานจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ากวาดลานวัดให้สะอาดเรียบร้อยส่วนประเด็นโต๊ะกลมสีส้มไม่ใช่ประเด็นตำรวจหรือเกี่ยวข้องในคดีอาญาเพราะตำรวจดำเนินการในส่วนความผิดเกี่ยวกับอาญาที่ท่านละเมิดกฎหมายบ้านเมืองแต่หากเป็นความประพฤติผิดทางสงฆ์มันไม่ใช่เรื่องของตำรวจให้เป็นการดำเนินการทางวินัยสงฆ์ซึ่งเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะก็ท่านก็ได้ลาสิกขาที่ตรงนั้นควรจะเป็นวัดมีโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะมีคนแผลงๆตามไปเช็คอินไปตามรอยเหมือนตามรอยอเจ้าก็อยากให้ไปตามรอยในสิ่งที่สร้างสรรค์พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์บอกว่าประชาชนควรให้ความสำคัญกับสาระของคดีไม่ใช่โต๊ะกลมอยากให้เอาออกไปจากวัดเอาสัญลักษณ์ไม่ดีออกไปซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่ว่าเป็นเรื่องของการกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากวัดเรื่องบางทีเรื่องพวกนี้ไปไวมากกลายเป็นมีมเพื่อความสนุกบนสิ่งที่ไม่ควรพูดเมื่อถามว่า
แล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกับโต๊ะพันตำรวจเอกเจตนิพัทธ์ก็บอกว่าแหมขยี้อีกนะนะติดใจกันอยู่แต่ตรงโต๊ะส้มเนี่ยเนาะแล้วท่านก็บอกว่าระบุว่าไม่อยู่ในชุดความคิดของตำรวจนะตอนนั้นก็ได้รับการร้องขอให้นำออกไปซึ่งก็มีแค่ตำรวจกองปราบจึงนำออกมาก่อนแต่จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อยากให้นำมาใส่ใจนะโต๊ะกลมสีส้มนะคะก็แล้วก็มีภาพอะไรอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ปปงรับไม้นะคะรับไม้ CIB ขุดคุยเส้นทางการเงินของสมีโชติเตรียมสอบเพิ่มว่าโยงทุนเทาหรือไม่ค่ะคือนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชตินะคะบอกว่าปปงเนี่ยได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาโดยตลอดจากนี้ก็จะประสานงานเพื่อส่งสำนวนคดีมาที่ปปงอีกด้วยส่วนเงินบริจาคของประชาชนก็เตรียมตรวจสอบได้นะคะเงินบริจาคที่มาจากประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยไหมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนายเทพสุก็บอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดซึ่งเงินที่เข้ามามีทั้งผ่านบัญชีส่วนตัวแล้วก็ผ่านมูลนิธิเมื่อถามว่าจะเกี่ยวกับการฟอกเงินไหมนายเทพสุก็บอกว่ามีข้อหาอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าปปงและ CIB ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดจะต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ได้มามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ทั้ง2หน่วยงานต้องทำความร่วมมือกันอีกหลายส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบหลายร้อยล้านบาทสามารถสันนิษฐานว่าเป็นเงินทุนเทาได้หรือเปล่านายเทพสุบอกว่ายังระบุไม่ได้ต้องตรวจสอบอีกเยอะขอย้ำว่าการจะใช้เวลาตรวจสอบก็ไม่นานปปงได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจค้นอีกด้วยนะคะสรุปแล้วเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะเงินสดเอ่ยทองคำเอ่ยนะคะนี่ในภาพนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะอีกโอ้เยอะแยะค่ะทรัพย์สินมากมายนะคะก็เป็นของญาติของโยมทั้งนั้นนะคะตัวจริงเสียงจริงอีกหนึ่งคนนะคะช่างสรรหามาเจอกันเนาะอย่างที่เขาบอกนะคะก็นอกจากนี้นะคะยังมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะยังมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกเกี่ยวกับเรื่องของสีกาเอ๋นะคะมีอะไรเพิ่มอีกบ้างก็เกี่ยวกับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีกาเอ๋นะคะซึ่งก็บอกว่าสีกาเอ๋เนี่ย3ปีที่ผ่านมาบ้าน2หลังสองหลังเนี่ยมูลค่าบ้านก็อีก4ล้านเงินสดสิ่งของมีค่าเยอะแยะแต่ตอบได้ไม่ชัดเจนหรอกว่าได้มาจากการทำมาหากินวิธีไหนนะคะเงินทองมาจากไหนการให้ความดูแลสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองญาติโยมไหลไปถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักก่อนนำไปสู่การดำเนินคดีค่ะก็ตามนี้แหละนะคะคร่าวๆข่าวเพิ่มเติมก็มีเพิ่มมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะฝนตกขี้หมูไหลนะคะคนอะไรมาเจอกันนะคะก็ช่างสรรหามาเจอกันงานนี้ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นข่าวให้เราได้รับทราบนะคะทำผิดทำชั่วนะคะไม่นานความจริงก็ต้องปรากฏจากนี้จะไปยังไงกันต่อก็รอติดตามแล้วกันเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรจากไทยรัฐค่ะขออภัยมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ภาพของโต๊ะส้มนี่เห็นแล้วก็ขำนะคะคุณผู้ฟังนะนี่ก็นะคะยังย้ำบอกว่าย้ายโต๊ะกลมสีส้มพ้นวัดพุทธไทยสวรรค์เพราะเป็นของอัปมงคลนะคะแล้วก็ใครๆก็เอามาเป็นเรื่องล้อเลียนตลกๆ กันไปสำหรับเรื่องของโต๊ะสีส้มเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการแต่งตั้ง
พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะก็อาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่19นะคะว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505นะคะก็แต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานฉายาสุทธิปุญโญอายุ59พรรษา36วิทยาฐานะนะคะวัดท่าการ้องปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมไปกว่านี้เดี๋ยวเราก็นำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะอันนี้เรื่องราวของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะส่วน

ัพพันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประการค่ะครบจบที่นี่ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีทั้ง2สูตรคือสูตรดอกดกแล้วก็สูตรรองพื้นขนาดบรรจุ25กิโลนะคะก็น้องนุ๊กเกอร์นะคะจัดให้สำหรับเซตนี้ที่ลุงๆป้าๆขอมาอย่างละ1กระสอบนะคะรองพื้น1กระสอบดอกดก1กระสอบกระสอบละ25กิโล2กระสอบก็50กิโลนะคะ2กระสอบรวมกัน 1,000 บาทเท่านั้นค่ะขนส่งเอกชนนะคะโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยค่ะที่087-993-4626 087-993-4626 ส่วนที่ด่านมะขามเตี้ยก็มีปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง2ชนิดจำหน่ายนะคะไปรับได้เลยใครที่อยู่ใกล้ๆไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็โทรหาประกันนะคะ0806264419 0806264419เดี๋ยวประกันบอกให้นะคะโทรได้เลยปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้านะคะใครใช้ก็ไม่ผิดหวังทั้งสิ้นค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้นะคะซีอีโควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนี่คือชุดอาหารเสริมของเรานะคะส่วนชุดดูแลใบหน้าก็จะมีเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมเซรั่มแอสตาซันทีนพลัสแล้วก็กันแดดเนื้อโฟมนะคะแล้วก็ครีมอัลฟาอาบูตินค่ะ4ตัวเนี้ยใช้กลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะส่วนตินนาชัวก็ระงับกลิ่นใต้วงแขนแล้วก็กาแฟแอนด์คอฟฟี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ชงมาวางอยู่ต้องเอามาวางก่อนนะคะเพราะว่าร้อนจัดเลย ดื่มไม่ไหวนี่ผ่านไป40นาทีอ่ะพอได้แล้วนะคะสักหน่อยไม่ล่านะคะใครที่หม่ำอาหารกลางวันไปท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะก็เพิ่มความกระชุ่มกระชวยไม่ถึงขั้นทำให้ตาแข็งอะไรใดๆไม่ได้นะคะแค่ว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะด้วยกาแฟแอนด์คอฟฟี่เป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองนะคะส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะกล่องละ165บาทขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะว่าแล้วก็ขอสักจะบอกว่าสักจิบเนี่ยทำไม่ได้นะต้องเป็นสักอึกเนาะนิดหนึ่งนะคะใครมีใครอยากจะชนแก้วกันไหมหรือจะเอาแค่เฉียวๆฟิวแหมนะคะวันนี้ไม่ได้ชงใส่ในแก้วเก็บความร้อนมาแก้วกาแฟธรรมดานะคะอุ่นแล้วนี่เดี๋ยวถ้าเข้าสู่ชั่วโมงที่2จะเป็นกาแฟเย็นละชงมาครั้งหนึ่งกินได้3รสนะคะ3อารมณ์นะคะแบบร้อนแบบอุ่นแบบเย็นครบเลยแก้วเดียวเนาะบ่ายโมง46นาทีค่ะเมื่อคืนเนี้ยตำรวจนะคะร้อยตำรวจเอกนิตินันท์รองสารวัตรสอบสวนสภ.มาบตาพุดค่ะที่อำเภอเมืองระยองได้รับแจ้งไฟไหม้ร้านจำหน่ายยางรถยนต์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทค่ะก็ประสานรถดับเพลิงนะคะจากเทศบาลเมืองตาพุดจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดแล้วก็เทศบาลนครระยองได้6คันเข้าควบคุมเพลิงซึ่งกำลังลุกไหม้บ้านแล้วก็ร้านจำหน่ายยางรถยนต์อยู่ติดกันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในห้องน้ำบ้านต้นเพลิง2คนคือนายวรสิทธิ์อายุ72และนางพรนิพาอายุ64ทั้งคู่เป็นเจ้าของบ้านสามีภรรยากันนะคะแล้วก็พบว่ารถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านต้นเพลิงและร้านจำหน่ายยางรถยนต์ถูกเพลิงเผาไหม้หลายคัน

0: ซึ่งมีทั้งรถยนต์ของลูกค้าร้านยางแล้วก็รถของนายวรสิทธิ์เจ้าของบ้านด้วยโอ้โหร้านเขาก็ใหญ่อยู่นะมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันนะคะเนี่ยคันที่ถูกเผาไหม้ก็เหลือแต่โครงเลยค่ะหลายคันอีกเหมือนกันที่ไม่ที่โชคดีไม่โดนก็หลายคันนะคะหลังรับแจ้งเนาะก็เบื้องต้นเนี่ยนายดนัยเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองก็ให้ข้อมูลว่าต้นเพลิงก็มาจากบ้านนายวรสิทธิ์เจ้าของที่ดินซึ่งด้านหน้าเนี่ยเขาแบ่งให้ร้านยางรถยนต์เช่าประกอบธุรกิจหลังจากเพลิงลุกไหม้ที่บ้านนะคะก็ปรากฏว่าเพลิงมันก็เลยลามมายังหน้าบ้านที่เช่าที่ดินอยู่นะคะที่เช่าที่ดินเปิดเป็นร้านจำหน่ายยางยนต์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไหม้ด้วยความรวดเร็วด้วยนะและขณะเกิดเหตุเนี่ยสองผัวเมียหนีออกมาจากบ้านไม่ได้ก็เลยพากันเข้าไปแอบอยู่ในห้องน้ำเพื่อจะหนีไฟแต่ก็ปรากฏว่าเกิดอาการสำลักควันเสียชีวิตกันทั้งสองคนก็ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเกิดจากสาเหตุใดนะคะเนื่องจากว่าสิ่งของมันเยอะแล้วก็สองผัวเมียเนี่ยเขาชอบเก็บสะสมของเอาไว้ในบ้านมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านนะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเรียกว่าโชคร้ายกันเป็นแถวละค่ะไฟไหม้บ้านนะคะแล้วก็ลามมายังส่วนด้านหน้าซึ่งร้านยางรถยนต์เขาเช่าเอาไว้เปิดเป็นร้านแล้วในร้านก็มีรถลูกค้าหลายคันนะคะเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยประมาณ 6-7 คันนะแต่ว่าไฟไหม้เท่าที่เห็นก็ไหม้ไป 3-4 คันนะยังมีอีกรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเช่าหน้าบ้านเอาไว้ยาวเลยทีเดียวนะคะร้านค่อนข้างใหญ่อยู่เนาะดูจากในภาพนะคะเพราะว่าจอดรถเรียงกันหลายคันเลยทีเดียวค่ะลูกค้านะคะเอารถมาฝากไว้ที่ร้านยางก็เรียบร้อยเลยทีเดียวงานนี้แถมเจ้าของบ้านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะเจ้าของร้านยางรถยนต์นี่ยังไงลูกค้านะคะก็เสียหายกันหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กอยุธยานะทะเลาะวิวาทบาดเจ็บกันถึง7รายด้วยกันค่ะเมื่อวานตอนเย็นนะตำรวจสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันมีคนเจ็บหลายรายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ตำบลหันตรานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไทยสวรรค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูตำรวจสายตรวจนะคะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคนเจ็บเบื้องต้นเนี่ย7รายก็เป็นเยาวชนอายุประมาณ18ปีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายถูกทำร้ายจนเลือดไหลแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกทำร้ายอีก3รายด้วยกันเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บ4รายส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนคนที่เจ็บเล็กน้อย3รายก็ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทะเลาะวิวาทในศูนย์ฝึกโดยมีข้อมูลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะการต้อนรับน้องใหม่ซึ่งกลุ่มคนเจ็บเนี่ยเป็นเยาวชนที่เข้ามาใหม่ขณะที่กลุ่มก่อเหตุก็เป็นเด็กกลุ่มเก่าแต่ยังไงก็ตามรายละเอียดและสาเหตุที่แท้จริงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ฝึกก็ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับขอให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะคะศูนย์ฝึกอบรมนะคะคนเก่าอยู่ก่อนต้อนรับคนใหม่นะคะประมาณว่ารับน้องใหม่กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันบาดเจ็บ7รายเลือดตกยางออกไป4นะคะมีแต่เหตุการณ์อะไรนักหนาก็ไม่รู้เนาะแต่ละวี่แต่ละวันนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะทางด้านไทยรัฐก็มีลองไปดูนะคะข่าวในกระแสราคาทองวันนี้ล่าสุดนิดหนึ่งค่ะราคาทองวันนี้ ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมง28ที่ผ่านมาก็ปรับไปทั้งหมด21ครั้งนะคะราคาก็ติดลบอยู่ที่400บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออกวันนี้ 68,150 ราคาทองรูปพรรณขายออกวันนี้ 68,950 นะคะแล้วก็ถ้าเราเอาทองคำของเรานะคะ1เส้นหนัก1บาทไปขายที่ร้านทองจะได้เงินเท่าไหร่เวลานี้นะคะเวลานี้ 67,950 บาทค่ะก็ปรับกันครั้งล่าสุดบ่ายโมง28นาทีที่ผ่านมานะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องของราคาทองก็แบบว่าขึ้นลงๆเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเรื่องของอุบัติเหตุค่ะชนกันยับเยินเลยทีเดียวนะคะรถเก๋งเมาค่ะขับชนมอเตอร์ไซค์ทำให้หนุ่มนักดนตรีบาดเจ็บสาหัสส่วนแฟนสาวเสียชีวิตเลยนะคะรถเก๋งเมาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์สภาพรถเก๋งยังยับเยินขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่มอเตอร์ไซค์เขาจะถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะอ๋อแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงเท่าไหร่แล้วบ่ายโมง53นาทีนะคะบ่ายโมง53นาทีเดี๋ยวอ่ะสักครู่นะคะหน้าจอก็อินเทอร์เน็ตก็แหมไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะอ๋อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีไฟไหม้บ้านแล้วก็ไหม้ร้านจำหน่ายยางเมื่อสักครู่นี้นะคะรถเสียหายเบ็ดเสร็จแล้ว12คันค่ะคุณผู้ฟังมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงนะคะรถเสียหาย2คันหน้าจอเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ย12คันด้วยกันนะคะบอกว่าพ่อกับแม่ เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าลูกชายเนี่ยหนีรอดออกมาได้นะคะสรุปนะลูกชายหนีรอดออกมาจากบ้านได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ก่อนดีกว่านะคะหน้าจอเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะของหนังสือพิมพ์ข่าวสดหน้าจอดำตลอดเลยจะหารายละเอียดของข่าวก็ยังนะคะหน้าจอดำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฟังสปอตแป๊บหนึ่งใครฟัง855ฟังต่อนะคะแต่ว่าถ้าใครฟังทาง711เดี๋ยวหมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิศร693สระบุรีฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139 0853-4139
4: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: พร้อมใครชายใดชาย
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช
13: ้ทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนโดยคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดีบุ๋ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอในการพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อออกไปอีก 1-2 เดือนนะครับโดยหลังจากที่ราคาพลังงานนั้นยังไม่คลี่คลายค่าครองชีพสูงล่าสุดนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการรับข้อเสนอพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพาสปอร์ตหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อต่อไปอีก 1-2 เดือนทางนี้คาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนส่วนเม็ดเงินงบประมาณที่เหลืออยู่จะสามารถนำไปต่ออายุโครงการได้และจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์สำหรับปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ต่ออายุโครงการมาจากวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งจะมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาปรับสุดโครงการเช่นกลุ่มที่เข้าร่วมและอัตราการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนด้วยทั้งนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนและร่วมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนดังนั้นจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดค่าครองชีพรวมกว่า40ล้านคนณภพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนแม่ทัพภาคที่1กำกับการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลย้ำทุกขั้นตอนต้องถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
10: ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความละเอียดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมที่กำลังเข้าสู่ห้วงสำคัญเพื่อให้กำลังพลทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบและสมพระเกียรติสูงสุดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่1รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครจากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกำลังพลพร้อมร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งผู้บังคับกองผสมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของส่วนต่างๆเพื่อให้คำแนะนำและกำกับการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดการฝึกซ้อมครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแม่นยำสอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันรองรับการปฏิบัติจริงในงานพระราชพิธีซึ่งทุกขั้นตอนต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
11: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
3: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
12: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
12: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
3: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
12: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
3: อ
12: ้
3: าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
12: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
3: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
1: 0894780889
3: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
12: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
1: 0894780889
12: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเราเจอกันทุกวันเนาะช่วงเวลา 14:00 น.โดยประมาณค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07ชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่ตอนนี้ใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดก็แถมเสื้อแล้วนะคะหรือว่าจะเป็น2ชุดก็ได้เสื้อเหมือนเดิมค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะค่าเล่นนะคะอุดหนุนกันอย่างสม่ำเสมอน่ารักสุดๆเลยแล้วก็รวมไปถึงสึนามิด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889ค่ะ0894780889ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกับการติดตามรับฟังรายการและขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆบ้านเลยที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่องใช้ดีแล้วเห็นผลบอกต่อด้วยนะคะวันนี้ในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดซีมุมเมืองเอามาฝากเหมือนเดิมพร้อมด้วยเคล็ดลับเด็ดๆในเรื่องราวของการเกษตรกับคุณเจ้าไก่หนุ่มหล่อของเราหนึ่งเดียวในรายการ ไม่มีใครหล่อเกินเขาแล้วนะคะและก็ไม่มีใครหล่อมากกว่าเขานะสำหรับคุณเจ้าไก่ของเราน่ารักค่ะคุณเจ้าไก่เนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บโทรพูดคุยได้เลยนะคะรับโทรศัพท์ง่ายสะดวกสบายยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดสายอีกสายนึงอยู่ไม่ต้องตกอกตกใจเดี๋ยวคุณเจ้าไก่โทรกลับนะคุณผู้ฟังนะ0894780889เขาแอบส่งรูปมาให้อีกแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้นะคะโทรมาออนแอร์พูดคุยกันก่อนไปอยู่ไหนแอบส่งรูปอะไรมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวทักทายคุณเจ้าไก่กันก่อนเนาะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับสำหรับเมื่อเช้านี้หลายๆพื้นที่ก็คงจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำคุณสุกัญญา
0: ใช่ที่ลพบุรีก็ฉ่ำเลยฉ่ำแฉะไปเลยทีเดียวเพราะว่าโอ้โหดิฉันแฉะเลยอะ
1: เปียกเลยใช่ไหม
0: เปียกเลยมาเข้าเวรตอนประมาณ 3:30 โอ้ซัดซะเต็มที่เลยฝนตอนแรกก็นึกว่ามันไม่ตกไง
1: อ๋อไม่ตกเหรอ
0: ตอนแรกนึกว่าไม่ตก
1: แล้วสรุปว่า
0: พอมาครึ่งทางมันตก
1: อันนี้อะไรครับฟ้าฝนเนาะครับเราก็ต้องยังไงดีต้องทำอะไรสักอย่างหรือไม่ต้องทำอะไรสักอย่าง
0: ไม่ต้องทำอะไรอะอยู่เฉยอะปักตะไคร้ไม่ทันละ
1: ครับป้าแหววก็โทรมา
0: ทำไมอะ
1: ผมโทรไปเมื่อเช้า
0: เออ
1: แกก็บอกเมื่อคืนโอ้โหมันจะโกรธอะไรป้านักหนา
0: เสียงเปี้ยงเปี้ยงเลยดิ
1: ก็ มันก็ไม่ตกมาเป็นเดือนไง
0: อ๋อเหรอ
1: ที่เสนา
0: เฮ้ยจริงอะ
1: ใช่จริง
0: อุ้ยแถวนี้ว่าตกกันนะป้าแหววมันยังไงเนี่ยฝนไม่ตกชัยนาทใครบนอะไรไว้ป่ะ
1: ก็ผมถึงบอกว่าหลายๆพื้นที่อ่ะเขาก็ไม่ได้ตกนะเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นเขาก็รอฟ้ารอฝนนะคุณสุกัญญาทั้งที่หน้านี้เป็นฤดูฝนนะนะเนี่ยแหละครับก็ดูแลกันให้ดีๆแต่ของผมเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วคึ้มมากครับตกไปปล่อยแต่ตอนนี้แดดออกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อที่ผมส่งรูปไปให้เป็นของพี่อ้อยอยู่อุดรสุพรรณบุรีแกก็ใช้แก๊งหนูทำได้แหละคุณสุพรรณใช้แล้วก็ไม่ได้บอกเขานะไม่ได้บอกเพื่อนบ้านนะอันนี้เอาพันมาล้าไปอีกก็จะไม่บอกอีกจะเก็บไว้คนเดียว แกก็คงหยอกกันเนาะยังได้ยินผมอยู่ใช่ไหม
0: ได้ยิน
1: เออครับตัวนาอีกคนนึงเป็นของพี่ที่เขาอยู่ไหนนะ
0: แถวไหนนะผมก็จะรับโทรศัพท์เองก็จำไม่ได้เน
1: าะผมก็จำไม่ได้แต่น่าจะอยู่แถวไม่ฉะแก้วก็ฉะเชิงเทราละมั้งก็ไปฉีดกระบอกเหลี่ยมครับ
0: ดิฉันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได
1: ้ แล้วก็ใช้มาตั้งแต่เล็ก
0: ๆค่ะ
1: สำหรับหลายๆท่านที่ปลูกกระบอกเหลี่ยมก็อยู่ก็คงจะทราบอยู่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นไวรัสใบหงิกยอดหงิกง่ายครับเป็นแล้วมันลามเร็วแล้วก็ไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะแต่อย่างพี่เขาก็ฉีดใช้ทั้งแก๊งตั้งแต่เล็กเขาบอกว่าไวรัสแทบไม่มีเลยต้นโตดีแข็งแรงครับเนี่ยเราก็อยากแนะนำว่าบางทีเราต้องฉีดป้องกันนะคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: เรารอให้มันเป็นมันก็ยากอะแต่อย่างที่บอกนะครับบอกบ่อยๆเลยว่าหลายท่านมองข้ามหลายท่านคิดว่ามันเปลืองพอมันเปลืองเราไม่ป้องกันมันป พอมันเป็นมันก็เปลืองหนักเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็อยากแนะนำว่าใช้ไปเลยครับใช้แล้วมันได้ผลมันแข็งแรงอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นเมื่อเช้าก็คุยกับน้องเขาชื่อวาสนานะ
0: ค
1: ุณสุกัญญามีวาสนาไหมล่ะ
0: วาสนาเหรอหน้าสถานีมีอยู่4ต้น
1: เออก็พอเขาสั่งไปตอนเมื่อปีที่แล้วเขาก็ใช้มาน่าจะได้2ปีนี้น
0: ะ
1: ปีที่แล้วเขามีปัญหาเขาปลูกถั่วปลูกบัวปลูกพวกเนี้ยพริกพวกเนี้ยไม่ค่อยได้กินยิกมดไวรัสลงหมดเขาอยู่ดอนกลวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อหนูเป็นอย่างนี้พ่อเขาปวดหัวมากเลยมีอะไรที่แบบช่วยได้ไหมผมก็แนะนำน้องเขาไปนะก็เอาไปทั้ง4ตัวแหละคุณสุขชาทั้งบุญโนไรสุดเกียรติลาโมดอิมแพคนั่นแหละก็ใช้ไปใช้มาแล้ววันนี้เขาก็พักไปสักระยะหนึ่งวันนี้ก็แชทมาสักไปอีกผมก็บอกว่าเป็นไงหายไปไหนมาขอว่าพักที่พักทางแล้วรอบนี้ก็ปลูกปลูกก็มีคนมาถามตั้งแต่รุ่นที่แล้วว่าใช้อะไรทำไมถั่วถึงโดกพริกถึงโดกอย่างเงี้ยครับพ่อเขาก็เรียกคุณลุงแล้วกันนะคุณลุงก็บอกว่าก็เนี้ยก็สั่งนี่มาใช้แล้วก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเขาถามพ่อแล้วเขาก็เงียบไปแต่หนูคิดว่าเขาคงคิดว่ามันแพงแล้วน้องก็บอกว่ามันก็ไม่แพงหรอกพี่เพราะมันใช้แล้วมันได้ผลก็ของหนูกับของเขาข้างๆบ้านมันดกก็ต่างกันแล้วปัญหามันก็น้อยอ่ะคุณสุกัญญาของเขาปลูกเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไวรัสเนี่ยเยอะแล้วก็พอเป็นไวรัสเนี่ยพืชทุกชนิดนะครับโอกาสติดผลผลิตที่ดีมันจะไม่ค่อยมีคุณสุกัญญาครับมันก็เหมือนมันเป็นโรคเลยเนาะจะให้มันสมบูรณ์แข็งแรงออกผลผลิตมาเยอะๆลูกสวยๆฝักสวยๆก็ค่อนข้างจะยากฉะนั้นท่านก็ต้องลองนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ถามผมว่าก็ถามเยอะนะมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าทั้งที่ท่านได้ฟังรายการแล้วก็ไม่ได้ฟังรายการแหละคุณสุกัญญา
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องลองเพราะว่าหลายๆท่านใช้อยู่บางทีก็อยากจะบอกพอบอกไปเขาก็ไม่เชื่อบ้างเขาก็ว่ามันแพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดเล็กเราก็มีนะ
0: มีถูกกว่านี้อีกไหม
1: เออผมถึงอยากให้ท่านผู้ฟังซื้อเสียตังค์ทั้งทีอ่ะซื้อที่มันใช้แล้วมันได้ผลใช้ไม่ได้ผลแล้วแบบต้องซื้อตัวนั้นอีกตัวนี้อีกกับมาชีก็ไม่ได้ผลอีกก็ไม่ได้ผลรวมๆกันแล้วมันจะแพงกว่าของเรานะ
0: ใช่
1: แต่ว่าหลายท่านก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: แต่
1: จะเสียทีละ300
0: ไม่แต่เรื่องแบบนี้มันบอกกันไม่ได้หรอกมันต้องลองนะคุณเจ้าไก่ให้เขาได้คือพูดง่ายๆอ่ะให้เขาได้ลองผิดลองถูกเนาะ
1: บางทีเขาไปลองตัวที่มันไม่ได้ผลผมก็เข้าใจนะแต่เราก็พอไม่ได้ผลเขาก็เสียเงินเงี้ยคุณสุภาผักมันก็ไม่ฟื้น
0: เราอ่ะก็ไม่อยากให้เขาเสียทั้งเงินไม่อยากให้เขาเสียทั้งพืชผักหรอกแต่ก็ทำไงได้เนี่ยเขาบอกไม่ฟัง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พอเลือก
0: เอาอีกแล้ว
1: ไม่บอกนะ
0: อย่าเอาความนี้สมองคิดดังไปนะไม่เอาไม่เอา
1: หลายด้านนะผมพูดคุยกับหลายๆด้านต้องบอกก็บอกเขาอยู
0: ่
1: เออมาที่สวนที่ไร่ก็บอกก็เอายาตามมาตั้งให้ดูอยู่เนี้ย
0: เออก็บอกกันเนี้ยก็ตั้งให้ดูเนี้ยมันทำไมไม่เชื่อเว้ย
1: เออแล้วเขาก็บอกใช่เลยแกใช้อยู่แค่นี้เลย
0: นี่วันหลังนะไม่ต้องตั้งให้ดูอย่างเดียวนะผสมและฉีดให้ดูด้วย
1: เออบางทีหลายๆท่านก็บอกงี้ก็ตั้งให้เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็หาว่าฉันหลอก
0: เออก็ตั้งอย่างเดียวไงวันหลังต้องฉีดให้ดูด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องหาอย่างอื่นไปห้อยหรอกตามห้างนะห้างสวนน่ะ เขาก็ไม่เชื่อติห้อยหลายตัว
1: เออ
0: เอาแค่บูมิโนไลน์07ไอ้ฟักเขียวฟันแดงนี่ไปห้อยไว้ก็พอแล้วเอาลำเอาไอ้ตัวสึนามิมั่งไปห้อยไว้นะ
1: เออนั่นแหละก็อันนี้ก็แปลกมากนะคุณสุภัญญาแล้วก็จะหาว่าข้างๆบ้านไม่บอกก็ไม่ใช่นะบางทีเขาบอกเราก็ไม่ได้เชื่อเขาไงก็คิดว่าเขาหลอกอีกเอา เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะ
0: หลอกเขาบ่อยเปล่าเลยไม่เชื่อ
1: เอาไม่รู้ดิ
0: เ
1: ขาอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้หลอกแหละแต่บางความคิดของแต่ละท่าน
0: ก็ไม่เหมือนกันนี่ไงก็บอกแล้วไงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันกับการที่เราไปบอกเลขหวย
1: เออใช่
0: มันไม่เหมือนกันนะเอ้ยวันนี้ฉันไปบ้านนี้ไปวัดนี้มาเจอเลขแม่ตะเคียนเว้ยเจอแม่อันนั้นอันนี้อันนั้นโอ้โหเยอะแยะมากมายกี่ได้เลขอะไรมาแล้วโอ้โหบอกกี่เลขก็จดทุกเลขเลย
1: จดทุกเลขเลยใช่ไหม
0: ใช่ไม่ให้พลาด
1: อันนั้นอันนั้นอ่ะโอ้ยคุยกันสนุกสนาน
0: เออทุ่มทุนสร้างเลยทีเดียวแต่อันนี้เออแปลกนะในเรื่องราวของการทำมาหากินการเกษตรเนี่ยพอบอกแล้วก็ไม่เชื่อเออมันก็แปลกเหมือนกันเนาะดูอย่างป้าแหววเหอะนะเห็นไปบอกคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่ฟังนะเออน่าสงสารป้าแหววเนาะ
1: เออป้าแหววเขาด่าเลยนะมึงอ่ะกูบอกมึงก็ไม่เชื่อกูแล้วมึงมาถามกูอยู่นั่นแหละว่ากูใช้อะไร
0: เออไอ้อย่าดังสิความคิดในสมองเราน่ะ
1: เอาป้าแหววแกพูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อ๋อนี่คือหมายถึงป้าแหววพูดเอามาเล่าให้ฟังใช่ไหมเออนึกว่าความคิดในสมอง
1: ผมถอดคำพูดป้าแหววม
0: าอ๋ออุ้ยถอดเสมือนเชียวนึกว่าป้าแหววมาจัดรายการด้วยเนี่ย
1: ลองใช้ชุดเล็กก็ได้โหแต่ข่าวช่วงนี้ก็ตั้งเยอะเต็มข่าวเยอะนะบางทีเราอาจจะลืมสิ่งที่เราจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างราคาน้ำมันมันไป40แล้วคุณสุกัญญา
0: น้ำมันนี่แอบนะน้ำมันนี่แอบเงียบๆเลยนะไม่กระตุกกระตากเลยนะ
1: ใช่เจอข่าวใหญ่ๆปิดราคาน้ำมันขึ้นกลางคืนด้วย
0: วิทำไมเขาเออทำไมช่วงนี้เขาขึ้นกลางคืนเว้ย
1: ใช่เอ๊ะเราดิยังไงนะ
0: ทำไมเงินเดือนไม่ยอมขึ้นกลางคืนมึงเนี่ย
1: คือพอไม่มีข่าวแบบใหญ่ๆมันกบอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอประชาชนแบบโวยวายหน่อยก็ลดขยับลงมาหน่อยก็ไม่ใช่เนาะหรือยังไงหรือเราเข้าใจผิดหรืออะไร
0: เราอาจจะเข้าใจผิดกันได้
1: ใช่ปะ
0: ช่องแคบยังไม่เปิดมั้ง
1: ว่าจะแม่ว่าจะไปบวชเป็นพระดีกว่า
0: พอเธอช่วงนี้ข่าวในวัดวาก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ไม่ดีใช่ไหม
0: ไม่ดีช่วงนี้ที่เขาบอกว่าเงินทองมันทำให้คนเปลี่ยนไปก็อย่างเงี้ยเนาะ
1: ถูกแล้วก็
0: เฮ้ยนี่คุณไม่ต้องให้ดิฉันเยอะนะเงินเดือนน่ะ
1: เห็นว่ามีหลายวัดนะแต่ว่าเขาก็กำลังแบบเก็บหลักฐานอะไร
0: แต่คนไทยส่วนมากก็อยากไปสวรรค์ก็ไปทำบุญที่วัดกันเน
1: าะถ้าไม่ให้ไปทำที่วัดไปทำที่ไหน
0: โรงพยาบาลก็ได้
1: เ
0: ด็กนักเรียนนี่ตาบงตาบอดนี่เอาข้าวเอาน้ำไปให้เด็กมันกินพ่อแม่เขาทิ้งมั่งอะไรมั่งไม่มีพ่อมีแม่เนี่ยเลี้ยงกันไป
1: เด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้า
0: จริง
1: ใช่ไหมบ้านเด็กกำพร้านี่แถวปากเกร็ดมั้ง
0: เอออุ้ยมีเดี๋ยวนี้มีเยอะ
1: ใช่ไหมหลายพื้นที
0: ่ใช่ลพบุรีก็มีอ่างทองก็มีหลายที่ที่ฉันไปทำบุญมาน่ะ
1: อ
0: ย่างนั้นเราทำไปเลยเราทำแล้วเราได้เห็นเราได้เขาได้กินเราเห็นเขามีรอยยิ้มวันนี้เราได้บุญน่ะ
1: ใช่ไหมเขาก็มีแบบวันนี้อาหารกลางวันก็จัดแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็จัดเขาก็จัดมาให้อะไรอย่างนี้ก็มี
0: ใ
1: ช
0: ่ไหมล่ะใช่ใช่เราบางทีเราจ่ายตังค์ไปเลยเราไม่ต้องไปนั่งทำก็มี
1: ใช
0: ่เออถึงเวลาเราไปอ่ะหรือถ้าเราอยากกินเมนูแปลกๆเราก็จัดไปได้
1: นั่นแหละทั้งนั้นก็ได้บ้านหมูบ้านหมาบ้านแมว
0: แล้วก็เนี่ยบางทีอ่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันนะในรถอ่ะก็มีน้ำมีข้าวบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่ได้ถุงใหญ่หรอกก็ถุง5โลอะไรเงี้ย
1: เอาไว้ทำไมอ่ะ
0: เวลาขี่รถไปไหนแล้วเจอคนที่เขาแบบว่าไม่มีให้เลยไม่ต้องถามเลยว่าเขาเป็นคนบ้าหรือเปล่าคนดีไหมให้เขาเลย
1: อ๋ออ่ะงั้นก็ได้นั่นอันนั้นเขาทุกร้อนอยู่แล้วล่ะเราเห็นอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เราก็จะเป็นแบบพวกแบบเมื่อก่อนเสื้อผ้าเคยเอาไปบริจาคตามวัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แล้ว
1: ไปไหนล่ะทีนี้
0: ก็ให้คนที่เขาอยู่เร่ร่อนตามทางเลยให้เลยรองเท้าเสื้อกางเกงให้เลย
1: ใช่นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
0: อ
1: าจจะแบบมันก็ได้บุญแหละทำที่ไหนก็ได
0: ้ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะทำได้หรือไม่ได้บุญน่ะจะได้ไปสวรรค์หรือนรกอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนเนี้ยทำแล้วมันชื่นใจพอแล้ว
1: ครับไปทำที่วัดเริ่มไม่ค่อยสบายใจใช่ไหม
0: ก็บางวัดเราก็อันไหนที่เราแบบว่ารู้จักสนิทกันก็ทำไปแต่ถ้าเกิดแบบว่าจะบ่นตรงนะว่าวัดที่ใหญ่ๆดังๆนี่ฉันไม่ค่อยเข้าไปอ่ะคุณเจ้าไก่เดี๋ยวมาน่าจะไปวัดเก่าๆแก่ๆแบบไม่ค่อยมีคนไปทำบุญนะชอบอย่างนั้น
1: อ๋อตามอายุเราเนาะ
0: อืมเราแก่แล้
1: ว
0: เออวัดเก่าๆคนแก่ๆคนก็เก่าวัดก็แก่เออไม่ใช่ดิคนก็แก่
1: เออ
0: นี่เสียงนี่เสียงจากหัวคุณเลยฉันรู้เลย
1: คือวัดเนี่ยก็ดีอยู่ทุกวัดนั่นแหละแต่คนที่ไปอยู่ในวัดเนี่ยอาจจะมีดีและก็ไม่ดี
0: คนเราไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังคะคนเราไม่เหมือนกันนะอย่าไปอะไรมากมายทุกวันนี้เราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบก็พอแล้ว
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: ทำการเกษตรชอบเอาบูมิโนไลน์07ไปใช้ฉีดพ่นไปเถอะเดี๋ยวนี้ชุดใหญ่ใครสั่งชุดเดียวก็แจกเสื้อ
1: ใช่ชุดแก๊งหนูทำได้นะบูมิโนไลน์07ลามุดปากเขียวอินแตกฝาแดงเนี้ย
0: ใช่
1: แจกเสื้อครับเมื่อเช้าผมไปราชบุรีมาไปดูของบางหวังเขาปลูกมาแล้วนะคุณตุ๊กโอ้แม่ค้าที่รับผักเขาแบบบอกผมว่าช่วยเข้าไปดูให้หน่อยเพราะว่าเขาทำเจ๊งมาหลายรอบแล้ว
0: อันนี้
1: เป็นรุ่นปลดหนี้เขานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แนะนำให้เขาใช
0: ้นี่ทำเป็นวัตถุมงคลเลยรุ่นปลดหนี้คุณนี่การเกษตร
1: ไม่ได้รุ่นขอบโต๊ะเป็นแค่รุ่นปลดหนี
0: ้วนมาอีกแล้วนี่เดี๋ยวชวนไปดูราคาเลยนะถ้าวนมาแบบนี
1: ้เออก็แนะนำให้เขาใช้ซึนามิช่วงแรกก่อนผู้ต้นโตดีสมบูรณ์มากคุณสุกัญญาแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหายืนใต้ต้นเลยทั้งที่ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับคือฝนตกบ่อยแล้วก็พอหยุดตกสลับมาร้อนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าดินชื้นดินแฉะดินฉ่ำเนี่ยระบบรากมันจะไม่ค่อยเดินพอไม่เดินเนี่ยต้นมันก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตมันก็จะทำอะไรลำบากเราดูไปก็ไม่สบายหูสบายตาเนี่ยจะแนะนำตัวสินนี้ไปฉีดพ่นมะพร้าวแกงหนูนั้นได้ไปฉีดเลยนะโตดีมากคุณสุกัญญาใช้ได้กับทุกพืช นะครับพวกถั่วบัวเนี่ยได้หมดเลยครับนาข้าวก็ใช้ได้ครับมันเนี่ยยังมันยังไม่มีใครสั่งไปใช้คุณสุกัญญาถ
0: ้
1: าอะไรที่ปลูกมันอยู่เนี่ยแล้วฝนมันลงบ่อยๆเนี่ยลองเอาซูนามิไปฉีดพ่นที่โคนต้นมันหัวมันจะได้ไม่เน่าอันนี้ก็ช่วยได้นะผมก็แนะนำไว้สำหรับท่านที่ฟังรายการนะเพราะว่าท่านที่ฟังรายการเรามีหลากหลายพืชเราก็อยากให้ป้องกันไว้เพราะว่าบางทีเจอฝนหนักๆเนี่ยมันเริ่มลงหัวแล้วอย่างเงี้ยคุณตาใกล้จะเห็นตังแล้วว้าเน่าซะ
0: เน่าอีกแล้วขุดมาไม่ได้มันเลยโอ้โห
1: ได้แต่เผือก
0: นี
1: ่ไม่ใช่
0: ปลูกมันจะได้เผือกได้ไง
1: ไม่มีหัวมันดีให้เราเลยมีแต่หัวมันเน่าอ่ะ
0: เออนี่สิมันนี่ไม่คุ้มค่าเลยเอาคนงานไปเก็บหัวหมูหัวมันเอ้ย
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่เจ๊อัน
1: นี้ระวังนะเพราะโลกพืชปัจจุบันเนี่ยมันแปรผันตามสภาพอากาศเป็นหลักด้วยแล้วด้วยแหละคุณสุกัญญาตอนนี้นะแล้ววันนี้นี่ผมไปราชบุรีมาผมบางหวังเขาบอกว่าเมื่อเช้าหมอกเต็มเลยผมก็ต้องบอกหรือฝุ่น PM บักมาบอกน่าจะหมอกนะเพราะว่าลมเหนือเริ่มมาแล้วนะคุณสุวรรณ
0: ค่ะใช่
1: ลมเย็นๆนะ
0: ลมเย็นๆมาแล้ว
1: ก็ระมัดระวังนะโรคพืชจงเช้าขึ้นน้ำล้างใบได้ก็ดีเพราะว่าถ้ามีหมอกมีน้ำค้างอะไรพวกนี้โรคเชื้อราทางใบก็จะมากวนพืชผักที่ได้ปลูกกันแหละ
0: ค่ะ
1: ช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสิบเมืองครับสำหรับวันนี้เห็นราคาแล้วก็น่าเห็นใจหลายท่านเนาะเริ่มจากผักใบเบอร์สวยครับวันนี้กวางตุ้ง14บาทนะครับขึ้นช่าย50คะน้า10ถึง12บาทอันนี้เบอร์สวยนะเบอร์รองต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะคุณสุกัญญาตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ประกาศหอม30ผักบุ้งจีน16บาทใบกระเพรา25แมงลัก45โหระพา10บาทต้นหอม70ผักชีไทย130บาทผักชีลาว25บาทประกาศขาวลุยนะครับ10บาทกะหล่ำปลี9บาทมาฝั่งผักลูกบ้างอย่าตกใจนะครับวันนี้แตงกวา8บาทครับทางร้าน 5-6 บาททางไทยอ่อน10บาทวันนี้เหลือเลขหลักเดียวนานมากเลยนะครับแตงกวาแตงร้านที่มันเหลือเลขหลักเดียวอ่ะคุณเนี่ยช่วงนี้มาให้เห็นแล้ว ั่วฝักยาว25บาทมะเขือปลอด15ถึง18บาทมะเขือยาวก็เท่ากันมะระจีน24บาทมะละกอดิบ6บาทมะเขือเทศสีดานครับ24บาทพริกขี้หนู40กิโลส่วนกับกะเหรี่ยง90ถึง100นะครับยำแดงยำเขียว40บาทพริกเหลือง80บวบเหลี่ยม12บาทฟักเขียวอ่อน12บาทมะเขือพวง40บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับใจคอชักไม่ดีแล้วคุณสุกัญญาราคาหล่นลงมาเหลือเลขหลักเดียวนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ต้องพยายามดูแลนะอย่างที่ผมบอกอะมันเริ่มอากาศเปลี่ยนเนี่ยโรคพืชมันมาไวมาไวมันเสียหายไวครับถ้าเราป้องกันได้ดีนะครับผลผลิตเราเสียหายน้อยเนี่ยคนอื่นเสียหายเยอะราคามันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ครับก็พยายามดูแลดีช่วงท้ายเดี๋ยวให้คุณสุกัญญาบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งสายท่านจดไม่ค่อยทันนะเนาะ
0: จ้ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะ0894780889สนใจผลิตภัณฑ์ทักได้เลยเบอร์นี้ค่ะวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AMD สิครับกาแฟสมุนไพร AMD ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AMD ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AMD Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AMD Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AMD Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AMD Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับทำบาปบนลงจากพี่นางครับสิริพรอำไพพงศ์ร้องเพลงเพราะๆทักทายคุณผู้ฟังไปจากรุ่นของวสป.711ครับพบกันในช่วงเวลานี้เป็นประจำทุกวันครับโดยผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับมีความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็ให้ข่าวสารสาระฟังสั้นๆดูเหมือนจะไร้สาระแต่มันมีสาระแฮะคุณผู้ฟังก็บอกเพิ่งเคยฟังเปิดมาเมื่อวานนี้วันนี้ก็บอกให้พูดถึงเรื่องยิวอิสราเอลต่ออีกสักวันได้ไหมบอกผมจะเอายาวเลยละไม่ต่ออีกสักวันแล้วเพราะกำลังเข้มข้นกำลังเข้มข้นกับพวกที่เอาเปรียบครับแล้วรู้ไหมอิสราเอลเนี่ยเขาออกต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่แค่ภาวะสงครามสงครามนั้นคนที่ออกไม่ได้คือคนที่ไม่ค่อยมีสตุ้งสตังคนที่ออกมานอกประเทศเพื่อจะมาไม่ใช่มาท่องเที่ยวมาตั้งรกรากเนี่ยเขามองประเทศไหนบ้างเขาเป้าหมายหลักเขามองประเทศไทยไว้เลยเพราะก็ถือว่าเศรษฐกิจประเทศไทยก็ดีและเรื่องของศาสนานี่อิสระเสรีเขารู้เลยว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนแอนตี้เขาเพราะบางประเทศเขาไม่ให้เข้าโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยและอิสราเอลเนี่ยมีคู่รักคู่แค้นที่ประเภทแบบว่าค่อนข้างจะเยอะทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคแต่พอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาบอกเขาอยู่อย่างสุขสบายทางด้านกฎหมายก็ไม่เข้มงวดความเป็นอยู่ก็แบบอยู่ที่ไหนก็ได้ครับผิดกฎหมายก็อยู่ได้เงินตัวเดียวที่ซื้อคนไทยได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่แก้ไขกันตั้งแต่แรกอีกหน่อยลูกหลานก็เต็มบ้านเต็มเมืองถามว่าเขาตั้งโรงเรียนอิสราเอลสอนอิสราเอลสอนกันเองอะไรกันเองเนี่ยทำได้เหรอในหมู่บ้านเขามีทั้งตัดผมดัดผมเขาทำได้เหรออาชีพเหล่านี้บนผืนแผ่นดินไทยเราคนไทยเราทำได้ทั้งนั้นเราห้ามคนต่างด้าวทำแต่คนไทยเราทำได้เพราะเราเจ้าของประเทศแต่ทำไมพวกนี้ในหมู่บ้านเขามีทั้งร้านตัดผมมีทั้งร้านดับผมมีทั้งโรงเรียนอิสราเอลสอนภาษาด้วยกันครับเรียกว่าไม่ให้คนอื่นได้กินเลยละของเขาถ้าเขาทำเขาอยู่เป็นหมู่บ้านพอๆกับจีนเทาเนี่ยแหละครับซื้อหมู่บ้านยกหมู่บ้าน300 400ล้านอะไรเขาก็ซื้อนี่แหละครับถึงบอกว่าตอนนี้เริ่มตื่นตัวต้องขอบคุณคุณสนธิลิ้มทองกุลครับที่เราจะทวงคืนประเทศไทยแต่เราไม่ได้ทวงคืนในลักษณะว่าเอาประเทศไทยของเราทวงคืนตรงที่ว่าต่างชาติเข้ามาครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยมาเป็นใหญ่ในประเทศไทยจึงต้องแก้กฎหมายเนรเทศกันนี่แหละครับวันนี้ลองฟังดีครับว่าเราต้องการคืนประเทศไทยเรายังไงแล้วรู้ไหมว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเป้าหมายของชาวอิสราเอลคือต้องการมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยลองฟังข่าวนี้จากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับ
1: เรื่องของสงครามไม่ได้ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยหนีออกจากบ้านเกิดนะคะแต่ว่ากำลังทำให้บางประเทศเนี่ยถูกจับตานะคะในฐานะบ้านหลังใหม่แล้วไทยนะอยู่ตรงไหนในแผนที่นี้ไปดูดร.เลอพงษ์สายิตเนี่ยพูดเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะดร.เลอพงษ์เนี่ยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่ากลุ่มนักธุรกิจชาวยิวที่กระจายตัวอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการเข้าไปศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศทางด้านความปลอดภัยศักยภาพทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนช่องโหว่ทางกฎหมายและปัญหาคอร์รัปชันเพื่อประเมินว่าประเทศใดเนี่ยจะเอื้อต่อการเข้าไปใช้ชีวิตลงทุนหรือว่าทำธุรกิจเห็นไหมว่าเขามีการวางแผนโดยมองว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นอาจถูกนำกลับไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับชาวอิสราเอลหากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลนั้นมีความไม่มั่นคงและจำเป็นต้องมองหาประเทศปลายทางหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในประเทศที่ว่าเนี่ยดร.โลพงศ์มองว่าสิ่งที่ยิวเนี่ยเขาสนใจก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะ
2: อืมค่ะแล้วที่ไหนถ้ามาประเทศไทยเขาจะไปไหนกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม
1: ่
2: นะคะนี่คือจุดหมายปลายทางที่เขาเนี่ยมุ่งมานะคะด้วยความสนใจสำหรับเมืองในประเทศ

0: เพียงเรื่องความปลอดภัยแต่รวมถึงความสะดวกในการทำธุรกิจการพำนักการขอสิทธิ์พำนักหรือสัญชาติและประสิทธิภาพของระบบกฎหมายในการป้องกันการใช้ช่องโหว่คราวนี้สำหรับไทยเราเนี่ยนะคะเรื่องนี้แหละสำคัญมากแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าเอ้าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดนี้แหละพูดถึงเรื่องนอมินีนะคะสำหรับประเทศไทยประเด็นที่ถูกตั้งคำถามหนักที่สุดก็คือการใช้นอมินีเพราะกฎหมายไทยกำหนดข้อจำกัดหลายด้านสำหรับคนต่างด้าวทั้งการประกอบธุรกิจบางประเภทและการถือครองที่ดินขณะนี้หากมีการใช้บุคคลไทยหรือบริษัทไทยเป็นตัวแทนถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างชาติก็อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบเป็นรายกรณีไปด้วย
1: และนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้จบอยู่ที่คำถามว่าชาวอิสราเอลจะเข้ามาไทยมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าต้องถามต่อว่าเข้ามาทำอะไรหรือว่าถือครองอะไรแล้วก็ใครเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วเงินทุนเนี่ยมันมาจากไหนและมีคนไทยทำหน้าที่เป็นนอมินีหรือไม่เพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะนำไปสรุปได้ว่าเป็นการอพยพหรือว่าตั้งถิ่นฐานทั้งหมดขณะที่ข้อมูลทางการที่มีการเผยแพร่โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระบุว่าเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวยูเดินทางมาเข้าไทยเนี่ยนะประมาณ 400,000 กับ 20,000 ครั้งอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดินทางออกกว่า 450,000 ครั้งส่วนช่วงเดือนมกราคมพฤษภาปีนี้มีผู้เดินทางเข้าไทยกว่า 143,000 ครั้งและเดินทางออกกว่า 152,000 ครั้งด้วยกันดังนั้นตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดนั้นกำลังย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ถาวรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็กำลังถูกจับตาก็คือว่าการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติแล้วก็โครงสร้างนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างหากค่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะหลังจากเกิดประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มชาวอิสราเอลและชาบัตเฮาส์ในภูเก็ตก็ทำให้หน่วยงานรัฐเพิ่มการตรวจสอบธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยถือหุ้นแทนรวมถึงการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะประเด็นนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อถือครองทรัพย์สินหรือควบคุมธุรกิจโดยอำพรางเพราะถ้าว่าพบว่าการใช้นอมินีจริงสิ่งที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติแต่ว่าต้องลากไปถึงคนไทยที่ถือหุ้นแทนค่ะผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่อาจละเลยหรือเอื้อประโยชน์นะคะคำถามก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยว่าถ้าไทยเรากำลังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนและทุนจากทั่วโลกเราพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ของคนไทยนะคะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ชมที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือว่าช่องโหว่ของกฎหมายไทยเนี่ยแหละกำลังถูกใช้โดยใครนะคะแล้วก็ใครกำลังได้ประโยชน์จากช่องโหว่นั้นเพราะว่าการปกป้องอธิปไตยของประเทศในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบแต่ว่าอาจจะอยู่ในโฉนดที่ดินหุ้นบริษัทใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้วก็ทางการเงินด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงค่ะ
2: ว่าอิสราเอลที่เข้ามาตั้งเขาเรียกว่าตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันลามไปถึงขั้นที่ว่ามาดูกันว่ามีการครอบครองที่ดินครอบครองอสังหาริมทรัพย์มากมายโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ในประเทศไทยคุณผู้ชมมันก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าเราปล่อยให้เกิดแบบนี้มาเนิ่นนานอย่างนี้ได้อย่างไรและกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยที่บอกว่าเอาเนี่ยมีกฎหมายใหม่ที่จะใครที่ทำผิดกฎหมายจะในประเทศเลยมันเป็นคำตอบของทุกปัญหาหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยในรายการคุยคำช็อตเราพูดเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของขวัญเนี่ยเป็นท่านอาจารย์หรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลอพงษ์สายีค่ะท่านพูดแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชาวยิวอิสราเอลบอกว่าการเข้ามาตั้งรกรากของชาวอิสราเอลในประเทศไทยเพราะไทยเราเป็นประเทศที่มีเสรีภาพค่ะมีขนบธรรมเนียมที่ดีคนไทยก็มีไมตรีจิตอบอ้อมอารีแล้วไทยก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะอิสราเอลค่ะแต่ว่าหลายประเทศต้องการเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในอิสราเอลและฉนวนกาซานี่เป็นเหตุที่ทำให้คนยิวจำนวนมากไหลออกจากประเทศเขาแล้วไปหาหมุดหมายใหม่และนั่นก็คือประเทศไทยเมื่อมาตั้งรกรากแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีการทำธุรกิจตามมาประเด็นที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็มาจากการเปิดเผยข้อมูลของประชาชนเองนั่นแหละกระแสที่เกิดขึ้นจากชาวอิสราเอลไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ก็ไม่อยากให้ใช้คำว่าต่อต้านชาวยิวเพราะเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องแยกแยะเพราะยิวเองก็แบ่งออกเป็นหลายนิกายค่ะ
3: ที่มีปัญหาในวันนี้คือองค์กรไซออนิส ที่มีแอนตี้ซายอนิสต์เกิดขึ้นด
4: ัง
3: นั้นเนี่ยอิสราเอลคือเป็นองค์กรซายอนิ

0: พวกที่ต่อต้านต้องแยกนะฮะประเด็นว่าต่อต้านยิวกับต่อต้านแอนตี้ซายอนิสต์คนละส่วนกันวันนี้นะฮะข่าวออกมาแคนาดาเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษบอยคอตสินค้าของอิสราเอลที่มาจากเวสต์แบงค์คือมันทำให้รู้ว่ากระแสต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลประชาชน people to people เพียงเท่านั้นตอนนี้คือหลายประเทศในระดับรัฐบาลเองก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยคือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยผมมองว่ามันเป็นลักษณะกระแสต่อต้านเป็นโดมิโนในหลายประเทศนะฮะพร้อมกับพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนอิสราเอลมีอยู่ดีกว่าอย่าไปใช้คำพูดแรงๆดังเช่นที่บอกว่าตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินของเขาคำพูดเนี้ย Promised Land เนี่ยหรือว่าแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้สัญชาตญาณของชาวอิสราเอลดังนั้นถ้าสถานทูตต้องการจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนอกเหนือจากแผ่นพับเนี่ยควรจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าถูกไหมฮะควรจะมีอะไรเฮ้ยขนบธรรมเนียมประเพณีท่านทูตบอกว่าคนอิสราเอลไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีถูกไหมฮ
1: ะ
0: วัฒนธรรมผมก็ดูสัมภาษณ์นะฮะแต่อยากจะบอกว่าการขโมยเนี่ยมันไม่ต้องใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยแล้วยังไงทั่วทั้งโลกมันก็ไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าไปทำอะไรที่มันอุกจักอุกอาจที่คาเฟ่อะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วนะฮะก็อยากจะฝากไว้ช่วงนี้เท่านี้ก่อนละกันในประเทศไทยนะ
1: คืออาจารย์ฤพงษ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดอยากจะแก้ไขจริงจังเนี่ยคือทางสถานทูตนะคะอิสราเอลประจำประเทศไทยอาจจะต้องมีแอคชั่นอะไรที่มากกว่านี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์นัทมงคลนาวินค่ะนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมอาจารย์นัทบอกค่ะว่าอย่างแรกก่อนอื่นเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับหน่วยงานภาครัฐก็แล้วกันที่ตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เห็นด้วยกับหลายสิ่งที่ทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุณศิหศักดิ์เนี่ยมีการเชิญท่านทูตอิสราเอลมาร่วมหารือแต่ให้ลองมองย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ลักษณะคล้ายๆกันอย่างเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีที่กลายเป็นคลิปไวรัลเลยนะคะเราจะเห็นค่ะว่าแอคชั่นของสถานทูตเองเขาออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้รวดเร็วขอโทษประเทศไทยและยังทำคลิปขอโทษคนไทยเรื่องนี้ก็ถือว่าได้ใจคนไทยมากๆและแน่นอนว่าเราก็คงจะคาดหวังแบบเดียวกันว่าอยากจะเห็นสถานทูตอิสราเอลทำเช่นกันเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฟรีวีซ่าจาก60วันเป็น30วันอาจารย์นัทบอกค่ะว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจริงๆค่ะ
2: ครับแล้วคงจะต้องบอกว่าใครที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใครที่จะต้องดูแลลึกลงไปว่าเขามาครอบครองหรือลึกลงไปว่าเขามายึดพื้นที่ตรงไหนครับเราบอกว่าให้เขาอยู่เพียงจาก60วันเหลือแค่เพียง30วันใครที่จะตรวจเช็คว่าการบินเข้ามาแล้วมีการออกไหมใน30วันตรวจเช็คได้ง่ายเลยครับถ้าไม่ออกนั่นแสดงว่าเขาทำผิดกฎหมายแน่นอนไม่ต้องไปค้นตรงไหนเลยครับไอ้ค้นต้นขาเข้ากับขาออกท่านเลยครับเข้ามา30วันแล้วเกิน60วันแล้วอ้าวเราต้องไปตามคนเหล่านั้นตั๋วออกไม่มีมีแต่ตั๋วเข้าแล้วเข้ามาเท่าไหร่นี่มัน90วัน100วันแล้วนั่นแหละครับผมว่าตามตัวไม่ยากถ้าจะทำกันอย่างจริงจังนะครับ
3: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: สามนาทีที่เหลือรับฟังเพลงแล้วก็ร่ำลากันขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกันทุกวันครับเราไม่มีวันหยุดนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้25นาทีทุกวันครับส่งท้ายจากนางเอกประจำทีมงานของเราครับสาวสวยน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากแชมป์ใหม่หมด25สมัยส่งท้าย ้ายงานเพลงคอยพี่ที่สวนลำไยครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใด
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
10: ศาสิกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1พร้อมคัดค้านการประกันตัวอีกสักครู่กลับมาครับ
11: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็มี

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจได้คุมตัวสมิโชตและสีกาเอนะครับฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
3: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวนายอดิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวเข้าสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่10กันยายน2569ช่วงเวลา 23:10 น.ซึ่งจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีโดยนายโชติฝากขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เคาะยุทธพรอิสระชัยนะครับนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งศาลฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานเข้าให้ข้อมูลนะครับติดตามได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขพ.ศ. 2569ว่ารายชื่อในส่วนของประธานสภาได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้วคือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ส่วนราชการอื่นนั้นตนไม่ทราบส่วนความคืบหน้าในการส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบกรณีปปช.มีมติยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการอยู่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เท่าที่ทราบคือได้มีการทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เข้ามาชี้แจงทั้งผู้ร้องและเจ้าของเรื่องตนรับรู้เรื่องนี้เพราะการทำหนังสือต้องออกในนามรัฐสภาอย่างไรก็ตามใกล้ถึงวันส่งให้ศาลฎีกาแล้วหรือไม่นั้นนายโสพลระบุว่าเมื่อได้ความเห็นมาแล้วจะเอามาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ซึ่งที่ทราบนั้นได้มีการเซ็นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวจากเนเธอร์แลนด์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนระหว่างเมืองซูสและเซอร์เนสในแคว้นกราวเบเดนซึ่งเป็นพื้นที่เทือกเขาแอลป์นะครับมีการส่งรถพยาบาลหลายคันและเฮลิคอปเตอร์5ลำนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้โดยสารอยู่บนรถบัสคันดังกล่าว48คนทั้งหมดเป็นชาวดัตช์ขณะที่โฆษกตำรวจระบุว่ารถบัสพุ่งชนแผงกั้นริมถนนก่อนจะเสียหลักพลิกความเบื้องต้นเชื่อว่าไม่มีรถคันอื่นเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสาเหตุและรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
5: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
2: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับพี่นันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงคลนะครับชาวสิงห์บุรีกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนประจำนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนประจำหรือแฟนใหม่ของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพก็ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามาเจอกันทุกวันครับเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับมีเพลงพระพรมาฝากกับไม้เวชาคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถและวิสันผีพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟทินชายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันช่วงนี้ข่าวสารที่เป็นไวรัลก็ไม่พ้นเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าศึกนะฮะระหว่างพระกับสีกานะครับซึ่งมีมามากมายเป็นข่าวต่างๆมาเป็นปี2ปีแล้วพระสงฆ์ก็ยังไม่หวั่นไม่ไหวไม่กลัวโดนจับได้ก็ยังชะล่าใจแล้วก็ประพฤติผิดนะฮะนั่นคือไปเสพเมถุนกับสีกานะครับนั่นคือหลวงพ่อโชตินะหลวงพ่อโชติวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับทำให้ศรัทธาของญาติโยมที่เคยมีแบบนะแบบว่าไม่นะไม่แบบว่าไม่หลงเหลือความเป็นตัวตนเลยคือหลงและก็ให้ความเคารพเรื่มใสต่อหลวงพ่อโชติวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงไปอย่างนะหมดเนื้อหมดตัวทุ่มเทหัวทิ่มหัวต่ำไปแล้วแล้วก็มาทราบข่าวสารตรงนี้ไปแอบเสพมีถุนแล้วก็ยักยอกเงินวัดแม่สิกาอีนะครับแล้วก็ยังยักยอกเข้าบัญชีส่วนตัวอีกเป็นร้อยล้านแล้วก็เงินสดที่ชุดกับจับกุมไปจับกุมหลวงพ่อโชติเนี่ยหลวงพ่ออติโชติเนี่ยเขาบอกมีเงินที่อยู่ในกุฏิเป็นหลักร้อยล้านนับจนเครื่องพังยังไม่ยุติเลยว่ามันจะหมดเท่าไหร่คงจะไปนับกันต่อมีบทสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็เรื่องราวของคลิปเนี่ยโอ้โหเห็นกันอย่างทั่วหน้านะที่พระอาจารย์อดีตพระแล้วล่ะหลวงพ่อโชตินะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่อยู่ในระหว่างเสพเมถุนกับสีกาอีนะครับที่โต๊ะกลมแห่งหนึ่งนะโต๊ะกลมอยู่ในกุฏิเป็นที่จัดข้าวปลาอาหารสำหรับหลวงพ่อโชติเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระแสไวรัลบอกว่าแรกๆขังเนาะหลังๆนี่ประธานโทษนะเขาพูดข่าวสารต่างๆก็บอกแรกๆขังตอนหลังนี่แข็งเนาะแหมปรากฏภาพจนชาวพุทธเนี่ยหัวใจตกวูบเหมือนไอ้ตุบตกน้ำเลยทีเดียวยังไงก็แล้วแต่พระดีอย่างมากมายหลายองค์ที่จะดำรงคงอยู่คู่กับประเทศไทยพุทธศาสนาต่อไปสืบต่อไปนะพระที่ดีก็จะเจริญรุ่งเรืองพระที่นะประพฤติไม่ดีผิดศีลผิดธรรมถึงขั้นปราชิกแล้วก็คดโกงเงินวัดนะอะไรก็แล้วแต่บอกว่ากรรมนะติดจรวดไม่ต้องรอทำนะไม่ต้องรอชาติหน้าละชาตินี้ก็ออกผลไวได้ผลจริงหลายคนก็มาแซวบอกนะคำพูดที่จริงนะพระคงไม่ได้พูดหรอกบอกว่าโย
มรวยชาติหน้าพระรวยชาตินี้ทำให้ศรัทธาคนไทยนี่เสื่อมถอยจริงๆนะครับเป็นว่านะครับไม่อยากจะเสนอข่าวสารแบบนี้มากๆทำให้ศรัทธาของชาวไทยที่กลับมาหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้โดนยับเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงตาแย้มแห่งวัดวัดอะไรเอ่ยดวงตาแย้มอ่ะที่จังหวัดนครปฐมอ่ะนะครับก็ตรงนั้นก็โดนสีกานะฮะเอาเงินไปแล้วก็ยักยอกเงินโอ้หลักจะหลายร้อยล้านนะนะที่แย้มเนี่ยและโดนลงโทษนะฐานวันไล่ขิงฮะวันไล่ขิงนะครับแล้วก็ตัดสินจำคุกไปแล้วถึง50ปีนะครับและสิกาเกณฑ์ก็โดนไป8ปีเงินทองเขาก็ยึดไปทั้งหมดนะครับเหมือนกรณีสิกากอล์ฟที่ไปสึกพระชั้นราชชั้นเทพชั้นโอ้โหธรรมนะไปสึกแล้วก็เงินก็โดนทางการเขายึดไปหมดแล้วก็โดนดำเนินคดีด้วยเช่นนี่แหละครับนะหลวงพ่อโชตินี่แหละก็ไม่แคร์ว่าจะโดนยึดทั้งหมดเพราะเป็นเงินวัดนะได้มาจากการทำบุญทำกุศลของพุทธศาสนิกกชนนะครับที่ไปวัดพุทธไทยสวรรค์แล้ววัดพุทธไทยสวรรค์นี่เป็นวัดที่โด่งดังมากเป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงแล้วก็โบราณสถานต่างๆที่พระปางสวยสดงดงามสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองคือรัชกาลที่1สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองอายุหลายร้อยปีนะฮะก็ 5-600 ปีแล้วนะครับแล้วก็เหรียญเหนือดวงใช่มั้ยครับที่คนนิยมชมชอบเหรียญทองคำหลักแสนหลักล้านคนใหญ่คนโตก็เช่าเอาไปแขวนของคอทำให้เหรียญเนี้ยไปติดมือนักเลงพระจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวขาดทุนเล็กง่ายๆไม่มีใครเช่าต่อนะที่จริงสร้างจากทองคำประมาณสัก50สตางค์เนี่ยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3-4 หมื่นบาทแต่ว่าเป็นพระแล้วเนี่ยมูลค่าหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกเข้มขลังวันนี้ได้เสื่อมถอยไปแล้วนะเพราะว่าพระที่ปลุกเสกคือพระโชตหลวงพ่อโชตสมีโชตฤทธิโชตนี่แหละนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตฉบับย่อๆให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่าท้ออย่าถอยพระดียังรอท่านอยู่อีกมากมายไม่ต้องไปไหนไกลวัดไกลบ้านท่านนั่นแหละทำบุญกันเข้าไว้อาจจะมีหลวงตาแก่ๆไม่มีความรู้มากมายอาจรูปร่างอาจจะไม่หล่อเหลาเอาการหรือโอ้โหไม่ผ่องใสเหมือนเจ้าคุณหรือเจ้าวาดวัดใหญ่ๆไม่มีรถยนต์ฮะเดินวินทบาทไปไหนนะอะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้ไม่มากไม่มายแต่ดำรงคงอยู่ทำพิธีได้เหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ทำบุญและแม้กระทั่งสวดงานศพทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละดำรงคงไว้ทำนุบำรุงวัดใกล้บ้านท่านดีที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยพูดกันตรงๆเกิดมานะเกิดแก่เจ็บตายวัดที่เราจะเผาก็คือวัดที่อยู่ใกล้บ้านเรานั่นเองนะครับนี่คือใหญ่ท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็วัดใกล้บ้านท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันยาแก้กระสายตราลงฟ้าโอสถและกาแฟทินแฉกาแฟและวิซอนดูแลดวงตานะครับของใกล้จะหมดอย่างไรหรือต้องการไปทดลองหลายท่านของหมดไปแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมาที่0836931999หลายท่านเครียดนะจากหน้าที่การงานการอยู่การกินสารพัดเลยยังไปเครียดกับข่าวสารต่างๆมากมายนะครับด้วยความนะรักและศรัทธาในพุทธศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระนี้ไม่จบไม่สิ้น
นะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินวันนี้มาทลายความเครียดนะพูดข่าวแล้วผ่านมาก็ผ่านไปมาทลายความเครียดกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับรอสัญญาใจมดรังสิมันต์

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจะติดลิ้นอร่อยจะติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มทุกวันดีทุกวันครับวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลิเซไรด์ใช้สารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตัวนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับนั่นแค่มันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์นะครับมาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปเป็นแซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับดีมากแพงมากแล้วก็มีสารตัวช่วยในการดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษนำขับมักเมือกมันของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาระบบขับถ่ายดื่มไป5นาที10นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับคุณเพลิดเพลินสมใจเสร็จแต่ดีผมหนักขึ้นเมื่อ ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นร้านเทียนลินจือสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีนะครับมีใบเปกโกสกัดส่งเสริมความจำชงกับน้ำร้อนนะครับจะละลายกลิ้งอยู่บนซิ่งเม็ดติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทและแยกผิงเยอะแยะอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาทั้งหมดตอบโจทย์ด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของจอประสาทตาเสื่อมมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องถ่านวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีนพายอินพีมาตรฐานโลกนะครับแล้วก็สุดยอดสุนทรไทย 100% สุด1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงกายหญิงชายเวททองแหวกกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานกำลังไขมันปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานแล้วจะดีขึ้นแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะฉี่ลดขากางเกงกันปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทานเนาะเกี่ยวกับตอนลูกหมากด้วยฐานสุดหนึ่งท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทางร่างกายและจิตใจเนี่ยมันเหี่ยวย่นหย่อนยานเนี่ยฟื้นฟูให้เรื่องลมดีอะไรก็ดีไปหมดฐานสุดหนึ่งนะครับทานเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสุดสองด้วยนะครับสุดสองเป็นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะปวดเมื่อยตามร่างกายชาปรือมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กินข้าวไม่ได้นะทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับสบายดีถ่ายก็สะดวกหลายท่านท้องผูกเป็นแผลดึก5วัน7วันยังไม่ถ่ายไปกล่อมอัดจมไม่ให้แข็งไปไม่ให้อ่อนไปและถ่ายแบบสะดวกสบายและดีๆทานเพียงละครั้ง2ครั้งนะครับหลายท่านนะฮะบอกว่าร่างกายเนี่ยมันเสื่อมมันโทรมตามร่างกายตามวัยมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุด2สุภสุด2รุ่งฟ้าโอสถทานรุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทาน2มื้อด้วยกันกระปุกละ350บาท2กระปุก350บาทกระปุกสีน้ำเงินเรียกว่าสุด2ยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสถราคากระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลหนักแล้วฐาน2ส่วนรวมกันนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสุดใดสุดหนึ่งก็ได้หรือ2กระปุก2สุดรวมกันก็เชิญก็เชิญนะครับโทรมาที่0836931999ไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับตะกะแตนชลดาสยามเมืองยิ้มครับและตามไปด้วยสุดทางด่านซ้ายสุดทางด่านซ้ายสายันสัญญานะครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยแต่

0: ไปอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าต้องมาผ่าขาซะ
1: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
1: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมแย่แล้วผมไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกเขาไม่หลับอีก
3: เ
2: ขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนา
2: ะ
3: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราผักมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดบอกว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่ไ
3: พฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
5: แล้วด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: เดิมทีกีฬาแข่งหมามีแต่ในเมืองนอกบัดนี้ผมได้นำมาจัดแข่งขึ้นในเมืองไทยแล้วล่ะครับ
1: จัดสนามแข่งที่ไหนครับ
0: ที่สนามบ้านหนองหมาวอนู่นน่ะ
1: เออดีผมชอบผมจะได้เล่นหมาให้เต็มที่เลยครับ
0: คุณชอบเล่นหมาเหรอครับ
1: เฮ้ย
0: บ้านคุณมีหมาหรือเปล่าครับ
1: มีครับมีครับไอ้เขียวอีด่างอีดำอีแดงไอ้ด่วนอีนวลโอ้ยผมมีเยอะแยะครับ
0: คุณจะส่งหมาแข่งต้องฝึกหมาให้รู้จักวิ่งนะครับ
1: เออไอ้ฝึกหมาเขาฝึกยังไงครับ
0: เช้าขึ้นคุณก็ต้องพาหมาออกวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งกับหมากินข้าวก็ต้องกินกับหมา

0: สำหรับเที่ยวแรกเป็นการเปิดประเดิมสนามเราจะปล่อยหมาออกวิ่งทีละ8ตัวใครจะแทงหมาตัวไหนรีบซื้อบัตรซะ
1: โอ้ยข่อยก็แทงหมาข่อยได้แล้วหมาอีแดงข่อยแล้ว
2: ผมซื้อวินไว้20ใบถ้าเข้าหน้าดูครับ
0: ตอนนี้เราจะให้หมาแต่ละเบอร์เดินโชว์ตัวก่อนดีไหม
1: ดีครับดีครับ
0: นั่นอีแดงเบอร์1อีดำเบอร์2ไอด่างเบอร์3อีดอกเบอร์4อ้าวๆๆไอ้เขียวแยกเขียวใส่ขาวว้ากัดกันซะแล้วเอาละได้เวลาปล่อยหมาออกจากซอสตาร์ทแล้วเตรียมวิ่ง

0: ตอนนี้หมาเริ่มออกวิ่งแล้วไอ้เขียววิ่งนำออกไปไอ้ขาววิ่งไล่มาติดๆไอ้ดำเข้ามาชิดกัดติดที่ใบหูอีแดงแซงแล้วครับอีแดงแซงแล้วอ้าวอีดอกยืนขาทางเอ๊ะไอ้ด่างแวะยืนยกขาข้างสนามไม่รู้ว่าทำอะไรตอนนี้อีแดงกับอีดอกวิ่งออกข้างสนามไปแล้วครับพวกตัวผู้เลยวิ่งตามออกไปหมดเลยวิ่งไปหมดเลยแล้วครับ
1: โอ้ยจะเป็นลมไม่มีตัวไหนวิ่งต่อเลยครับเสียหมาหมดเลย

0: การแข่งม้าเท่านี้ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนวิ่งเข้าป้ายชนะทั้งที่เป้าล่อคือกระต่ายเลื่อนไปถึงแล้ว
1: ทำอย่างไรดีล่ะครับมันถึงจะยอมวิ่งในเที่ยวที่หลังนี่นะครับ
0: ปัญหามันมีอยู่ว่าเพราะว่ามีหมาตัวเมียร่วมแข่งด้วยเราจะต้องแก้ไข
1: แก้ยังไงดีครับ
0: ง่ายมากเราจะต้องเอากระจับมาผูกปิดก้นตัวเมียไว้ให้หมดทุกตัว
1: ดีด
0: ีแล้วคุณที่เสียหมาในเที่ยวนี้อย่าเสียใจนะครับมื้อกลางวันนี้ทางสนามจะเลี้ยงอาหารคุณคือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
1: ลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นหมูครับ
0: ก็ลูกชิ้นเนื้อของอีแดงกับอีดอกที่วิ่งแหกคอกออกข้างสนามนั่นแหละ
2: โอ้ให้เจ้ากินผู้เดียวซะ
1: กินหมา
2: คอยว่ากินดอกลูกชิ้นหมาแม
3: ่ต่างประเทศนะเขากินหมากันเนี่ยเวียดนามลาวเนาะก็ประเทศจีนก็หลายคนต่อหลายคนก็กินแต่ว่าประเทศไทยนะผิดกฎหมายนะครับใครไปทำร้ายสุนัขหรือหมานี้นะครับหรือเอาไปกินนะโดนตำรวจจับนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าแข่งหมาโดยเพลงพรมแดนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอเกวะตันอินป้าผานร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขันยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเช่นชายกาแฟจิ้งหัวใจช็อกแคตาครีมมีวิสซอนนอกจากนี้สั่งซื้อได้ตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999ขอบพระคุณทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณสุรภารักษาเมืองพุทธบาทสระบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสำราญนักอิ่มสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณเสวกบุญชัยตลาดใหม่วิเศษชัยชาจังหวัดอ่างทองกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาท1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแซงสระบุรีรุ่งสุภสิทธิ์วิชันสุด16กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 2,400 บาทอาจารย์สุรชัยสุขคล้ายบางขันหมากเพื่อเมืองลพบุรีสุด13กระปุกสุด23กระปุก 1,400 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรโทรมา0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศส่งท้ายด้วยห่วงใยในสวงนะครับกับบำนรงกฎจบไม่จบอยู่ที่การเวลาจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ม่รัก
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: 0707นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิแล้ว20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก
5: ็
4: เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องคุณสราวุฒิจอกลมมีรายงานครับ
6: วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญร่วมดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเช่นนายสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น22รายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศตามแนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้แถลงยึดทรัพย์สมีโชตและสีกาเอกว่า720ล้านบาทนะครับพบแผนโอนเงินผ่านมูลนิธิก่อนเข้าบัญชีส่วนตัวคุณพงษ์รัตพีประพฤติดีมีรายงานครับ
7: พลตำรวจโทรัตศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอในคดีทุจริตเงินวัดหลังตรวจพบเส้นทางการเงินกว่า92ล้านบาทในช่วง3เดือนโดยเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดแต่ถูกโอนเข้ามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นก่อนส่งต่อเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดซึ่งมูลนิธิดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรตำรวจระบุว่าจากการตรวจค้น6จุดพบทรัพย์สินจำนวนมากทั้งเงินสดเงินฝากทองคำและเอกสารสิทธิ์รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของทั้ง2คนกว่า720ล้านบาทโดยเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชตกว่า498ล้านบาทและสีกาเออีก215ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนกรณีโต๊ะกลมสีส้มตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาโดยมองเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไม่ดีจึงนำออกจากวัดพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและขอประชาชนเข้าวัดทำบุญได้ตามปกติโดยแนะนำให้บริจาคผ่านระบบedonation เพื่อให้เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ความคืบหน้ากรณีตำรวจบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเหงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินนะครับโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้นะครับหลังพบว่ามีคดีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ลงพื้นที่เพื่อขยายผลคดีเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จำนวน2รายนะครับซึ่งสุดพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวที่บ้านพักย่านดอนเมืองนะครับหลังพบว่าเอี่ยวทุจริตสอบโกงนะครับโดยรายแรกนะครับสามารถควบคุมตัวได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนอีกรายควบคุมตัวได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับก่อนนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับโดยในเวลา 16:00 น.จะมีการแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามอีกครั้งครับ
8: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: 17:00 น.กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วฮะก็ตรงกับวันที่11กันยายน2569นะครับเรากลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมีประเด็นข่าวสารมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยอยู่กับพี่กิ๊กแล้วก็พี่แบงค์นะฮะรวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับวันนี้เริ่มต้นรายการครับพี่ยิ่งครับเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆก่อนเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นการติดตามโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้ค่ะได้มีลงพื้นที่นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมนทนหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างนะคะและพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตรองแม่ทัพที่1เนี่ยเดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยค่ะพี่แบงค์
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงแล้วก็ศูนย์การเรียนศึกษาขออภัยนะครับศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างรับผิดชอบดูแลการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้นะครับแล้วก็การขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ที่กำลังดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะคณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการค่ะที่ในพื้นที่ด้วยนะคะจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ครับก็โครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโครงการตามพระราชดำริในพระราชโอบายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับมณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23เขานำผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา40นายด้วยกันนะครับจากศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับณวัดโคกเครือจังหวัดกาฬสินธุ์ขออภัยนิดนึงนะครับมณฑลทหารบกที่23เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าเขามีการไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะภายในกิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้มีกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการพี่แบ่งปันน้องค่ะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาตุ๊กตารวมไปถึงขนมให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะและที่สำคัญมีบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวัดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับก็ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็มีจิตสาธารณะนะครับรู้จักการเสียสละแล้วก็การแบ่งปันนะฮะด้วยความสมัครใจตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะการปลูกฝังให้กับบุตรหลานของเราเด็กๆเยาวชนเนี่ยเขามีใจรักในการที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมโตขึ้นไปในกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะติดตัวเข้าไปนะครับความรู้สึกความสุขความภาคภูมิใจเนี่ยพี่กิ๊กนะฮะเมื่อเขาได้ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วเหล่านี้นะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาทำความรู้สึกพวกนี้ได้เขาก็จะทำต่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังเรื่องดีๆให้กับบุตรหลานเด็กๆเยาวชนไทยของเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนวทางสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยนะครับมาฝากมาแนะนำกันเช่นเคย พร้อมแล้วไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กันเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องแนวทางสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพแบบไทยค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนต่างพยายามหาวิธีการลดความทุกข์และหาแนวทางสร้างความสุขซึ่งก็มีมากมายหลากหลายวิธีนะคะทั้งความสุขจากภายนอกตัวตนนานาประการซึ่งอาจต้องใช้วิธีการไขว่คว้าอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ผู้ใช้วิธีแสวงหาความสุขจากตัวเราจากใจเราก็คงเหน็ดเหนื่อยกายน้อยหน่อยนะคะและแนวทางสร้างสุขด้วยการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตัวเราเองในทุกโอกาสก็เป็นแนวทางสร้างความสุขจากใจเราเองวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพแบบไทยให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ค่ะแต่ก่อนที่จะนำเสนอการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพให้แก่ตนเองในทุกโอกาสก็ขอเสนอความหมายของคำว่าสุนทรียภาพเสียก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันสุนทรียภาพหมายถึงการมีความเข้าใจและรู้สึกได้ของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติและงานศิลปะตลอดจนความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์งานศิลปะก็เช่นด้านดนตรีละครนาฏศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและวรรณกรรมเป็นต้นค่ะฉะนั้นการฝึกทักษะสร้างสุนทรียภาพคือการฝึกตนให้มีความเข้าใจและรู้สึกได้ถึงความงามของธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจรู้สึกได้อาจถึงขั้นแสดงออกได้นั่นเองค่ะหากคนเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขในทุกโอกาสกับสิ่งรอบตัวได้ด้วยตนเองผ่านทางวิธีคิดวิธีสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งควรเริ่มต้นที่การสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นเสียก่อนนะคะเพราะธรรมชาติใกล้ตัวเราและเป็นของทุกผู้คนไม่ต้องแสวงหานั่นคือความงามโดยการใช้การมองในธรรมชาติด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความสงบเราก็จะเข้าใจธรรมชาติและรู้สึกได้ถึงความงามในธรรมชาติค่ะอันเป็นสุนทรียภาพสิ่งแรกที่ขอแนะนำก็คือการมองท้องฟ้าที่มีสีฟ้าที่งดงามแม้บางครั้งจะมีเมฆบ้างแต่เมฆก็มีรูปร่างให้จินตนาการให้เป็นความงดงามได้มองน้ำในแม่น้ำทะเลมองเกลียวคลื่นที่กระเซ็นเป็นระรอกมองแสงอาทิตย์ที่ให้แสงสีมองต้นไม้ทิวไม้ดอกไม้และแมลงเป็นต้นค่ะหากเรามองความงามในธรรมชาติเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีสบายใจปราบปลื้มทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองในธรรมชาติแล้วรู้สึกถึงความสวยงามสวยสดงดงามไปหมดนี่คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขกับสิ่งรอบตัวด้วยการสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจากธรรมชาติที่งดงามและประเทศไทยเราก็มีธรรมชาติที่งดงามมากมายให้ได้ชื่นชมนะคะนอกจากการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพที่มีต่อความงามในธรรมชาติเป็นเบื้องต้นแล้ววิธีการต่อไปก็คือการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในงานศิลปะที่ประณีตในสาขาต่างๆเริ่มต้นง่ายๆใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็คือการฟังเสียงที่ไพเราะสนอโสดยกตัวอย่างเสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีอำนาจสร้างสุนทรียภาพเสียงที่มีอำนาจมากคือเสียงที่ไพเราะกังวานเพลงที่ร้องเพลงที่ฟังดนตรีที่เล่นทั้งเนื้อเพลงและทำนองเป็นศิลปะของเสียงค่ะ เป็นความงดงามของเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออาจเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเสียงร้องที่เกิดจากการเสียงร้องเพลงเครื่องเล่นดนตรีรวมถึงเสียงสวดมนต์นะคะนอกจากสร้างสุขจากสุนทรียภาพด้านดนตรีแล้วศิลปะที่ประณีตด้านอื่นๆก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์การละครวรรณศิลป์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมที่ประณีตรวมถึงศิลปะการใช้ภาษาไทยก็ทำให้เกิดสุนทรียภาพได้ค่ะเป็นแนวทางสร้างสุขแบบไทยได้ด้วยการร้อยเรียงถ้อยคำภาษาไทยให้เกิดความงดงามประณีตไพเราะเกิดความซาบซึ้งใจทั้งจากการฟังการอ่านและการพูดภาษาไทยค่ะสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยจากพื้นฐานสำคัญของภาษาไทยในเนื้อแท้เป็นภาษาที่มีความไพเราะน่าฟังและมีลักษณะเด่นคือเป็นภาษาที่มีระดับวรรณยุกต์สูงต่ำประดุจเสียงดนตรีค่ะฉะนั้นจึงทำให้คนไทยมีความสุขจากการฟังภาษาไทยได้นอกจากเสียงประดุจเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วภาษาไทยยังทำหน้าที่ให้สุนทรียภาพในรูปแบบของการฟังเนื้อร้องในทำนองเพลงไทยทุกประเภทซึ่งคนไทยก็ได้สัมผัสความสุขนี้นับแต่วัยทารกจากเพลงกล่อมลูกที่ใช้ภาษาไทยมาร้อยเรียงเป็นคำคล้องจองที่ไพเราะด้วยท่วงทำนองและเนื้อหาที่แสดงความรักความผูกพันและเป็นคำสอนของผู้ที่เป็นแม่ที่มีความเมตตาต่อลูกน้อยแม่ที่ร้องเพลงกล่อมลูกก็ร้องด้วยความสุขผู้ฟังคือทารกน้อยก็สุขใจอบอุ่นใจเมื่อคนไทยได้เติบโตจากวัยทารกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ก็ได้รับสุนทรียภาพจากการฟังภาษาไทยในเนื้อร้องและทำนองเพลงไปตลอดชีวิตและความสุขจากการฟังภาษาไทยอีกประการก็คือการฟังภาษาไทยที่ได้เรียบเรียงไว้ในคำสอนธรรมะคำสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาความสุขอันเกิดจากธรรมะซึ่งเรียกกันว่าบันเทิงธรรมนั่นเองค่ะนอกจากการฟังแล้วสุนทรียภาพที่เกิดจากการอ่านวรรณกรรมภาษาไทยทั้งที่เป็นร้อยกองและร้อยแก้วก็ให้ความสุขกับผู้อ่านด้วยการร้อยเรียงภาษาไทยให้เป็นเรื่องราวชวนคิดชวนติดตามเพราะบทร้อยกลองหรือบทกลอนเสมือนมาลัยดอกไม้แต่เป็นมาลัยคำที่นำคำภาษาไทยซึ่งได้เลือกสรรแล้วนำมาร้อยเรียงให้เป็นประโยคคล้องจองที่มีความไพเราะงดงามค่ะด้วยศิลปะของภาษาเรียกว่าความสุนทรีและเป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้อ่านที่เรียกว่าเข้าถึงอารมณ์การนำคำภาษาไทยมาร้อยเรียงให้เป็นระเบียบมีศิลปะและมีความงดงามของภาษาจึงเรียกว่าร้อยส่วนการกลั่นกรองเลือกสรรคำที่มีความไพเราะเหมาะสมนำมาผูกร้อยเป็นประโยคคำเรียกว่ากรองเมื่อนำคำทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันจึงเรียกว่าร้อยกรองโดยมีบทบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์ความไพเราะซาบซึ้งจากการอ่านวรรณกรรมจึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ3ก็คือสุนทรียภาพที่เกิดจากการพูดภาษาไทยค่ะอย่างสร้างสรรค์ก็ย่อมนำความสุขมาให้ได้นะคะหากพูดภาษาไทยด้วยปิยวาจาคำพูดที่อ่อนโยนด้วยเสียงที่อ่อนโยนมีสาระสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีต่อกันย่อมให้เกิดความรักสามัคคีพูดด้วยความเมตตาเป็นการพูดด้วยความสุขเช่นกันฉะนั้นหากพ่อแม่จูงใจให้ลูกเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยทั้งการฟังการอ่านการพูดอย่างสร้างสรรค์เช่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ย่อมนำให้เกิดสุนทรียภาพจากภาษาไทยทำให้เกิดความสุขกับทุกครอบครัวค่ะจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการติดต่อซึ่งกันและกันตลอดชีวิตนะคะท่านผู้ฟังคะผู้ใดใช้ศิลปะที่มีความประณีตงดงามได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถสร้างความสุขใจความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้มีสุนทรียภาพมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและความสุขจากภายในตัวตนก็จะเกิดมีขึ้นได้ตามความรู้สึกในสุนทรียภาพมากขึ้นเท่านั้นความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ที่จะสร้างสุนทรียภาพในทุกโอกาสจะทำให้จิตใจก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดจินตนาภาพและจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะมองโลกอย่างมีความหวังเป็นการสร้างพลังแห่งชีวิตที่อบอุ่นและเป็นสุขได้นอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะสร้างสุขจากสุนทรียภาพแบบไทยในทุกโอกาสยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความรู้สึกเบิกบานฉะนั้นหากท่านฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากสุนทรียภาพในทุกโอกาสแบบไทยให้แก่บุตรหลานก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขจากตัวเราจากใจเราไม่ต้องไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกตัวตนจะเป็นความสุขสงบที่มั่นคงแนบแน่นกับชีวิตเราตลอดไปค่ะท่านผู้ฟังคะสังคมไทยมีต้นทุนที่จะทำให้เกิดการสร้างสุขด้วยสุนทรียภาพในทุกโอกาสได้อย่างง่ายดายค่ะทั้งธรรมชาติอันงดงามศิลปะวัฒนธรรมอันประณีตมากมายหลายสาขาภาษาไทยที่ใช้พูดฟังอ่านเขียนล้วนมีอยู่ใกล้ตัวคนไทยและเอื้ออำนวยให้จิตใจของเรามีความสุขเพียงแต่เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการสร้างสุนทรียภาพแบบไทยแล้วจิตใจของท่านก็จะเป็นสุขได้ในทุกโอกาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะครับล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาเขามีการจัดกิจกรรมที่เขาก็ดำเนินการร่วมกันนะครับทั้งสองหน่วยงานนี้ที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทรัตน์วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาร่วมแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาระหว่างสองกระทรวงนี้นะครับเพื่อเป็นการบูรณาการการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยความร่วมมือดังกล่าวก็ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ7เรื่องด้วยกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกนั่นก็คือการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะเชื่อมระบบ Toffee EDU ค่ะรับแจ้งเหตุความรุนแรงพร้อมตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาฟื้นฟูนะคะด้านที่2ค่ะเรื่องที่2นั่นก็คือสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยการแก้ข้อจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษานะคะเรื่องที่3การศึกษาสำหรับเด็กด้อยร่อนและกลุ่มเปราะบางจัดรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่นหรือตั้งศูนย์การศึกษาตามมาตรา12ค่ะเรื่องที่4เป็นการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนรวมครูล่ามสื่ออุปกรณ์และเชื่อมทางข้อมูลร่วมกับ2กระทรวงนี้นะคะและเพิ่มเติมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องที่5เป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและระบบดูแลเด็กปฐมวัยเป็นการกำหนดมาตรฐานแล้วก็เชื่อมข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะเรื่องที่6การดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าความยากจนการว่างงานและความรุนแรงตามแนวทาง All for Education นะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือการปรับปรุงที่อยู่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำน้องๆ นักศึกษาอาชีวะและศูนย์ฟิกIt Center 433แห่งทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมบ้านปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตามนโยบาย Learn to Earn นั่นเองค่ะ
1: ครับคุณประเสริฐก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแนวทางที่จะดำเนินงานเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมจัดทำฐานข้อมูลกลางเชื่อมระบบกับพม.เนี่ยนะครับพม.คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ากับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็เตรียมที่จะทำ MOU ร่วมกันด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ทางด้านของคุณนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะฮะเขาก็กล่าวถึงความสำคัญความร่วมมือใน3ด้าน Quick Win ด้วยกันนะฮะที่สามารถดำเนินการทันทีในปีงบประมาณ2570ได้ก็คืออย่างแรกคือ Quick Win ที่1เชื่อมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ของพม.นะครับผ่านระบบTraffy EDU เนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ควิกวินที่2ก็คือการทำ MOU นำนักศึกษาอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้าในพื้นที่ไปช่วยแล้วก็สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องงานและช่วยยกระดับทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วยสุดท้ายควิกวินที่3ก็คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กพิการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับพม.นะครับเพื่อเร่งสำรวจเด็กพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คนให้ได้รับการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจากพม.เดือนละ800ถึง 1,000 บาทได้ต่อไปนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของวัยทำงานกันบ้างนะคะอย่างเราก
1: ็
0: คือวัยทำงานในช่วงอายุ50ถึง59ป
1: ีเราต้องวางแผนไว้แล้วล่ะนะ
0: ต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
1: ครับ
0: กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของอยากจะแจ้งเตือนนะคะสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนั่นก็คือเชิญชวนประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีนะคะเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการเรียนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญนะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งการเตรียมตัวนี้นะคะไม่ใช่เตรียมตัวเฉพาะคนทำงานนะคะในวัยที่น้อยกว่า 50-59 ปีแต่เรามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเราในปัจจุบันเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565มาแล้ว
1: ผ่านมาแล้ว
0: มีสัดส่วนประชากร60ปีขึ้นไ
1: ป
0: มากกว่า20%ของประชากรปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนในขณะเดียวกันมีประชากรวัยทำงานอายุ 50-59 ปีเนี่ยกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะจากข้อมูลพบว่ากว่าครึ่งเลยนะคะยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพัดตกหกล้มเลยค่ะพี่แบงค
1: ์ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยไอ้มวลกล้ามเนื้อต่างๆเรามันก็เริ่มที่จะเสื่อมลงนะครับตามอายุของเรา
0: เราต้องเสริมแคลเซียม
1: ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแคลเซียมก็สำคัญแล้วก็การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าคงสภาพมวลกล้ามเนื้อไว้เนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงาน 50-59 ปีนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนะครับรู้เนี่ยได้แก่การตระหนักแล้วก็ประเมินสถานะ ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆของตัวเองนะครับปรับคือการปรับสภาพบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดลื่นล้มหรือว่าหกล้มต่างๆนะครับส่วนขยับเพิ่มอันนี้เราทราบอยู่แล้วน
0: ั่
1: นก็คือเพิ่มการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอโดยมีกิจกรรมทางกายนะครับก็คือออกกำลังกายไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์ครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะโดยการพัดตกหกล้มนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ค่ะการเริ่มดูแลสุขภาพการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยทำงานจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายลดปัจจัยเสี่ยงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บการพัดตกหกล้มเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะรวมไปถึงเราสองคนด้วยหันมาดูแลตนเองนะคะแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยหากท่านใดมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะโทรไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บที่หมายเลขโทรศัพท์025903955 025903955ค่ะ
1: ครับก็ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับเบอร์ดังกล่าวก็ไปปรึกษากันได้ก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปกับนิทานเรื่องแรกนะครับรอพบคุณฟังอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามในช่วงนี้แล้วมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
4: ไบลิงกูบุ๊กคลับ
5: นิทานเรื่องแรก
6: Cleverness without consciousness
5: เรื่องฉลาดแต่ขาดเฉลียว

0: Once upon a time, there was a woodcutter who lived in a village by a foothill.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดฟืนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา
0: Every morning, he went into the forest to find firewood.
1: ทุกเช้าเขาจะออกจากบ้านไปตัดฟืนในป่า
0: The woodcutter had become familiar with all the animals.
1: ชายตัดฟืนคุ้นเคยกับพวกสัตว์ในป่าเป็นอย่างดี
0: Especially a group of wild monkeys who followed him around.
1: โดยเฉพาะลิงป่าฝูงใหญ่ที่ติดตามเขาไปแทบทุกหนแห่ง
0: The monkeys diligently helped him work from morning till evening.
1: ฝูงลิงช่วยชายตัดฟืนทำงานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าจนเย็น
0: Both the man and the monkeys loved one another as a family.
1: ทั้งคนและลิงรักใคร่กลมเกลียวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
0: Of all the monkeys, the woodcutter loved the head monkey the most.
1: ในบรรดาลิงทั้งฝูงชายตัดฟืนเอ็นดูลิงจ่าฝูงเป็นพิเศษ
0: The woodcutter named him Jiao Jiao and took him everywhere.
1: เขาตั้งชื่อมันว่าเจ้าจ๋อและพามันไปไหนมาไหนด้วยเสมอ
0: เจ้าจ๋อ loved the woodcutter as if he were his father.
1: เจ้าจ๋อเองก็รักชายตัดฟืนเหมือนพ่อ
0: He acted as the woodcutter's protector
1: มันคอยทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองเขา
0: When there was danger, Jiao Jiao would growl at once
1: ถ้าเห็นใครไม่น่าไว้ใจเข้ามาใกล้เจ้าจ๋อจะแยกเขี้ยวคู่คำรามทันที
0: One day, the woodcutter went into the wood as usual.
1: วันหนึ่งชายตัดฟืนเข้าป่าไปทำงานตามปกติ
0: But today, only Jiao Jiao followed him.
1: แต่วันนี้มีเพียงเจ้าจ๋อติดตามไปเป็นผู้ช่วย
0: At noon, the woodcutter took a nap near a pile of firewood under the tree.
1: พอถึงเที่ยงวันชายตัดฟืนก็นอนพักผ่อนข้างกองฟืนใต้ต้นไม
0: ้ As he fell asleep, Jiao Jiao stayed by him to protect him from harm.
1: เมื่อชายตัดฟืนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเจ้าจ๋อก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยระวังภัยให้
0: Suddenly, a fly came to circle around the woodcutter's face before landing on his forehead.
1: ทันใดนั้นแมลงวันตัวหนึ่งมาบินวนตรงหน้าชายตัดปืนก่อนเกาะบนหน้าผากของเขา
0: Jiao Jiao instantly swept the fly away from his master.
1: เจ้าจ๋อรีบเข้าไปปัดแมลงวันที่มาตอมนาย
0: Then the fly landed on his ear.
1: พอแมลงวันโดนไล่ก็ย้ายไปเกาะที่หูแทน
0: เจ้าจ๋อ again swept it away.
1: เจ้าจ๋อไปปัดอีก
0: The fly then landed on his throat.
1: มันจึงย้ายจากหูไปเกาะที่คอ
0: No matter how Jiao Jiao tried to drive the fly away, it still circled around the woodcutter.
1: ไม่ว่าเจ้าจ๋อไล่อย่างไรแมลงวันก็ยังคอยวนเวียนเกาะตามตัวชายตัดฟืน
0: Jiao Jiao got dizzy and furious.
1: จนเจ้าจ๋อทั้งเวียนหัวและโมโหจัด
0: Thank you.
2: Finally, the fly landed on

0: noticed the pile of firewood nearby.
1: ตอนนั้นเองมันเหลือบไปเห็นกองฟืนใกล้ๆ
0: เจ้าจอบ picked up a piece of firewood.
1: เจ้าจอบไปหยิบฟืนมาหนึ่งท่อน
0: He held it tight while staring at the fly on the woodcutter's nose.
1: กำไว้ในมือนั่นต่างจ้องเจ้าแมลงวันที่ยังเกาะนิ่งตรงจมูกชายตัดฟืน
0: So angry that he lost control. Jiao Jiao raised the piece of firewood and hit hard at the fly.
1: ด้วยความโกรธจัดจนลืมตัวเจ้าจ๋อเงื้อท่อนฟืนขึ้นแล้วฟาดใส่เจ้าแมลงวันเต็มแรง
0: As expected, the fly died.
1: ผลเป็นไปตามดังที่เจ้าจ๋อคาดแมลงวันตายคาที่
0: เจ้าจอร์ด jumped with joy. He finally got rid of the fly.
1: เจ้าจอร์กระโดดโลดเต้นดีใจที่กำจัดแมลงวันได
0: ้ He tried to wake his master to see what he had done. But the man kept lying still.
1: มันปลุกเจ้านายให้ตื่นมาดูผลงานแต่ไม่ว่าเจ้าจ๋อจะเรียกเท่าไรเขากลับนอนนิ่งไม่ยอมตื่น
0: Finally some villagers passed by
1: ในที่สุดชาวบ้านกลุ่มนึงก็ผ่านมาบริเวณนั้นพอดี
0: As they saw the woodcutter unconscious and learned the story from Jiao Jiao They took the man to a doctor right away.
1: พอพวกเขาเห็นว่าชายตัดฟืนนอนหมดสติและได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าจ๋อจึงรีบพาเขากลับไปรักษาทันที
0: Before leaving, they told Jiao Jiao, "You are clever, but have no sense. That's why you made this mistake. Take it as a lesson."
1: ก่อนจากไปชาวบ้านพูดกับเจ้าจอว่าเจ้าเป็นลิงที่ฉลาดมีปัญญาแต่เพราะไม่มีสติยังคิดจึงทำเรื่องผิดพลาดแบบนี้จงจำไว้เป็นบทเรียนนะ
0: The moral of this story is carefully use conscious thought and wisdom before doing anything. ThenYou can avoid making mistakes.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำการใดๆจงคิดให้ดีคิดให้รอบคอบและคิดให้ลึกซึ้งอย่างมีสติและปัญญาแล้วชีวิตเราจะไม่มีวันผิดพลาด
0: Cleverness without consciousness. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Woodcutter. Woodcutter. Woodcutter.
1: ชายตัดฟืน
0: Family. Family. Family.
1: ครอบครัว
0: Protector.Protector, protector.
1: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
0: ์ Growl, growl, growl.
1: ขู่คำราม
0: Usual, usual, usual.
1: ตามปกติ
0: Forehead, forehead, forehead.
1: หน้าผาก
0: tight tight tight
1: แน่นหนา
0: sweep sweep sweep
1: ปัดกวาด
0: dizzy dizzy dizzy
1: เวียนหัว
0: clever clever clever
1: ฉลาด

0: consciousness. Consciousness. Consciousness.
1: สติความมีจิตสำนึก
0: Lesson. Lesson. Lesson.
1: บทเรียน

0: Cleverness Without Consciousness, written by Pramaha Wuttishai Wacheramethi, retold by Sakuna Sawarot, translated by P. Uy, illustrated by Chalem Akapu, published by Nanmi Books Kitty, and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Woodcutter Woodcutter Woodcutter
1: ชายตัดฟืน
2: Family Family Family
1: ครอบครัว
2: Protector Protector Protector
1: ผู้คุ้มครองผู้พิทักษ
2: ์ Growl Growl Growl
1: ขู่คำราม
2: Usual Usual
1: ตามปกติ
2: Forehead Forehead Forehead
1: หน้าผาก
2: Tight Tight Tight
1: แน่นหนา
2: Sweep Sweep Sweep
1: ปัดกวาด
2: Dizzy Dizzy Dizzy
1: เวียนหัว
2: CleverClever Clever
1: ฉลาด
2: Consciousness Consciousness Consciousness
1: สติความมีจิตสำนึก
2: Lesson Lesson Lesson
1: บทเรียน
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
5: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
6: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
5: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
6: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
5: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
7: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่คึกคักมากๆเลยทีเดียวครับพี่กิ๊กครับ
1: เพราะว่านะคะทางด้านของเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในชุด Official Uniform แบรนด์สิริวรรณวรีพี่กิ๊กอ่านถูกไหมแบรนด
0: ์ถูกต้องคร
1: ับบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นการเติมกำลังใจบันทึกความประทับใจก่อนที่เหล่าทัพนักกีฬานะคะจะออกเดินทางไปทำศึกใหญ่ระดับเอเชียความพิเศษของชุดเปิดตัวนักกีฬาไทยในครั้งนี้นั่นก็คือการผสานศิลปะวัฒนธรรม2ชาติได้อย่างลงตัวถ่ายทอดเอกลักษณ์ของพระปางวัดอรุณนะคะและปราสาทนาโกย่าลงบนผืนผ้าที่เรียบหรูสง่างามและมีสไตล์ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าชุดเนี่ยสวยจริง
0: ๆสวยมากนะครับ
1: อยากใส
0: ่โอ้เนี่ยนะเขารู้สึกว่าจะมีการเปิดจำหน่ายด้วยนะครับในภายใต้แบรนด์สิริวรรณวรีนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเราร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬานะครับของไทยให้คว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้เยอะ40กว่าชนิดกีฬาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะฮะและนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้หมดเวลา
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
5: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุดใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมีบุคคลสำคัญอีก22รายดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องวุฒิสภาถกต่อพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70หลังสภามีมติเห็นชอบ338ต่อ114เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงมีสว.อภิปราย30คนด้านเอกนิติยืนยันรัฐบาลยึดวินัยการเงินการคลังรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68ลั่นยังไม่จบอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทปปง.อยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางการเงินยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องและเอื้อประโยชน์คนผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากชี้ทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือเพื่อความชัดเจนหลังถูกโยงเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นบอกใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเคาะยุทธพรอิสระชัยนั่งบอร์ดสันติสุขส่วนปมส่งสารฎีกาสอบปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามอยู่ระหว่างเรียกหน่วยงานให้ข้อมูลบิ๊กเต่านำทีมรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ตัวพันคดีนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเพิ่งซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองราคาเกือบ20ล้านบาทและพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงนายกเฮงส่วนจะสาวถึงอธิบดีหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงยึดทรัพย์สมีโชตและสีกาเอรวม720ล้านบาทในคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พบมีการรับเงินบริจาคในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้แต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่สมีโชตและสีกาเอถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งตำรวจค้านประกันวันหลบหนีและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานส่วนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นไวรัลกองปราบยันจะนำไปทำลายหลังสำนักพุทธมองว่าเป็นการละกินีของพระพุทธศาสนาส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์เงียบเหงาตำรวจกั้นเชือกปิดกุฏิเจ้าอาวาสห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกขณะที่ประชาชนยังมาทำบุญตามปกติวอนสังคมแยกแยะเรื่องบุคคลกับศาสนาคืบหน้าผลชันสูตรร่างฮาลุนโซโลพบการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไทยเร่งประสานขอผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียเพื่อประกอบการสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวยืนยันทรัพย์สินและสิ่งของของฮาลุนโซโลยังไม่ได้รับคืนได้เพียงพาสปอร์ตเท่านั้นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวบนรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกและระเบิดกว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนัก 11-13 กันยายนนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนเหนืออีสานฝนจะลดลง
5: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซึ่งถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดมาจงลงตัวในสูตรนี้ท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องสุขภาพดีนี่ใครๆก็อยากจะมีสุขภาพดีทุกคนเกิดมาก็เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองทีนี้เรามาดูในหลักคาถานะครับในหลักของพระพุทธเจ้าจะมีคาถาหนึ่งบางคนเขาถึงขนาดพูดว่าเป็นคาถาสุขภาพดีของพระพุทธเจ้าคือจะมีบาลีอันนี้ผมยกมาฝากให้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูมนุชัสสะสัทธาสติมโตนะครับคนสำหรับคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ตัวเนี่ยมัตตังชานะโตลัทธโภชเนรู้จักประมาณในโภชนะในอาหารที่ตัวเองได้มาคือกินพอประมาณตนุกุตสะภวันติเวทนาคนนั้นก็จะมีความทุกขเวทนาเพราะการกินแล้วก็มีโรคน้อยสันนิกังคีรติอายุปาลยังนะครับก็จะเป็นคนที่แก่ช้าคือค่อยๆแก่แล้วก็อายุจะยืนนะครับผมมาไขความนิดหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าสรุปก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพระพุทธองค์ก็ยังตรัสเป็นนัยยะว่ามันเกิดจากการกินเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยเกิดจากการกินเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งด้วยนายแพทย์บุญชัยอิสราภิสิทธิ์นี่ท่านเป็นคนที่พูดเสมอนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อเสียงนายแพทย์บุญชัยท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอาหารการกินที่เหมาะที่สุดมื้อที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังลองถามในใจคือก็คือมื้อไหนครับมื้อเช้ามื้อเช้าเพราะว่าร่างกายต้องการพลังงานมากที่สุดมื้อที่ไม่จำเป็นจริงๆก็คือมื้อเย็นนะครับเวลาเราจะไปตรวจร่างกายนี่หมอบอกให้งดอาหารเย็นงดน้ำงดอะไรตอนเช้าเนี่ยเราไปตรวจน้ำตาลตรวจเบาหวานก็จะได้ค่าที่ปกติขึ้นแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าถ้าเรากินข้าวตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเราไม่หลับไม่นอนเราใช้พลังงานพอถึงตอนเย็นเราไปตรวจน้ำตาลตรวจเบาหวานเนี่ยค่ายังจะน้อยกว่าที่เรางดอาหารเย็นไปตรวจตอนเช้าทำไมเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราใช้พลังงานครับท่านผู้ฟังครับกลางวันเราใช้พลังงานเยอะแต่มื้อเย็นนี่เป็นมื้อที่เราไม่ใช้พลังงานเลยกินแล้วเราก็พักผ่อนกินแล้วก็นอนนะครับกระเพาะอาหารแทนที่จะได้พักผ่อนมันก็ย่อยไป2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มเราไม่ได้ใช้กำลังอะไรนะครับแล้วก็ตับอ่อนของเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะครับทำงานหนักก็คือมันต้องแปลงแป้งน้ำตาลนะครับผลิตอินซูลินนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารแปลงเป็นพลังงานซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้แรงเลยพอไม่ได้ใช้แรงเลยอาหารมื้อเย็นที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกไปเก็บถูกดึงไปเก็บในรูปแบบของไขมันนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับไขมันเบาหวานฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยถ้างดได้เราก็งดถ้างดไม่ได้ก็กินได้นะครับแต่อย่ากินหลัง 6:00 น.เย็นไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ผักกินใบพวกผักกินใบนี่กินได้นะครับผักกินใบนี่ไม่มีปัญหาแล้วกินอาหารรสกลมกล่อมรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวนี่กินได้หมดนะครับไม่มีโทษอะไรแต่พยายามงดประเภทข้าวแล้วก็อย่ากินดึกเกินไปหลัง 6:00 น.ก็ไม่ควรกินนะครับแล้วก็กินผักประเภทผักลวกผักต้มผักจิ้มเป็นเน้นผักเน้นผลไม้นะครับโดยเฉพาะผักในสำคัญแกงเรียงอะไรพวกนี้กินได้นะครับกินข้าวก็นิดๆหน่อยๆฝึกกินนะครับคนกินน้อยโรคภัยไข้เจ็บน้อยกินมากโอกาสโรคภัยไข้เจ็บมากฉะนั้นอาหารในมื้อเย็นนี่ถ้าเรางดได้ก็ควรงดนะครับฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองคนเราเนี่ยเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ ถ้าจำเป็นที่สุดเราอย่าเจ็บอย่าป่วยกันฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง 5ตราพนารินขอบคุณมากครับ

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆมั่งแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่เทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนให้เขาเห็นที่หน้าบ้านพอสามีเห็นเขาก็จะล้นลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันว่างั้นวันหนึ่งคุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกพูดเบาๆบอกว่าเธอเนี่ยจะลดตัวไปเทียบกับเขาทำไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆวัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนในลุกวาวอย่างตางูร้ายเวลาโกรธคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทำให้วัชยาโกรธเธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชำนาญทางคัมภีร์ไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทำร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจำได้ว่าหัวเราะซะยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรนี่จะมีอยู่ในโลกนี้แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดพระก็ไม่แขวนนะก็บอกกับใครๆพระอยู่ในใจแล้วไม่ต้องแขวนพระหรอกพระได้อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่2ของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5ปีสามีก็ดีใจมากเขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกำลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดำนี่กลายเป็นสีน้ำข้าวเหมือนตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวนาสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักเหลือเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยหลอนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดน่าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาทที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่าไม่ได้การก็ย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นี่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่งคุณพิสมัยกำลังเคลิ้มแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนฟาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลยน่าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เฒ่าฟาดหางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดร้าวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ำตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับขยื่นร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกอย่าตีตีฉันทำไมคุณแม่ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างเตียงก็ชะโงกหน้ามาถามว่าเป็นอะไรอะลูกแกก็ลืมตาขึ้นน้ำตายังเปียกหมอนแต่ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่วันนั้นมาคุณพิสมัยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งร่างกายปวดกระดูกจนทนไม่ได้ใครถูกต้องตัวไม่ได้ใครมาชนถูกเตียงที่นอนยังไม่ได้เลยมันเจ็บไปทุกขุมขนแต่หมอก็อธิบายว่ามันเป็นอาการของโรคต่อมาหมอก็นำคุณพิสมัยไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพบว่ามีก้อนอะไรดำๆอยู่ในช่องท้องใกล้ๆกับโคนขาย
0: ังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้สมุนไพร24ชนิดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผลไม้และสมุนไพรที่นำมานี่ก็ถือว่าคัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมจึงมาเป็นองค์ประกอบของน้ำมังคุดที่พวกเราได้ดื่มกินหาเองนี่หาไม่ครบนะครับถึงหาครบก็ไม่สามารถที่จะใส่ในปริมาณที่พอเพียงท่านผู้ฟังบางคนก็ถามว่ากินสมุนไพรมากๆนี่จะมีปัญหากับโรคไตไหมไม่แน่นะครับอาจจะมีเพราะว่าถ้าสมุนไพรที่ทำแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าทำยกเข่งเอาไปหมักเอาไปดองเอาไปต้มเอาไปบดคือมันได้ทุกอย่างนะครับได้คุณประโยชน์สารที่เป็นประโยชน์ได้แต่สารที่ไม่พึงประสงค์ที่มันแอบแฝงอยู่ได้ทีนี้พอกินเข้าไปไอสารที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายมันต้องขับทิ้งตับไตเป็นภาระต้องขับทิ้งไม่ได้หรือว่าใช้เขาเรียกว่าขับนานๆเข้ามันขับไม่ไหวกินเยอะมันก็ตกค้างนะครับมันก็ตกค้างพอตกค้างแล้วก็กินสมุนไพรมากๆนี่บางคนก็มีปัญหาเรื่องโรคไตมีปัญหาเรื่องโรคตับนะครับเพราะว่าตับนี่เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายของเสียที่ละลายน้ำไม่ได้พวกเคมีพวกเหล้าพวกอะไรที่มันแปลกๆแต่อะไรที่มันละลายน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องของไตพวกสมุนไพรต้มทั้งหลายไตพังนะกินมากเกินไปไตพังนะครับกินยาเคมีมากเกินไปบางคนก็ตับพังก็มีฉะนั้นเราต้องเลือกเอาสมุนไพรที่คัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ดีๆแล้วก็พอเหมาะสมอย่ามากเกินน้อยเกินไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินถ้ามากเกินนี่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอย่างของเรานี่ใส่แค่0.0 จุดใส่นิดเดียวใส่พอเป็นยากระสายต้องพูดอย่างนั้นใส่พอเป็นยากระสายโบราณเขาว่าอย่างนั้น นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาที่อยู่ที่วัดถ้าเห็นท่านสุขภาพไม่ดีก็ลองเอาน้ำมังคุดไปทำบุญกับท่านสัก3ขวดอานิสงส์เกิดมีแน่นอนถ้าท่านฉันแล้วสุขภาพท่านดีขึ้นฉันแล้วท่านแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นั้นด้วยครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คุณพิสมัยก็ได้เห็นภาพนั้นในจอมอนิเตอร์ด้วยเป็นภาพโครงกระดูกของแกเองเห็นตรงช่องท้องมีก้อนดำๆขนาดเท่ากำมืออยู่ด้วยทุกคนดีใจที่ได้พบสาเหตุของโรคแล้วก็คาดว่าคงจะรักษาให้หายได้ในเร็วๆนี้เสร็จแล้วหมอจัดการตรวจในช่องท้องอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องอุลตราซาวด์ปรากฏว่าคราวนี้ไม่พบอะไรเลยหลังจากนั้นคุณพิสมัยก็รู้สึกปวดขามากโดยเฉพาะตรงโคนขาซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากับสะโพกในช่วงนี้เป็นตอนที่แกต้องทนทุกขเวทนามากปวดกระดูกร้าวไปทั้งขาโดยเฉพาะตรงโคนขามันปวดเหมือนกับมีตัวอะไรมาแทะกระดูกอยู่บริเวณที่ปวดจะบวมแดงแล้วก็ร้อนจัดในตอนนั้นคุณพิสมัยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าตัวเองคงจะเคยทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้ถึงต้องเป็นโรคทรมานอย่างนี้ก็ได้แต่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแกก็นอนทำสมาธิทุกวันจนสามารถกำหนดรู้รสของความเจ็บปวดว่ามันไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลามันปวดเป็นพักๆค่อยๆปวดขึ้นปวดขึ้นเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแกก็ได้คิดในใจว่าถ้าหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอให้แกเนี่ยตายไปอย่างสงบเถอะแกไม่เสียดายชีวิตเพียงแต่เสียดายที่ยังทำกุศลได้ไม่จุใจเท่านั้นเองแกก็นอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนในที่สุดหมอก็ตัดสินใจผ่าตัดขาข้างที่ปวดเมื่อผ่าเข้าไปหมอถึงกับผงะเพราะว่ากระดูกส่วนนั้นมันปนเป็นผุยผงแหลกละเอียดเน่าอยู่โคนขาหมอพูดกับคุณพิสมัยภายหลังบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงโอ้ยคุณคงทรมานมากเพราะว่าเป็นขนาดนี้คนธรรมดาย่อมจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ได้แล้วกระดูกมันปนมันแตกเหมือนกระโดนใครตีเมื่อตัดกระดูกที่เน่าออกไปแล้วขาของคุณพิสมัยก็พิการขาแกว่งหมุนได้โดยรอบเลยไม่สามารถบังคับขาของตัวได้ก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ยันรักแร้สองข้างหมอบอกว่าต้องอยู่ในสภาพนี้ไปประมาณ1ปีจึงจะสามารถผ่าตัดใหม่เพื่อใส่กระดูกเทียมต่อกระดูกให้ติดกันแกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิการอย่างแท้จริงตลอดเวลา1ปีในช่วงนั้นแกไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นเลยไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าไม่อยากเห็นแววตาที่บอกความสมเพศในตัวแกอย่างเปิดเผยหน้าแปลกที่สายตาทุกคู่ที่มองแกมันเปล่งแววเหมือนกันหมดกรรมของคุณพิสมัยยังไม่หมดในช่วงหนึ่งปีที่พิการนี้เองก็มีคนพยายามทำกรรมกับแกต่อไปคนคนนั้นก็คือผู้บังคับบัญชาของแกเองชื่อผอ.พดุงมาพูดกับคุณพิสมัยพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่าทำงานไม่ได้ก็ออกๆไปเถอะจะมานอนกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ได้ยังไงในตอนนั้นคุณพิสมัยก็ทุกข์เหลือเกินแล้วเจ็บป่วยจนพิการแล้วยังจะต้องถูกออกจากงานอีกเงินทองที่มีอยู่ก็ถูกนำมาใช้จ่ายรักษาตัวจนหมดแล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วแกจะทำยังไงแกก็ไปอ้อนวอนผู้บังคับบัญชาขอให้จัดชั่วโมงสอนให้แกเท่ากับคนสอนคนอื่นๆตามปกติแกจะกลับไปสอนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของคุณพิสมัยที่กลายเป็นผู้หญิงร่างอ้วนฉุหน้าบวมเป่งผมร่วงจนเหลือหลอมแหลมขาพิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้ค้ำยันคนที่เคยรู้จักกันก็แอบพูดกันข้างหลังว่าเหมือนนางพิกุลทองถูกสาปไม่มีผิดเลยจะทรงกายก็ยังไม่ไหวนี่ต้องมายืนตะโกนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนคาบละ2ชั่วโมงแต่ว่าแกก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าบางครั้งขณะที่พูดไปตาของแกจะพร่าจนมองอะไรไม่เห็นบางครั้งสติก็ดับวูบลงไปเฉยๆแกก็ต้องยืนนิ่งพยายามรวบรวมสมาธิจิตจนสามารถเป็นปกติได้นะแกก็บอกว่าผู้ที่แกทราบซึ้งน้ำใจในตอนนั้นก็มีแต่สามีแล้วก็เพื่อนชื่อกุลวดีทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพื่อแบกภาระต่างๆแทนแกเหตุการณ์ทำท่าจะดีขึ้นตอนที่แกไปสอนหนังสือแต่มันก็ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอสิ้นปีปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาของแกคนเนี้ยเสนอเรื่องไปกรมกล่าวหาว่าขาดสอนไปปีหนึ่งสมควรจะให้ออกจากราชการทางกรมได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่นานแล้วในที่สุดก็ลงเอยว่าแกไม่ต้องออกจากราชการถ้าสอนไม่ได้ก็ให้ไปทำงานอื่นต่อไปเมื่อครบปีคุณพิสมัยได้รับการผ่าตัดต่อกระดูกใหม่คราวนี้หลังจากพักฟื้นได้เดือนหนึ่งแกก็สามารถเดินเหินได้คล่องแคล่ว ร่างกายที่เคยอ้วนฉุก็ผอมลงผมที่ร่วงก็ขึ้นใหม่ดกดำสวยงามกว่าเก่าลูกตาดำที่เป็นสีน้ำข้าวตอนนี้ดำคลับเป็นประกายทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าแกทำใจให้สงบบริสุทธิ์สว่างแล้วก็สะอาดตื่นแต่เช้าตรู่ขึ้นมาก็ประกอบอาหารใส่บาตรด้วยตัวเองทุกเช้าพร้อมทั้งแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยวิธีนี้แกรู้สึกว่ามีชีวิตดีขึ้นมากทันตาเห็นแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดมาวันหนึ่งตอนที่คุณพิสมัยไปซื้อของที่ตลาดก็ไปพบลูกศิษย์ที่เคยสอนกลุ่มหนึ่งทุกคนก็เข้ามาทักทายแกอย่างดีอกดีใจว่าโอ้ยอาจารย์หายแล้วอ่ะอาจารย์สวยกว่าเดิมอีกในจำนวนนี้มีศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ทักแกเลยหล่อนยืนนิ่งดวงตาเบิกโพลงแล้วอ้าปากค้างก็วัชยานั่นแหละเวลาล่วงเลยมาจนถึงกลางปี2528สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของคุณพิสมัยที่ว่าชื่อผอ.พดุงเนี่ยความจริงเขาเป็นนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงแกล้มลงขณะสอนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็เป็นอัมพาตไปครึ่งซีกดวงตาเขามืดสนิทไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำงานเกือบ2ปีแล้วก็มีอาการเหมือนกับคุณพิสมัยในอดีตคือนอนอยู่กับบ้านพอถึงเดือนก็ให้คนพยุงมารับเงินเดือนทุกคนก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆให้แกทำเพื่อไม่ให้แกคิดฟุ้งซ่านแกก็โกรธแค้นตีโพยตีพายว่าแกป่วยขนาดนี้แล้วยังซ้ำเติมแกอีกแกคงลืมสนิทว่าแกเคยทำกับคุณพิสมัยไว้ยังไงพอคุณพิสมัยไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้รำพันคุณหายแล้วคุณหายแล้วผมที่ไม่มีวันหายแกคุณพิสมัยก็พยายามปลอบใจแนะนำให้แกทำใจให้สงบให้คิดปลงเสียอย่าไปยินดียินร้ายกับสังขารที่เสียไปยังมีชีวิตอยู่ให้ได้สร้างบุญก็ดีแล้วแต่แกก็กลับคร่ำครวญมันทำไม่ได้อะทำไมร่างกายผมไม่กลับคืนเป็นปกติทำไมตาถึงมองไม่เห็นถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัวผอ.นี่ป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยน่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นานขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีนักศึกษาเก่าคนหนึ่งมาขอทรานสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อาจารย์ครับเวรกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังต้องมาฟังกันต่อพูดถึงของวัดนี่เจอมาหลายคนคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงฆ์อะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยกรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปฏิบัติลูกปฏิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงเงินของสงไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับมันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตเจ้าอาวาสนะเก็บเงินได้หลายสิบล้าน สึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่เราไปหยิบไปจับไปแตะนี่นะครับเราทำบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณโบราณเข้าวัดเข้าวานี่นะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ใส่ที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครครับท่านผู้ฟังฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะฟังยากนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับบางท่าน
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลิ่นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลิ่นน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับก็พาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาคนที่กินน้ำมังคุดของเฮามื้อนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่ท่านนึงชื่อว่าหยังแม
3: ่คุณแม่สัง
2: สังนามสกุล
3: คำพูน
2: คำพูนอายุจักปีละเจ้า
3: 74ปี
2: 74อะคุณนั่น75
3: จ้ะ
2: 74ปีอยู่บ้านหยังนี่เขา
3: บ้านเดียวกันนี่ล่ะ
2: บ้านซื้อบ้านหยังล่ะบ้านเดียวกัน
4: บ้าน
3: ฟังแดง
2: ฟังแดง
3: ข้น
2: ตำบล
3: ให้ยอง
2: ให้ยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
3: จ้า
2: โอเคครับถามแม่ว่าก่อนสิว่ากินน้ำมังคุดนี่ถามตรงๆเลยบ่ต้องอ้อมเจ้าเป็นหยังจังค่อยมากิน
3: ตา
2: เป็นหยัง
3: ตาเป็นต้อหิน
2: ตาเป็นต้อหิน
3: ไปพาเมืองอันขอนแก่นเพิ่นมากกันยังบ่อยากเห็นฮู
2: ้มันเป็น
3: ต้นมะม่วงมันเป็นมะม่ว
2: งมันแหนมไปจังได๋มันมะม่วง
3: จ้าแม่เฮาแหนมไปจังซี่มันมั่วเต็มนี่ก็มั่วอยู
2: ่อ๋อ
3: ระบาดนี่มากินน้ำบางคุณมันเป็นขี้ตาออกมา
2: เออ
3: นี่ล่ะอันเดียวนี่ล่ะ
2: ขี้ตาออกมากินมาจักขวดแล้วจักมือ
3: ก็ไว้เบิด2ขวดขวด3ขวด
2: 2ขวดได้จักมือ
3: ห่วยบ่นับแล้วหา6มื้อก็เบิดหา6มื้อก็เบิดได
2: ้ประมาณ2อาทิตย์นึง
3: เออค่อยกินอีหลีเพราะว่าข่อยอยากเศร้า
2: ครับดีละ
3: กีตาร์น่ะออกหลาย
2: มันขับออกมาพยายามร่างกายพยายามสิรักษาผมคิดว่านะ
3: จ้า
2: ร่างกายนี่คือมันเฮ็ดให้ร่างกายนี่รักษาเจ้าของ
3: แข้งขานี่บ่เป็นหยังเป็นแต่เดียว
2: อันดีหมดอยู่
3: จ้า
2: อ๋อ
3: ท้องไส้นี่บ่เป็นหยัง
2: เป็นแต่ตาเอาวิบากอยู่ตาเลยเนาะบัดคือนี่กินมา2ขวดแม่นบ่
3: จ้าขวด3มาเอามาก้อนนี่ตัว
2: มันดีขึ้นแน่บ่
3: จักหน่อยอยู่
2: จักหน่อยคือจังได๋
3: จักหน่อยว่ามันออกหลายแล้วก็บางเที่ยกับน้ำตาไหลมันเป็นน้ำตาไหล
2: ครับ
3: มันก็ขาดก็พากันไปหาหมออยู่เนาะไปหาหมอคลินิกอยู่อำเภอสว่าง
2: บ่ตานี่มันแจ้งขึ้นแน่บ่
3: แก้งจักหน่อยอยู่เบิ่งจังสิก็เห็นแต่กี่มันบ่เห็นปานใด
2: เบิ่งจังได๋เบิ่งเขาเอาคือจังเขาเบิ่งหนังสือนี่ก็แนมเห็น
3: เบิ่งหนังสือนี่ก็บ่คักแต่กี่คักตั้งแต่บ่ทันได้เฮ็ดเดียวนี่บ่คักปานใดแล้ว
2: บ่คักหมายถึงว่าเบิ่งบ่สัตว
3: ์เบิ่งบ่สัตว
2: ์แต่ก่อนสัตว์
3: อยู่ตั้งแต่บ่ทันได้ลอกได้หยัง
2: อ๋อ
3: เออง
2: ง
3: บัดพาก
2: ินแล้วบ่สัตว์นี่อย่ากินเด
3: ้บัดพามันลอกออกมานี่นะ
2: ไปลอกตามาแล้วมันบ่สัตว
3: ์จ้าม
2: ันบ่สัตว์อ๋อแต่ก่อนลอกนี่มันยังสัตว์อยู
3: ่
2: เอาไปลอกมันเป็นทั้ง2ตาเลยบ
3: ่ตาเดียว
2: อ๋อเป็นตาเดียว
3: เขาก็ใส่เล่นตาให้ใหม
2: ่แล้วตาทั้งครัวนี่เด้เป็นบ่
3: เป็นอยู่ต่อกระจกแต่ว่าเพิ่นบอกไปเฮ็ดอยู่ข่อยบ่ไป
2: ก็คือได้หลายต่อ
3: จัก
2: ต่อกินก็ได้ต่อกระจกก็ได
3: ้เออ
2: เพิ่นว่าแบ่งหมู่แน่น้ำหมู่นี่นั่งอยู่นี
3: ่เพิ่นว่ารักษายากต่อหินนั่นต่อหินเนี่ยเพิ่นว่ามันรักษายากหมอเพิ่นก็บอกอยู่
2: ครับผม
3: ให้กินบำรุงไปเรื่อยๆได้ยาย
2: มันก็ใจเย็นๆค่อยๆกินไปเพราะว่าของทุนี่นี่เฮาสิมันหายปุบปับบ่ได้เพราะมันค่อยๆสะสมเป็นมันเป็นเนื้อมันค่อยๆก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาเรื่อยๆ
3: หายขาดบ่หายดอกเพิ่นว่าเพราะที่เล่าไปหมอเพิ่นบอก
2: คือแม่กินไปเรื่อยๆกินไป
3: จ้ะ
2: 3อาทิตย์4อาทิตย์สัก2เดือน3เดือนกินมื้อละนิดละหน่อยไปก็บ่เป็นหยังดอก
3: ก็
2: ต้องกินหลายบ่ค่อยๆ ค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆซาๆเพราะว่าสิ่งที่เฮาเป็นนี
3: ่
2: มันคือหายกับหายซาม
3: ัน
2: เป็นมันก็ค่อยๆเป็น
3: จ้ะ
2: มันเป็นลักษณะว่าตามันตาเนาะมันเสื่อมม
3: ัน
2: เสื่อมใส่งานมันหลาย
3: เฮาก็แก่ไปนี่ล่ะเนาะสังขารก็บ่คือเก่า
2: ครับผมก็คือ
3: ก็พอให้ได้เห็นลูกเห็นหลานเนี่ยจัก
2: ทีนี้สรุปว่ากินแล้วตากะแจ้งขึ้นจักน้อยนึงอยู่
3: จ้าก
2: ับบ่หลายปานใด
3: กับบ่หลายปานใด
2: โอเคบ่ตามตรงจังซี่ล่ะผมก็สบายใจแต่ว่ากินไปเรื่อยๆพอคั่นนั้นกินคนเดียวตาแจ้ง
3: ก็ว่าสิกินไปเรื่อยๆ
2: ไม่ยังดีขึ้นแน่นอกจากตาดีขึ้นน้อยนึง
3: แข้งขากระเบากระตุนกระตูไปเบิด
2: บ่
3: เจ็บบ่ปวดกินอันเดียวนี่ล่ะบ่รุ่งอันเดียวนี
2: ่ครับผมขอบคุณแม่หลายๆจังได๋กะให้ตาให้ขอแจ้งขึ้นเด้อสาธุนะครับคุณพานรักษาเทวดาค
3: ุณไปมาให้ย่างเบิดมือก็ได้
4: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องผีๆสางๆนี่มีบ้านเก่าโบราณตั้งแต่ครั้งปู่ย่าอยู่หลังนี้ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนที่รับมรดกตกทอดชื่อนายสอนบ้านนี้เขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกฏทองเหลืองถ้าหากว่าใครในบ้านทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องผีจะโกรธมากกระดานบ้านนี่ลั่นเอียดอาดเอียดอาดแถมไฟเปิดปิดเองได้อีกด้วยเออแปลกแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกรธใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนเหมือนกับกรงขังสัตว์ถูกเขย่าอะรู้ได้ทันทีนะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วถ้ามันเกิดสะเทือนขึ้นมาเนี่ยบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี้ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรไอ้ที่สำคัญมีหยดเลือดแห้งรังล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆเหมือนกับหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดไว้หน้าต่างบานไม้กระดั

0: เป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนเพิ่งจะผูกคอตายนะเขาเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มผ้าเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปหนึ่งเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะว่าท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาบอกเหมือนพระจีนนะทีนี้หลังจากที่หลานนายสอนศึกออกมาแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนเนี่ยอย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงให้ไส้ทะลักเชียวว่างั้นนี่พระอ้วนองค์นั้นก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมเอาปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจก็มาตามจับตัวหลานชายนายสอนวันหนีที่นี่ไม่กลับบ้านตำรวจก็จับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนก็เพราะว่าตอนที่บวชเป็นพระอยู่ด้วยกันเนี่ยพระอ้วนพูดว่าเขากินข้าวเย็นฉันข้าวเย็นต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกลอนแน่นหนาที่พระอ้วนรู้ไม่ใช่มองเห็นแต่ว่าได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอวัลตินว่างั้นก็เถียงกันกับพระอ้วนพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงกันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่าเนี่ยตำรวจก็ไล่ตามจับเขาก็ต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปก็หนีไปอยู่บ้านญาติช่างพ่อช่วยเขาขายส้มโออยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานก็มักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติเขาเรียกว่าลุงเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงหนึ่งอยู่ๆก็ขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเห็นเป็นเงาคนเดินเข้ามาในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองรู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆจังๆก็ไม่เห็นว่านึกว่าตาฝาดทีนี้เขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ยายอิ่งก็อีกคนที่อยู่บ้านนั้นมีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนยายอิ่งนี่ปากไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านลองได้ไม่ถูกใจแกไม่ต้องชอดชอดวันหนึ่งแกถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมเลยทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทไอ้เรื่องเกิดขึ้นมาเพราะว่าจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่ออยู่ข้างบนนะยายอิ่งก็บ่นไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วแกก็ยังอยู่แถวนั้นทีนี้ตัวต่อมันออกมาในเกณฑ์หนีไม่ทันมันเลยต่อยเอาแกก็เอามือปัดมันก็ต่อยซะไม่รู้กี่ทีเป็นไข้ไปตั้งหลายวันแย่เลยต่อมาหลงลืมเผลอสติเพราะพิษของมันเนี่ยต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจแกก็เห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นตื่นตระหนกในตาให้เหลือกค้างเลยผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าคนเก่าแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นล่ะนายสอนก็เลยทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่อาถรรพ์แปลกๆมีครับบ้านเก่าๆร้างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพูดถึงของดีนี่ท่านผู้ฟังก็คงชอบนะครับผมก็ชอบโดยเฉพาะตอนนี้มีการโฆษณาของดีทางทีวีทางหนังสือพิมพ์กันแบบเป็นธุรกิจที่มหาศาลนะครับวัตถุมงคลบางอย่างเนี่ยขึ้นราคาไปถึงหลักแสนหลักล้านก็มีซึ่งก็ผมก็ขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะครับคือเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยในทางพระพุทธศาสนานะครับสิ่งที่เป็นมงคลมันมีอยู่สองอย่างนะครับวัตถุมงคลที่เป็นภายนอกกับวัตถุมงคลที่เป็นภายในครับท่านผู้ฟังวัตถุมงคลภายนอกนะครับเช่นวัตถุที่สร้างนะครับสร้างจากดินจากโลหะจากไม้จากอะไรก็แล้วแต่เป็นพระเครื่องรางพระเครื่องรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระศาสนานะครับรูปของสมมุติสงฆ์ของพระโพธิสัตว์ของพระอริยเจ

0: เจ้าของเทพเจ้าที่มีขนาดเล็กนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ภายนอกส่วนวัตถุมงคลที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้แล้ว38ข้อคือมงคลละสูตรอันนั้นน่ะมงคลชัวท่านผู้ฟังข้อปฏิบัติก็คืออเสวนาจะพาลานังการไม่พบบัณฑิตปันดิตานั้นจะเสวนาการคบแต่คนดีหรือบัณฑิตขออภัยนะครับอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลบัณฑิตานั้นจะเสวนาการคบแต่บัณฑิตเป็นต้นนะครับเอตมังคารมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดไล่ไป38ข้อนะครับอันนี้ก็คือมงคลที่เกิดภายในเรื่องวัตถุมงคลในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้นะครับไม่ได้สอนเอาไว้สอนแต่เรื่องมงคลภายในนะครับมงคลที่เป็นภายในเอาล่ะถามว่าถึงไม่ได้ตรัสเอาไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายนะครับโบราณอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านสร้างเอาไว้ท่านสร้างเพื่อให้เราได้เป็นพุทธานุสตินะครับระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจนะครับครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสร้างท่านก็อธิษฐานจิตด้วยจิตบริสุทธิ์ให้ผู้ที่เคารพสักการะนะครับถ้ามีศีลมีธรรมนะครับจิตใจดีงามวัตถุมงคลนั้นก็จะมีอนุภาพปกปักคุ้มครองรักษาให้ท่านเหล่านั้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตามเหตุตามปัจจัยนะครับตามอำนาจบุญกรรมอันนี้คือวัตถุประสงค์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ขยายตัวไปเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญนะบางคนจะขายต้องทำพิธีโอ้เยอะแยะนะครับทำนู่นทำนี่อันนี้ไม่เล่าพิสดารไปนะครับเดี๋ยวจะว่าเป็นการโจมตีแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าให้พองามทางสายกลางผมก็แขวนอยู่องค์เดียวนะครับเป็นพระนะครับเป็นพระแขวนอยู่องค์เดียวที่สำคัญก็คือมันมีคำพูดอยู่บทหนึ่งครับท่านผู้ฟังไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานของชาวบ้านไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำนี่เป็นยังไงนะครับบางคนนี่พอเห็นพระถ้าเป็นพระทองคำพระอย่างดีพระสมเด็จโอ้ยไหว้กราบแต่ถ้าเป็นรูปปั้นที่ทำด้วยดินพระที่ทำด้วยดินเหนียวด้วยไม้ทำไม่สวยนี่ไม่สนใจไม่ไหว้คือเลือกไหว้องค์นี้แท้ไหว้องค์นี้ไม่แท้ไม่ไหว้พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับคราวหนึ่งเขานิมนต์ท่านไปบ้านนายช่างที่หล่อพระพุทธรูปนะครับพอท่านเดินผ่านพระพุทธรูปหุ่นที่เขาสร้างตั้งเอาไว้นี่ท่านก็พนมมือไหว้เดินหลีกพอประมาณนะครับจำได้ว่าประมาณ2วานี่แหละท่านก็พนมมือไหว้แล้วก็ค่อยค้อมก้มตัวคือแสดงความเคารพขากลับท่านก็ทำอย่างนั้นเจ้าของบ้านก็ถามว่าพระพุทธรูปยังไม่ได้เบิกเนตรเนี่ยนะครับทำไมต้องไหว้ท่านก็บอกว่าเป็นพระตั้งแต่เริ่มปั้นหุ่นแล้วตั้งแต่คนเอาดินเหนียวขึ้นมาปั้นตั้งใจว่าจะสร้างพระก็เป็นพระพุทธรูปแล้วเราควรให้ความเคารพเสมอกันนะครับพระที่ทำด้วยดินพระที่ทำด้วยปูนพระที่ทำด้วยไม้พระที่ทำด้วยทองคำหรือด้วยเพชรด้วยหยกก็คือตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับความหมายไม่ได้อยู่ที่ดินที่หินที่หยกที่เหล็กตรงนั้นนะครับนี่ก็คือสำคัญนะครับเราไหว้ให้เสมอกันหมดด้วยจิตนอบน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานนะครับธรรมะคือหลักธรรมคำสอนธรรมะไม่ใช่พระไตรปิฎกนะครับการบูชาพระธรรมคือการนำคำสอนมาปฏิบัติไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านนะบางคนนี่เด็กข้างบ้านมาบวชเราเคยเกกมาเกกเกเรโอ้หูยแต่ก่อนมันติดยานะมันกินเหล้าพอมันมาบวชเป็นพระจะให้ฉันไหว้ไอ้ฉันไม่ไหว้หรอกฉันไม่ชอบไม่ใส่บาตรวัดใกล้บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นญาติเป็นผู้ดีเป็นดารามาบวชโอ้คนไปรุมกันใส่บาตรนะครับเป็นดาราดังๆมานี่นะครับไม่รู้จักเขาไม่ได้เชิญนะครับงานบวชนี่ไปกันเต็มนะมารุมใส่บาตรกันไหว้พระสงฆ์นะครับให้ท่านห่มเหลืองมาให้เราเคารพนอบน้อมว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นใครรู้จักไม่รู้จักเราก็ไหว้ด้วยความเคารพผมผ้าเหลืองถือว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะอันนี้สำคัญกับท่านผู้ฟังทีนี้วกเข้ามาหาของดีกันต่อพูดถึงของดีตรงนี้เนี่ยนะครับ มีคนเคยไปขอของดีจากหลวงปู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคือหลวงปู่ดุลอตุโลของดีจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังนะครับเรามาฟังกันคือหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายท่านที่อยู่ทางนี้ก็คงรู้จักท่านดีเมื่อต้นเดือนกันยายน2526คณะแม่บ้านมหาดไทยโดยมีคุณหญิงจวบจิรโรจน์เป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ในภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะนมัสการหลวงปู่เมื่อเวลา 18:20 นหลังจากการนมัสการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่าดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่จึงเจริญพรว่าของดีก็ต้องภาวนาเอาเองถึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโนไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินเป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้นำน้ำมกุฎตราพนารินของเราเนี่ยไปประกวดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านจัดประกวดสมุนไพรขึ้นที่มวกเหล็กนะครับภาคตะวันออกก็มีสมุนไพรและนาชนิดนะครับมาช่วยมาร่วมกันประกวดนะครับเราก็ต้องเอาสมุนไพรของเราเนี่ยไปแข่งเข้าไปแข่งกับเขานะครับมีบริษัทใหญ่ๆมากันก็พอสมควรเขาก็ดูหลายอย่างนะครับเราต้องไปยืนพรีเซนต์มากก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้นะครับว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็พูดไม่ได้รักษานั้นรักษานี้ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะครับโรคนั้นโรคนี้กินแล้วดีกินแล้วหายพูดไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็พรีเซนต์ถึงรูปลักษณ์มาตรฐานการผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีความสะอาดความปลอดภัยดีไซน์รสชาติอะไรพวกนี้อันนี้ได้นะครับอร่อยนี่พูดได้ก็หลายสิบตัวนะครับก็โชคดีว่าน้ำมกุฎตราพนารินทร์ของเรานี่เกือบชนะเลิศนะไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีนะได้ที่2ก็ยังดีคืออย่างน้อยๆก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผลิตจากโรงงานที่มาตรฐานนะครับมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องแพ็คเกจนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังน้ำมกุฎตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้ไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องนกกระสารู้คุณครับเรื่องมีอยู่ว่าในกาลละครั้งหนึ่งมีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งลูกเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่มากดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์วันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีขณะที่แม่กำลังเตรียมข้าวของเพื่อจะรับวันปีใหม่ในวันรุ่งขึ้นลูกชายก็ออกไปล่าสัตว์ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักมากชายหนุ่มก็เดินหาเหยื่อไปทั่วป่าเขาในที่สุดก็มาพบนกสวยมากตัวหนึ่งติดแรวอยู่ตรงบริเวณข้างหลังก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมันพยายามจะบินขึ้นขยับปีกเสียงผับแต่ก็บินไม่ขึ้นชายหนุ่มเห็นสภาพนกน้อยก็ให้เกิดความสงสารนักก็ปลดให้หลุดจากแรวแล้วก็ปล่อยมันไปในที่สุดวันนั้นชายหนุ่มจึงต้องเดินมือเปล่ากลับบ้านเพราะไม่สามารถจะหาเหยื่อได้แม้แต่อย่างเดียวเมื่อกลับถึงบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังลูกทำดีแล้วลูกเอ้ยอย่าไปกังวลว่าเราจะไม่มีอะไรกินถึงไม่ได้อะไรมาเลยก็ยังพอมีน้ำชาอยู่ลูกกินเสียแล้วก็นอนพักเถอะในขณะที่แม่กำลังพูดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นลูกชายก็รีบลุกไปเปิดประตูก็พบหญิงสาวสวยนางหนึ่งยืนอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านข้ามาขอพักแรมสักคืนหนึ่งจะได้ไหมคะพายุหิมะอย่างเนี้ยข้าไม่อาจจะเดินทางต่อไปได้แม่ได้ยินคำขอร้องของสาวน้อยก็ตอบปฏิเสธเราเนี่ยอยากจะให้พักด้วยแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยยากจนมากดูสิเป็นกระท่อมเก่าๆผุพังสามค่ำเนี้ยเราก็ไม่มีของกินเลยนี่เรากำลังดื่มน้ำชาแล้วก็จะเข้านอนอยู่พอดีไม่มีของกินก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะข้าขอแต่ที่พอจะซุกหัวนอนก็พอขอได้โปรดให้ข้าพักด้วยเถอะจะให้นอนที่มุมไหนก็ได้หญิงสาวก็วิงวอนจนแม่รู้สึกสงสารเป็นกำลังเอาถ้าอย่างนั้นก็เชิญตามสบายเถอะจ้ะเสร็จแล้วก็เชิญให้หญิงสาวเข้ามาในบ้านให้นางนั่งข้างๆเตาผิงพร้อมกับจัดน้ำชาออกมาให้นางดื่มแล้วก็จัดที่พักหลับนอนให้เช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวรีบตื่นแต่เช้ามืดขึ้นมาช่วยแม่ทำงานบ้านนางก็พูดขึ้นว่าข้าทำเต้าหู้เป็นนะขอถั่วได้ไหมคะเดี๋ยวข้าจะทำให้ลูกชายได้ยินดังนั้นก็เข้าเมืองไปซื้อหาถั่วหญิงสาวเมื่อได้ถั่วมาก็รีบต้มแล้วก็ทำเต้าหู้พอทำเสร็จมันเป็นเต้าหู้ที่อร่อยมากทั้งสามคนก็ปรึกษากันว่าจะเอาเต้าหู้ที่ทำเสร็จไปขายในเมืองในไม่ช้าความอร่อยของเต้าหู้ก็เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองในเวลาไม่ถึง3ปีสองแม่ลูกก็มีฐานะดีร่ำรวยขึ้นมากผู้เป็นแม่ก็คิดอยากจะได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ก็เลยพูดความในใจนี้กับหญิงสาว ความจริงนะข้าคือนกติดแล้วนะได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่งนักในวันส่งท้ายปีเก่าจนลูกชายของท่านมาพบแล้วก็ช่วยเหลือข้าให้พ้นจากอันตรายข้าอยากจะตอบแทนบุญคุณจึงได้มาทำงานให้จนทุกวันนี้ข้าเห็นว่าท่านทั้งสองพอจะมีเงินที่จะอยู่อย่างสุขสบายได้แล้วเดี๋ยวข้าต้องขอลาก่อนละพูดจบนางก็คืนร่างกลับเป็นนกกระสาตามเดิมบินขึ้นสูงหายเข้าไปในป่าลึกเรื่องเกี่ยวกับนกเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องซูซูเมะลูกกตัญญูเรื่องมีอยู่ว่าในกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคนชื่อคิสึแล้วก็ซูซูเมะทั้งคู่เข้าไปทำงานอยู่ในเมืองอยู่มาวันหนึ่งนายจ้างของพี่น้องทั้งสองก็ได้พูดกับคนทั้งสองว่าจะตัดเสื้อลายให้ขอให้ทั้งสองเตรียมข้าวของไว้พร้อมกับให้ไหมไว้คนละสองใจใหญ่ๆทั้งสองก็มีความยินดีอย่างยิ่งรีบกุลีกุจอเตรียมเครื่องปั่นได้แล้วก็สีย้อมไว้คอยทันใดนั้นก็มีข่าวด่วนจากทางบ้านว่าแม่เจ็บหนักกลับด่วนทั้งสองก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงกันดีคิดสึผู้พี่ก็พูดบอกว่าโธ่เราอุตส่าห์เตรียมการใหญ่ปั่นได้เอ้ยทอเอ้ยแล้วจะกลับไปโดยไม่รอให้มันเป็นเสื้อก่อนเนี่ยพี่รู้สึกเสียดายจริงๆอีกอย่างนึงเรามาอยู่ในเมืองแล้วจะให้กลับไปโดยไม่แต่งตัวให้สวยแบบชาวเมืองเพื่อนๆ เห็นเข้าแล้วก็อายเขาตายเลยอ่ะพูดเสร็จก็ทำเสื้อผ้าที่ยังทำค้างอยู่ส่วนซูซูเมะผู้น้องชายพอได้ข่าวว่าแม่ป่วยก็ไม่มีกระจิตกระใจจะมานึกถึงเสื้อผ้าอะไรอีกใจอยากจะกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อจะได้พยาบาลแม่ก็เลยรีบเก็บไหมที่ยังไม่ได้ย้อมแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีแม้กระนั้นแล้วก็เกือบจะดูใจแม่ไม่ทันส่วนคิดสึพี่ชายใส่เสื้อสีผ้าสวยสดกลับมาก็พบว่าแม่ตายซะแล้วงานศพแม่ก็ทำเสร็จแล้วในที่สุดเทพเจ้าก็มีบัญชาโปรดให้พี่น้องทั้งสองมาเฝ้าพระองค์ตัดสินว่าเจ้าคิดสึผู้พี่เอ้ยเจ้าเห็นความสำคัญของเสื้อผ้ามากกว่าแม่ข้าจึงขอให้เจ้าได้ใส่เสื้อผ้าสีสวยๆแต่เจ้าต้องเกาะติดต้นไม้เฉาๆจิกหาแมลงกินไปเถอะเจ้าซูซูเมะเจ้ามีความกตัญญูต่อแม่เป็นอย่างดีไม่มีกิเลสในเสื้อผ้าข้าจึงขอให้เจ้ามีข้าวในทุ่งนาไว้กินเสมอไม่ได้ขาดเทพเจ้าทรงพิพากษาเสร็จก็เป็นจริงขึ้นมานะปรากฏว่าคิดสึผู้พี่ไปเกิดเป็นนกหัวขวานเกาะต้นไม้หาแมลงเลี้ยงชีพส่วนซูซูเมะก็เกิดเป็นนกกระจอกมีข้าวในนาไว้เลี้ยงชีพอย่างอิ่มหนำสำราญนิทานญี่ปุ่นเรื่องต่อไปครับเรื่องเต่าร้องเพลงเรื่องมีอยู่ว่ากาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพี่น้องคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อพ่อตายลงพี่ชายก็เกิดความโลภยักย้ายทรัพย์สมบัติและบรรดาข้าวของเครื่องใช้ออกไปตั้งบ้านใหม่ที่อื่นแต่น้องชายเป็นลูกที่มีความกตัญญูเหลือเกินก็อยู่กับแม่แล้วก็เลี้ยงดูแม่ให้มีความสุขแต่ตัวเองก็มีสภาพยากจนวันๆจึงต้องออกป่าไปเก็บฟืนเพื่อเอาไปขายในเมืองเดินเร่ขายฟืนฟืนมาแล้วจ้าฟืนมาแล้วเดินเร่ขายฟืนตลอดทั้งวันเงินที่ได้มาน้อยนิดก็รีบนำไปซื้อข้าวและผักที่แม่ชอบกลับไปให้แม่ที่บ้านวันหนึ่งมีเต่าเล็กๆตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินมันยืดหัวออกมาจากกระดองพลางก็มองไปที่น้องชายชายหนุ่มก็เหลือบไปเห็นเต่าก็รู้สึกเอ็นดูเต่าเล็กๆตัวนี้ว่ามันช่างน่ารักเหลือเกินก็ส่งยิ้มให้มัน
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่สามารถทานได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทานไม่ได้ทานได้หมดนะครับท่านผู้ฟังกินเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมา10ตัว20ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมลองแนะนำนะครับแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดตราพนารินดูมีขายที่ร้านขายยาทั่วไปท่านผู้ฟังที่ประกาศในรายการคนหนึ่ง360บาทนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังตัดสินใจไม่ยากเพราะเงิน360บาทเนี่ย ไม่ได้ทำให้เราจนแน่นอนนะครับแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟัง 6-7 ปีมานี้ผมขายมานานนะครับขายมานานแล้วก็เจอคนกินมาเยอะมากครึ่งค่อนประเทศนะคนกินเยอะจริงๆนะครับซึ่งท่านหลายๆท่านเหล่านั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าสิทธิผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใครกินดีแล้วก็แนะนำต่อบอกต่อนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยกินลองถามคนที่กินดูว่ามันเป็นยังไงขอให้เข้าปากให้ผมนะครับสัก7วันนะกินให้ดูสัก7วันหรือ15วันยิ่งดีนะครับแล้วเราก็สังเกตตัวเองนะครับใครจะพูดว่าดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่กินแล้วว่ามันจะดีเลยนะช่วงใหม่ๆมันอาจจะมีปรับนู่นปรับนี่เป็นนู่นเป็นนี่3วัน7วัน5วันมีปวดมีเจ็บมีแปลกๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีปฏิกิริยาแน่นอนจะดีหรือจะบวกหรือจะลบก็แล้วแต่ขอให้หลัง15วันไปก่อนค่อยตัดสินใจไม่ใช่กินไป2วัน3วันรู้สึกว่าโอ้ไม่ดีไม่ดีวางเลยไม่ใช่นะครับอดทนนิดหนึ่งบางคนมันปวดมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนมันง่วงมากขึ้นอดทนหน่อยบางคนกินแล้วนอนไม่หลับแต่ว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นก็อดทนหน่อยบางคนกินแล้วถ่ายมากอุจจาระมากก็อดทนหน่อยบางคนเหงื่อออกเยอะอดทนหน่อยบางคนมีตุ่มมีอะไรออกมาโทรมาถามโทรมาคุยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าสาเหตุที่ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ทันใดนั้นเต่าก็พูดกับชายหนุ่มด้วยภาษามนุษย์บอกว่าท่านช่างเป็นคนดีที่น่าสรรเสริญจริงๆนะข้าได้ยินว่าท่านทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูแม่ของท่านนับว่าเป็นการกระทำที่มีความกตัญญูเหลือเกินข้าเลยอยากจะบอกของดีให้ท่านหน่อยท่านสนใจไหมล่ะน้องชายได้ยินคำพูดของเต่าก็ตกใจมากแต่เมื่อได้ยินว่าจะบอกของดีให้ก็รีบนั่งยองๆลงไปที่หน้าเต่ามีอะไรหรือเต่าที่เจ้าว่าเจ้าจะบอกข้าใช่ใช่เดี๋ยวข้าจะสอนวิธีหาเงินเยอะๆให้ไงเล่าโอ้วิธีหาเงินเยอะเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกถึงข้าจะเป็นเต่านะแต่จริงๆข้าเดี๋ยวร้องเพลงเก่งมากจุละลองฟังดูไหมเดี๋ยวข้าจะร้องให้ฟังเสร็จแล้วเต่าก็เริ่มร้องอวดฝีมือจนชายหนุ่มต้องรีบกล่าวคำชมอู้เก่งมากเยี่ยมจริงๆเนื้อเพลงก็ดีเสียงก็เพราะนะเห็นไหมดีใช่ไหมล่ะเอาละทีนี้ท่านก็พาเข้าเมืองดิเอาไปตรงที่มีคนผ่านเยอะๆหน่อยแล้วข้าจะร้องเพลงอย่างเมื่อกี้นะทีนี้ล่ะท่านจะได้เงินมากกว่าขายฟืนเชียวละแล้วท่านก็จะได้กตัญญูเอาใจแม่ท่านได้มากขึ้นน้องชายได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกยินดีเหลือเกินจริงสินะลองทำดูสักครั้งนี่อากาศก็กำลังจะหนาวขึ้นทุกทีข้าเองก็อยากจะซื้อเสื้อให้แม่แล้วก็ซื้อฟูกให้แม่ด้วยเต่าก็รีบพยักหน้าสนับสนุนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นท่านก็รีบพาข้าไปเถอะนี่ข้ายังร้องได้อีกหลายเพลงเชียวนะแล้วข้ายังเรียนเสียงร้องของกระต่ายหมาจิ้งจอกเสียงนกอย่างนกในติงเกนนี่สบายมากเลยค่ะร้องได้หมดละวันหนึ่งน้องชายออกไปหาฟืนเข้าไปขายในเมืองตามปกติชายหนุ่มก็พาเต่าเข้าเมืองไปด้วยโดยให้มันนั่งบนฟืนฟืนมาแล้วจ้าฟืนมาแล้วเขาก็เร่ร้องขายฟืนแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณที่คึกคักกลางตลาดตามคำบอกเล่าของเต่าเขาก็อุ้มมันขึ้นนั่งบนมือแล้วร้องด้วยเสียงอันดังท่านทั้งหลายโปรดฟังทางนี้หน่อยนะเต่าที่ข้าอุ้มอยู่เนี่ยร้องเพลงเพราะๆให้ท่านฟังร้องเป็นเสียงมนุษย์ได้เนื้อเพลงก็ดีเสียงก็เพราะพูดยังไม่ทันจบก็มีคนสนใจผ่านกันมาออกันเป็น10คนจริงเหรออย่าโม้นะเต่าอะไรร้องเพลงได้ฮะคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาอย่างอัศจรรย์ใจเต่าก็เริ่มร้องเพลงมันอ้าปากเสียขว้างแล้วส่งเสียงเจ้ยแจ้วมันร้องเพลงเต่าเพลงกระต่ายเพลงหมาจิ้งจอกแล้วก็เรียนเสียงร้องเสียงนกสัตว์อื่นๆไปเรื่อยๆจนทำเสียงร้องไห้ของเด็กๆทำเอาคนฟังหัวเราะกันใหญ่เป็นที่ครื้นเครงคนฟังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทวีเป็นร้อยๆล้อมดูกันเป็นวงใหญ่โอ้โหเต่าวิเศษฉลาดมากเลยเต่าอย่างนี้สงสัยจะมีตัวเดียวในโลกละมั้งผู้คนก็พากันโยนยอเต่าเป็นการใหญ่และในบรรดาคนดูเป็นร้อยๆนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาแล้วส่งเงินให้ชายหนุ่มอ้าวพ่อหนุ่มรับเงินไว้เถอะขอบใจมากนะสำหรับเพลงเพราะๆคนดูคนอื่นก็เห็นเข้าก็รีบเอาอย่างบ้างใช่เพลงของเต่าวิเศษเนี่ยฟังเปล่าๆไม่ได้นะบาปไม่ดีอะไม่ได้บุญต้องให้ตังค์เขาด้วยน้องชายก็ได้เงินอย่างคาดไม่ถึงก็รู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นรีบกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังสองแม่ลูกก็สุขใจเหลือเกินเต่าก็รู้สึกดีใจตามไปด้วยหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่ชายหนุ่มเข้าเมืองก็จะพาเต่าไปด้วยเต่าก็จะร้องเพลงแล้วก็หาเงินได้ครั้งหนึ่งก็นับไม่ถ้วนในเวลาไม่ช้าสองแม่ลูกก็มีฐานะเป็นเศรษฐีขึ้นมาชายหนุ่มก็รีบซื้อของอร่อยๆให้แม่หลายอย่างสร้างบ้านใหม่ให้ซื้อข้าวของเครื่องใช้สวยๆหาเสื้อผ้าอุ่นๆให้แม่เป็นการใหญ่ฝ่ายพี่ชายผู้มีความโลภได้ข่าวว่าน้องชายรวยแต่ก็มีความแปลกใจก็รีบมาหาทันทีเอ้น้องเอ้ยหมู่นี้ข้าได้ข่าวว่าเจ้าร่ำรวยขึ้นมาใหญ่โตฮะหาเงินยังไงน้องชายเป็นคนซื่อก็เล่าเรื่องเต่าร้องเพลงให้พี่ชายฟังโดยไม่ปิดบังพี่ชายก็เกิดความริษยาจนอดไว้ไม่อยู่แหมดีจังข้าขอยืมเต่านั้นหน่อยสิข้าก็อยากจะได้เงินเหมือนกันเสร็จแล้วก็คว้าเต่าฉวยไปโดยไม่ยอมรอฟังคำตอบจากน้องชายซะก่อนพี่ชายรีบวิ่งตรงเข้าเมืองอย่างที่น้องชายได้เล่าให้ฟังอ้าวเต่าร้องเพลงมาแล้วเต่ายอดนักร้องมาแล้วให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นขวัญตาเชิญเลยเชิญเลยเชิญกันมาเลยครับอ้าวไอ้เต่าร้องเพลงดิร้องสิแล้วเก็บเงินจากคนดูเขาเร่งร้าวให้เต่าทำตามคำสั่งแต่เต่านิ่งเฉยไม่ยอมขยับ พี่ชายก็ร้อนใจมากตะหวาดตะคอกเสียงลั่นให้เต่าร้องเพลงแต่ทำยังไงก็ไม่ยอมอ้าปากคนดูก็เริ่มส่งเสียงไม่พอใจเอ้ยนี่เอาของปลอมมาหลอกคนนี่ว่าเอาเต่าที่ร้องเพลงไม่ได้จะมาหลอกเอาเงินพวกข้างั้นเหรอแหมช่างไร้ยางอายเสียจริงๆผู้คนก็สวดบ้างสาบแช่งบ้างสาเสียเทเสียพี่ชายรีบหลบเข้าบ้านเมื่อถึงบ้านก็จัดการฆ่าเต่าเสียน้องชายก็คอยให้พี่ชายเอาเต่ามาคืนคอยเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเอามาก็รู้สึกเป็นห่วงก็รีบตามไปที่บ้านพี่ชายก็พบว่าเต่าถูกฆ่าตายซะแล้วชายหนุ่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ก็นำศพของเต่ากลับมาฝังไว้ที่ข้างๆบ้านแต่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งตรงหลุมศพเช้าวันรุ่งขึ้นน้องชายก็ไปที่หลุมศพพบว่าต้นไม้เล็กๆที่เพิ่งปลูกเมื่อวานเนี่ยเติบโตขึ้นสูงเทียมท้องฟ้าชายหนุ่มแงนมองด้วยความประหลาดใจเขาเห็นเหมือนกับมีขบวนของอะไรก็ไม่ทราบกำลังเคลื่อนตัวไหวๆลงมาจากต้นไม้เขาก็รีบเดินไปดูใกล้ๆก็เห็นชัดอีกนิดนึงว่ามีแสงส่องระยิบระยับในไม่ช้าเขาก็เห็นชัดว่าขบวนที่เคลื่อนไหวนั่นคือลูกเต่าจำนวนเป็นร้อยปากของพวกมันคาบก้อนทองขบวนลูกเต่าเดินทางลงมาถึงตรงที่ชายหนุ่มเอื้อมมือไปถึงเต่าตัวที่อยู่หัวขบวนก็หยุดชายหนุ่มก็เอื้อมมือไปรับมันจะให้มันไต่ขึ้นมือแต่เต่ากลับปล่อยก้อนทองคำลงบนมือเขาแล้วก็หันหลังกลับขึ้นต้นไม้ไปพวกลูกเต่าตัวอื่นๆก็ทำตามน้องชายเก็บทองได้มากนับไม่ถ้วนทำให้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อพี่ชายได้ข่าวก็รีบกลับมาบ้านน้องชายแล้วก็รีบฉวยโอกาสตัดกิ่งไม้กลับไปปลูกสักกิ่งหนึ่งที่บ้านน้องตนวันรุ่งขึ้นมาดูก็พบว่าต้นไม้สูงเทียมฟ้าพี่ชายคนโลภก็คิดว่าคงจะได้การดังคิดคือพวกเต่าคงจะคาบก้อนทองมาให้เขาก็แงนหน้าเฝ้ามองดูสักพักก็เห็นขบวนเต่าเดินทางมาจริงๆพวกเต่ามาหยุดตรงที่สูงจนเขาเอื้อมมือไปไม่ถึงพวกเต่าก็สายหน้าสายตาล้อเลียนเหมือนกับจะแกล้งพี่ชายสักครู่หนึ่งก็หันหลังกลับอย่างรีบด่วนพี่ชายผิดหวังโกรธจนปีนต้นไม้ไล่ตามเป็นการใหญ่เขาปีนจนสูงมือเหนี่ยวไปคว้าถูกกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งกิ่งแห้งมันไม่อาจจะทานน้ำหนักได้ก็ร่วงพลอยลงมาดุดก้อนหินก้อนหนึ่งได้รับความเจ็บปวดสาหัสแทบขาดใจครับการกระทำการด้วยความกตัญญูรู้คุณเนี่ยจึงจะนำมาซึ่งความผาสุกสำราญนะครับผิดกับคนที่ทำด้วยจิตใจละโมบโลภมากผลของมันออกมาตรงกันข้ามกันเลยล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้มาเล่าสิ่งดีๆให้กับเราฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมสอนใจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะผลกรรมตรงสำหรับคนที่ฆ่าสัตว์คนที่เบียดเบียนชีวิตอื่นนั่นก็คือทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้อายุสั้นนะครับอันนี้คือกรรมจากปานาติบาตเศษกรรมนั้นนอกจากจะเกิดมาชาติไหนๆเราก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงอายุสั้นนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสิ่งหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำบุญนะครับทำบุญโดยการช่วยเหลือสัตว์ไถชีวิตโคชีวิตไก่อย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาอย่าไปซื้อสัตว์ที่เขาขังไว้เพื่อกินอย่าไปฆ่าเขาสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเราก็ปล่อยปลานะครับมีโอกาสมีเวลาก็ซื้อยาไปถวายพระภิกษุป่วยนะครับซื้อยาไปให้โรงพยาบาลซื้อยาถวายสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือว่าซื้อน้ำมังคุดไปถวายพระอันนี้อานิสงส์มีแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ถ้าเราสุขภาพไม่ดีส่วนหนึ่งเราก็กินเองส่วนหนึ่งเราก็ซื้อน้ำมังคุดเนี่ยนะครับไปให้กับคนที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ที่มีคุณธรรมไปถวายพระไปให้พ่อไปให้แม่ผู้มีพระคุณกับเราปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณกับเราเอาไปเป็นเครื่องบูชาคุณท่านอานิสงส์มันมีในหลักแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยบุญมันมีผู้ให้สิ่งที่ดีก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบนะครับอันนาโทวันนาโทโหติผู้ให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้วันนะให้กำลังอันนาโทพระโทโหตินะครับให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าให้กำลังวันนาโทโหติวัฏโทให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะยานาโทสุกโทโหติให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขสบายนะครับถ้าเราให้ยาให้อะไรนี่ชื่อว่าให้สุขภาพคนอื่นถ้าเราให้สุขภาพคนอื่นเนี่ยอานิสงส์ก็จะถึงตัวเราด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับนึกถึงคนที่เรารักคนที่เคารพ อยากจะสัมมนาคุณอยากจะตอบแทนท่านนำน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปบูชาคุณท่านผสมสมุนไพร24ชนิดเอาไปให้ท่านแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าทานยังไงฉันยังไงนะครั้งละ30มิลลิลิตรเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับดื่มแล้วก็ต้องกินน้ำตามต้องแนะนำท่านด้วยบอกท่านด้วยอย่าเอาไปวางไว้เฉยๆอย่าเอาไปวางไว้เฉยๆนะครับแล้วบอกสรรพคุณว่าทานอย่างนี้ฉันอย่างนี้แล้วคอยติดตามผลเป็นบุญของท่านกับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาสุขภาพปวดหัวกระเพาะดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงก็ฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมเจ้าของน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนาลินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีฟ้ากับผ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาตามหามาเบิ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มการกินการดื่มน้ำมังคุดของเฮานะครับมื้อนี้ผมอยู่กับคนคนนึงที่มีประสบการณ์ในการกินนะครับมานั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะซื้อจะซื้อหยังซื้อ
3: ก้าน2สี
2: ก้านนามสกุล
3: 2 4
2: เจ้าอยู่จักปีแล้ว
3: 59
2: 59ปีบ้านอยู่บ้านหยังบ้าน
3: บ้านห้วยลึก
2: บ้านห้วยลึก
3: หมู่4ตำบลดอนม่นอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ตำบลดอนม่นอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อก็ถามก็ถือว่าเว้าคุยกันเอ่ยคุยกันตรงๆเนาะซื้อหยังก็ซื้อหยังก
3: ็ก้าน2สี
2: ก้าน2สีเอาซื้อจําง่ายซะนี่ซื้อก้านอีกก้าน
3: ตัวเดียว
2: คือก้านให้ถามเนี่ยไอ้ก้อนเจ้าสิมากินเนี่ยเจ้าเจ็บเอ็นเป็นป่วยอย่าง
3: ที่แรกก็เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานมาได้4ปีนี่แล้วบัดนี้ปีตกมาปีนี้เพิ่นมันเกี่ยวกับหัวใจนําแล้วก็สมองแล้วก็เพาะ
2: ครับ
3: ไปหาหมอมันก็แบบแค่ทุเลาซื
2: ่อๆอ๋อครับ
3: เรามือว่องวันนั้นนั่นมันเป็นแห้งหมอเขาก็เลยว่าปัญหาแบบนี้สิมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะว่าสินะ
2: หมอใส่ว่า
3: หมออยู่คลินิกอยู่สตึกนั่นล่ะ
2: หมออยู่สตึกว่า
3: ว่าหั่นนี่ตอนนั้นเป็นแห้งอีหลีสิตายอีหลีว่าเถาะหัวใจสั่นปวดหัวแล้วก็แบบมันหันใจบ่อิ่มบ่หยังเลยเป็นวูบๆในสมองนั่นนะสมองมันงงมั้ย
2: ครับ
3: แล้วว่าหั่นนี่ก็มาอยู่น้ำนองอยู่นี่ล่ะ
2: อยู่กับพี่ทับพี่ไอ้สันเนี่ย
3: เออบัดนี้ที่แรกก็ว่ากล้ากิน
2: เอออ
3: ันน้องว่าล่องๆมันเปียงกันเลยว่ากล้ากินยันไปกระทบกับยาหมอนนะ
2: กินยาหมอหลายติ
3: โอ้ยาหมอก็ทั้งยาเบาหวานทั้งยาหัวใจทั้งสมองนะมันออกมาห้องบางไงนึงตัว
2: ครับ
3: เราบัดนี้พอดีเมื่อนั้นเหี่ยวนอนว่าหลับเบิดขึ้นไหน
2: เออ
3: ยุนี่แหละยุหนีกับน้องล่ะมีอาการที่แรกว่ากล้ากินมันบ่ล่ะ
2: ครับ
3: มื้อนั้นมันอาการแบบมันกังวลแห้งก็เลยว่าก็เลยบอกน้องว่าเอายามาล่องๆมึงเบิ่งยาน้ำมังคุดนี่ล่ะ
2: น้ำมังคุดนี่น่ะกล่องสีฟ้าทิพย์มงคลนี่นะ
3: เออๆแล้วว่าฮะนี่ เอามากินมึงพอได้กินแล้วมันก็กระตุ้นได้เลยแม่นบ่ล่ะ
2: อืมไม่เป็นจังได
3: ๋มันมีแห้งขึ้นแล้วก็เลยนอนนะที่แรกมันนอนบ่หลับเด้ที่เป็นมาแต่พุ่นว่าพี่นี่คือนอนบ่หลับแม่นบ่ล่ะ
2: เป็นมาดนแล้วบ่นอนบ่หลับนี่
3: ปีนมาโดดแล้วมันปัญหามันหลาย
2: ครับผม
3: บ้านนี่เฮ็ดได้ไรกับน้องมาหลับลังลังขึ้นเบิดขึ้นสอดแจ้งย่ำหมดสองมาสมองมึนงงเลยได้บ้านนี
2: ่
3: หันใจพออิ่มเมื่อยบ้านนี่ก็ไม่กินหน้ามังคุดนี
2: ่
3: กินที่แรกก็ว่าดีขึ้นซ้ำนี่กินที่สองก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละได้ยู่มากยู่เท่าสมือนี่
2: มันดีจังไหนมันแตกต่างจากตอนกินหลังกินจนหอดข้อมือมันแตกต่างกันหลาย
3: มันแตกต่างจนว่าแบบมันมีแห้งเบิดทุกด้านไหมมีแห้งใจมีแห้งกายแล้วก็มีแห้งในสมองจังสี่นะ
2: แต่ก่อนไม่เป็นยังไงเปรียบเทียบ
3: เลยโอ้ยมันกินบ่ได้นอนบ่หลับหัวใจสั่นกินข้าวนี่กินได้สองสามคำคืนกินต่อไปมันสิหักออกนะก็หยุดกินหัวใจนี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยย่ำถือกระทบกระเทือนนะ
2: ครับ
3: มีปัญหามากนี่สั่นมือสั่นปากสั่นมือสั่นเลยสินะคิดว่าพอไหวแท้ๆเลยวางสินะ
2: ครับ
3: นี่แหละเลยมาพักผ่อนน้ำนองมามาพอหน้ามังคุดพอดีไม่กินแล้วดีขึ้น
2: ครับ
3: แต่กี้บ่เป็นแบบนี้เด้สิบวมเลยน้ำหนาน้ำหยังบวมเลยเด้
2: อ๋อ
3: แน่เบิ่งหน้าของเอาหน้าคือเป็นจังซี่ก็ได้ว่าอยู่นะ
2: มันบวมแต่ก่อนนะ
3: หมอไปหาหมอเขาก็เบิ่งน้ำมือน้ำหยังเขาบอกว่าเอ้าทำไมซีดจังเขาว่าสิ
2: มันบ่ได้ใส่เด็ดจังสีหน้าบ่ใส่จังสีมือบ่เป็นจังสีจัง
3: ได๋บ่มันบวมมันเหลืองเต้อเลยนะเบิ่งหน้าของในกระจกยังว่าเอ้าหน้าคือเป็นจังสีเขาก็ว่าบวมนะคือว่าไปหาหมอมื้อนั้นจนตัดสินใจว่าบอกอันแฟนอยู่บ้านว่าเจ้าเบิ่งว่าสิ่งของเด้อคือสิไปพักผ่อนน้ำหนองก่อนที่จริงนั่นสิมีแนวผ้ามากินยานี่ล่ะคือไม่กินเราก็ดีขึ้นนี่ล่ะดีขึ้นอยู่เท่าซุมื้อนี
2: ่นะผิดกว่าเก่าหลายบ่หน้าตาตอนนี
3: ้โอ้ยถึงจะกี่มันเบิ่งก็บ่ได้แล้ว
4: คือถวย
3: มีมุนยังว่าม
2: ันบวมบ
3: ่เพิ่นว่ามันบวมมันเหลืองมันเต๋อบ่มีสีมีวันไปหาหมอหมอยังว่าหน้าทำไมซีดจังบ่ซีดสิไปใส่คนสิตายเราเลยวางสินะ
2: หันใจกับบ่อิ่มเมื่อยกับเมื่อยกินข้าวบ่ได้นอนกับบ่หลับ
3: บ่ทุกอย่างเลย
2: บ่ทุกอย่างเลย
3: บ้านนี้เลยหยุดกินยาเบาหวานหยุดกินยาหมอมากินน้ำมังคุดนี่แหละมีแห้งมาอยู่เท่าสมอง
2: กินมาจักมือแล้วจักขวดแล้ว
3: นี่ขวดที่2ตะลังเปิด
2: ก็เพิ่งกินเหมือนขวดเดียวอ๋อกินกับกินก็คือกินมื้อละเทื่อหรือเศร้า
3: แรง
2: เศร้าแรงครับผมดีเอาจังบุญอยู่ดีใจน้ำดีใจว่ามีแห้งบ
3: ่มีแห้งบางทีนั่งล่มผัดน้ำหนาน้ำหยางมีแห้งจนว่าตอนเป็นแห้งนี่บ่คือหอดบ้านเด
2: ้
3: คิดแต่ว่าทั้งคุณก็บอกว่าเจ้าชีวิตเจ้าก่อนเด้อเจ้าบ่ต้องมาห่วงของอยู่พี่เขาว่าจังซี่นะบ้านนี้ก็มีแห้งแนวคือหอดบ้านเด้บ่ฮะนี่อย่าไปเบิ่งสิ่งของนะ
2: เรื่องสมบัติแล้วแต่ก่อนห่วง
3: บ่ห่วงเลยบ้านนี้เกิดห่วงสมบัติบอกกับพ่อใหญ่สันเศร้า
2: คิดหอดบ้านแล้วได้ประ เทศนี
3: ้ไปซองเบิ่งอันไปซองเบิ่งก่อนก็ได้เขาว่า
2: คือตอนนี้มาพักอยู่คืออยู่หอยเลิกแต่ว่ามาพักอยู่บ้านสวายสออำเภอเมืองคือห่างจากบ้านนี่ประมาณ560โลมาพักว่ามาดูแลมารักษาตัวบอกง่ายๆมารักษาตัวว่าแต่ว่าพอเริ่มดีขึ้นก็เริ่มห่วงคือก่อนมานี่บ่ห่วง
3: บ่
2: เอายังแล้ว
3: แปลว่าเฮาคิดไปบ่ได้แล้วคือเฮามันปวดหัวใจนะมันสั่นมุบๆๆๆขอเลยเด้บ้านนี่ก็ได้ว่าพ่อใหญ่สั่นว่าคือหอดบ้านแล้วบ่ค
2: ือหอดบ้านตอนนี้สั่นหัวใจเป็นบ
3: ่ปกติ
2: ก็บ่เป็น
3: บ่
2: เมื่อยก็บ
3: ่ก็บ่เมื่อย
2: นอนก็หลับกินข้าว
3: กินข้าวก็ได้นะ
4: ยาต
3: ้
4: มก
3: ็บ่กิน
2: ยาต้มก็บ่กินแต่ก่อนกินยาต้มน้ําติ
3: กินยาต้มน้ําเขาว่าแก้เบาหวานนะกินหลายก็สิตายตื่มอีกล่ะบ้านนี
2: ่ยาหมอก็กินยาต้มก็กินแต่ว่าผมกับเบิ่งเอ้ยนี่ก็พองใสได้ไอ้การนี่พองใสได้กันในการหน้าตาลบไปที่นี่ก็สิงงเลยว่าเอ้าคือสิดีขึ้นไว้แต่ก็สิงงเลย
3: เพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นก็บอกว่าให้รักษาเจ้าของเลยบ่ต้องมาห่วงของลูกพี่เขาว่าจริงเอาชีวิตเจ้าของก่อนแล้ว
2: ครับ
3: บ้านนี้ก็เกิดห่วงบ้านห่วงคนป่วยอยู่พุ่นซั่นแล้วว่าฮะนี
2: ่เอาไปเขากินน้ําคันนี้คนป่วย
3: จังว่าแล้วกันฮะนี่แม่นกลับบ้านก็คือต้องซื้อยาไปพร้อม
2: ครับผม
3: ขันขาดกระโทมาเอาคือเก่า
2: ครับก็ขอบคุณเอกการหลายๆครับนี่คือเสียงของเอกการนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของพี่อ้ายผมนะครับเพิ่นมาจากหอยเลิกนะครับมารักษาตัวอยู่บ้านพี่อ้ายนะครับจากที่สุขภาพบ่ดีที่ว่าเป็นหลายๆอย่างหลายๆอย่างนี่ก็ตามที่เว้าไปนั่นแหละนะครับก็คือปวดหัวนอนบ่หลับเมื่อยน้ำตนน้ำโตกินข้าวบ่ได
3: ้คลื่นหัวใจบ่ดี
2: คลื่นหัวใจบ่ดีแล้วก็เมื่อยล้านะครับคือหน้ากระบว
3: ม
2: นะครับหลังจากที่ได้กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนาลิ้นน้ำมังคุดผสมสมุนไพรหยิบ4ชนิดขวดสีฟ้าตัวนี้เข้าไปแล้วนี่ก็สุขภาพดีขึ้นจากเก่าจนตอนนี้นี่เทียบเปอร์เซ็นต์นี่สมมติ101นี่มันดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต
3: ์โอ้เว้นสิ50กว่าหรอบ
2: ่50กว่าแล้วถือว่าดีขึ้นหลายเพราะว่าเพิ่งกินมาขวดนึงกะพอใจกะสิ่งที่ว่ามากสิ่งที่ว่ามานี่ก็เป็นความจริง
3: เป็นความจริง
2: เป็นความจริงเน
3: า
2: ะ
3: เพราะว่าเจ้าของรอดตายก็ว่าได้นะ
2: คือว่ารอดตาย
3: รอดตาย
2: เอาแต่ก่อนคิดว่าสิตายปานนั้นดิ
3: ว่าสิบ่เหลือเลยแล้วแบบว่าหมอเขาก็บอกไว้แล้วว่ามีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกได้นะเขาว่าจริง
2: อ๋อมันปวดหัวนะเป็นไม่เกณฑ
3: ์บ่เขาที่แรกนั่นไปเอ็กซเรย์เขาว่าสมองบวมพะละหลายนะพะละหลายสมองบ่ได้พักผ่อนแล้วก็นอนบ่ได
2: ้
3: บัดนี้ก็มากินน้ํามังคุดพันมันได้นอนแม่นว่าล่ะยังเว้นอยู่คนเดียวก็นอนเล่นอยู่คนเดียวได้จังซี
2: ่สบายอ๋อแต่ก่อนมันนอนบ่ได้สมองบวม
3: หมอเขาว่าเกี่ยวกับสมองบวม
2: ครับผม
3: หน่อยคือว่าสมองบวมเกิดมันย่ามันเครียดมาแห้งแม่นบ่ล่ะ
2: ก็แตก
3: โอ้ยมันก็แตกแล้ว ก็เลยตัดสินใจหลีกมาผีเลยตัวบ้านนั้นคือทอดบ้านตัวป่ะฮะนี
2: ่อืมครับ
3: อืมเอาก็ไปยังสันมาซะ
2: เอาโอเคจังได๋ก็ขอบคุณเอกกันหลายๆเนาะสิ่งที่ออกมาก็เป็นความจริงเลยเนาะ
3: จ้า
2: คือว่าเป็นวิทยาทาน
3: ความจริง 100% เลย
2: ครับบ่มีว่าคันแม่นว่าคนในบุรีรัมย์แถวนี้เขาสงสัยหยังกลับไปถามได
3: ้
2: ก็คืออยู่บ้านห้วยลึกบ้านหยังก
3: ็บ้านห้วยลึก
2: บ้านห้วยลึกตำบล
3: มูซีตำบลดอนม่น
2: ตำบลดอนม่นอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาถามมาเบิ่งได้ครับผมก็ขอบคุณเอ่ยได้หลายนะครับให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นกว่านี้เด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: ฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
0: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั้นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากอย่างอร่อยอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวนึงก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนั่นเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้าน ขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมฝีปากดำคล้ำจมูกแฟบแบนแก้มตอบที่มือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้วไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไปด้วยผ้าขาวม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทำด้วยไม้ตากลวงโบ๋เจ้าจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3เดือนก็หายนางโซ่ก็คงอยากกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนยายโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังอย่างไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้เขาอดทนจนเขารู้สึกตัวเบาก่อนนั้นจะหนักอึ้งเหมือนกับโดนทับด้วยภูเขานั่นก็เพราะสิ่งชั่วร้ายมันแฝงอยู่ในตัวเขาเยเต็มหมอตำแยในแกรู้เรื่องผีสางอยู่ไม่ใช่น้อยแกก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าปอบก็คือผีที่ชอบสวาปามของดิบๆสดๆอย่างตะกระตะกรามกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเหมือนกับที่พวกผู้ใหญ่พวกย่าพวกยายที่ว่าหลานน้องตนที่กินจุกินไม่เลิกไม่ราก็จะพูดว่าหลานว่าสงสัยปอบมันจะเข้าไปอยู่ในท้องมึงอ่ะคนโบราณเขาเชื่อกันว่าปอบมันเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนได้พอมันเข้าไปสิงมันก็จะกินตับไตไส้พุงคนนั้นจนป่นปี้หมดกินไม่เหลือไม่หลอคนที่โดนปอบกินจะแห้งลงแห้งลงผอมสูบซีดลงทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็จะตายไปเองเหมือนกับคนที่ตายซากมีคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบนั่นเพราะว่าเล่นของเล่นคาถาอาคมหรือว่าคุณไสพอหนักๆเข้าพวกอาคมหรือคุณไสนั่นมันก็เกิดเข้าตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกลายเป็นปอบออกอาละวาดในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีกันอยู่เยอะกว่าคน

ท่านผู้ฟังเป็นยังไงครับรวยพอหรือยังนะผมถามคำนี้ทุกคนยกมือหมดยังแต่ที่ยกมือไม่ได้แปลว่ารวยนะยังนะครับยังไม่รวยแล้วผมถามต่อว่าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากรวยบ้างนะผมมีวิชาเศรษฐีให้ยกมือหมดทุกคนท่านผู้ฟังครับมีคนมากมายจำนวนมากเลยในโลกนี้ที่ถูกหลอกถูกต้มเพราะเขาบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ยแล้วจะรวยนะครับทำแบบนี้แล้วจะรวยนะแก๊งตกทองหรือไม่ก็เล่นแชร์ลูกโซ่ทำให้คนหลอกคนมาเยอะแล้วนะครับมีทิศศึกใหม่คนหนึ่งนี่แกเป็นคนที่มีความรู้ดีนะครับมีความรู้ดีเป็นทิศปวดเรียนชอบค้นคว้าหาวิชาหาความรู้นะครับอะไรก็รู้หมดเสียอย่างเดียวแกยังไม่รวยแกอยากรวยก็พอดีว่ามีทายกคนหนึ่งเขาเป็นมหาเศรษฐีก็แกก็ตรงๆไปหาเขาไปพูดไปคุยกับว่าไอ้คนรวยนี่เขาทำยังไงอยากจะรวยเขาทำยังไงก็ไปพูดไปหาเศรษฐีท่านครับผมขอเรียนวิชาเศรษฐีหน่อยท่านมีเคล็ดมีอะไรสอนผมหน่อยสักวันสองวันก็ยังดีสอนผมหน่อยเศรษฐีก็อ้าวได้เลยพอใจนะครับยินดีเลยถ้าอยากจะรวยนะมาเย็นนี้มาเลยเรียนเลยวันนี้เลยง่ายเลยอ้าวดีเลยตอนเย็นก็นัดเจ้าหนุ่มก็ไปหาที่บ้านนะครับพอไปถึงที่บ้านเสร็จก็ไปเห็นเศรษฐีตั้งโต๊ะอาหาร5อย่าง6อย่างมีเหล้ายาปลาปิ้งนะครับพร้อมอู้หรูหราชายหนุ่มก็ถามวันนี้ท่านเศรษฐีจะเลี้ยงใครเนี่ยก็เลี้ยงเธอนี่แหละนะเธอจะมาเรียนวิชาเศรษฐีเนี่ยเลี้ยงต้อนรับนี่แหละครับนั่งลงนะครับก็ชายหนุ่มก็คิดในใจเออคนเป็นคนรวยนี่เขากินกันอย่างนี้เหรอแม่ทำไมมันดีจังเป็นเศรษฐีนี่พอเริ่มจะกินก็เห็นเหล้ายี่ห้ออย่างดีเอามือไปหยิบเหล้ามาบิดเตรียมบิดฝาจะเปิดกินมาให้ชื่นใจหน่อยไหมเหล้านี้แพงเหลือเกินไม่กล้าซื้อกินแต่พอหยิบขวดเหล้ามาปั๊บเศรษฐีก็ถามเลยครับเราชอบเหล้ามากเลยโอ้ของโปรดเลยครับท่านเศรษฐีเศรษฐีก็เลยถามบอกว่าเออเนี่ยเหล้านี่ถ้าเราไม่กินเนี่ยมันจะตายไหมไม่ตายครับไม่ตายก็แสดงว่าเหล้านี่ไม่จำเป็นต่อร่างกายใช่ไหมใช่ครับเมื่อกินแล้วมันเมาไหมเมาครับเมาแล้วควบคุมสติไม่ได้เออะโวยวายเหมือนคนบ้าไหมใช่ครับเธอชอบเป็นคนบ้าหรือเป็นคนดีคนดีครับกำนันก็เลยบอกว่าเมื่อเหล้ามันไม่จำเป็นต่อชีวิตไม่กินก็ไม่ตายแต่กินแล้วเมาทำให้เป็นคนบ้าก็อย่าไปกินมันว่าแล้วเศรษฐีก็ยกขวดเหล้าไปเก็บให้คนยกไปเก็บเสียเขาก็มองตามอย่างเสียดายกำนันก็ถามเขาไปเรื่อยๆนะสิ่งใดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตสิ่งใดที่จำเป็นต่อชีวิตนะครับไอ้ที่ไม่จำเป็นถ้าไม่ได้กินมันก็ไม่ตายก็ให้ยกออกเก็บนะครับกินเฉพาะที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆกับข้าว5อย่าง6อย่าง7อย่างแกก็ถามนะครับเรากินหมดมั้ยเนี่ยไม่หมดครับไม่หมดก็เก็บไว้กินมื้ออื่นบ้างเรากินสัก 2-3 อย่างก็พอก็เอาของแห้งๆไปเก็บก่อนของที่มันจะบูดจะเสียก็นั่งกินกันทีนี้พอทานอาหารกันเสร็จกำนันก็ชวนเขาคุยต่อทิศนี่ก็ถามว่าพ่อเศรษฐีพ่อกำนันนะครับเมื่อไหร่จะได้เรียนสักทีนะเคล็ดกันเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับเศรษฐีคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอเรียนมาแล้วครึ่งหลักสูตรแล้วตั้งแต่อยู่บนโต๊ะอาหารนั่นแหละคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้นเขาต้องเริ่มที่การกินก่อนถ้ากินไม่เป็นก็เป็นเศรษฐีได้ยากพอพูดเท่านี้เขาก็เข้าใจทันทีนะครับพร้อมกับพูดเสริมว่าไอ้ที่คนเราส่วนมากจนๆก็เพราะกินไม่เป็นไม่รู้จักกินไม่เลือกเวลานะครับไม่เลือกว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นกินหรูเกินไปใช่ไหมครับเศรษฐีก็บอกถูกต้องที่สุดใช่เ

เลยสักพักหนึ่งแกก็เรียกคนรับใช้มาให้เอากระบุงที่สารค้างสารยังไม่เสร็จเอามาสารต่อสงสัยทุ่มสองทุ่มแล้วท่านครับที่บ้านท่านมีกระบุงมากมายก่ายกองแล้วทำไมมาสารต่อทำไมอีกแกก็ตอบว่าสารเอาไว้ขายเป็นรายได้พิเศษคนเป็นเศรษฐีเขาต้องรู้จักคุณค่าของเวลาต้องทำงานหารายได้พิเศษแม้จะเล็กๆน้อยๆก็อย่าดูถูกเมื่อทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันเงินเก่าก็ไม่หายเงินใหม่ก็เข้ามาต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีกว่านั่งคุยกันเฉยๆมันเสียงานเสียเวลามือทำไปปากก็คุยไปได้ประโยชน์นั่งคุยกันเฉยๆมันไม่เสียอะไรมันไม่ได้อะไรเสียเวลาเสียน้ำมันเสียไฟเฉยๆเขาก็พยักหน้าเข้าใจพอสักพักหนึ่งจะได้เวลานอนก็ให้เขาเข้านอนในห้องเดียวกันแต่นอนคนละมุ้งพอเข้ามุ้งเสร็จเท่านั้นกำนันเศรษฐีกำนันเนี่ยแกก็ดับตะเกียงทันทีเอ้าเขาจึงถามว่ารีบดับตะเกียงทำไมครับผมอยากจะคุยกับท่านต่อเศรษฐีก็บอกว่าไอ้ที่รีบดับเนี่ยเพราะป้องกันไฟไหม้มุ้งบางทีเราเผลอหลับไปมือเท้าไปถูกตะเกียงเข้ามันจะล้มแล้วก็มันจะไหม้มุ้งไหม้บ้านเอาอีกประการหนึ่งเป็นการประหยัดน้ำมันนอนคุยกันเฉยๆไม่ต้องจุดตะเกียงก็ได้ยินพอแกเงียบเสียงนะครับเขาก็คิดว่าคนนี้เศรษฐีคนนี้รอบคอบจริงๆแต่ยังไม่รู้เท่าเรารู้มากกว่านึกแล้วก็ทำตามที่รู้ทันทีได้ยินเศรษฐีก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักมาจากมุ้งของทิศนะถามว่าทิศเธอทำอะไรนอนไม่หลับเหรอนะทิศก็บอกว่าธรรมดาผ้าเขามีไว้เพื่อปกปิดร่างกายปิดอวัยวะที่ควรปิดในตอนกลางคืนเพราะมีคนเห็นขออภัยปิดเอาไว้เพื่อปกปิดอวัยวะเนี่ยตอนกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไม่มีคนเห็นตอนนี้ไม่มีใครเห็นแล้วนุ่งทำไมนะแก้ออกเลยเก็บไว้จะได้ไม่ยับใช้ได้นานแล้วก็ไม่ต้องซักบ่อยผมคิดแบบนี้แหละครับจึงถอดเสื้อออกพอตอนเช้าเศรษฐีก็เรียกเขามาพบแต่เช้าแล้วบอกว่าเธอน่ะเรียนจบหลักสูตรแล้วเธอรู้มากกว่าฉันอีกบางอย่างฉันไม่รู้และไม่เคยทำเลยเธอกลับรู้และเป็นความจริงด้วยเธอรู้ทุกอย่างดีแต่เธอขาดอย่างเดียวคือไม่ทำตามที่เธอรู้เท่านั้นเองรู้มากแต่ไม่ทำตามที่พูดมันจะเกิดประโยชน์อะไรวันเนี้ยเธอเรียนคืนเดียววันเดียวเธอจบหลักสูตรเศรษฐีแล้วไปได้จงจำไว้นะวิชาเศรษฐีนั้นน่ะมีเคล็ดอยู่อย่างเดียวก็คือรู้แล้วต้องทำตามที่รู้เท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังวิชาเศรษฐีนะครับคือรู้แล้วต้องทำตามที่รู้ทำอะไรคำนึงถึงประโยชน์ที่มันเกิดอย่าให้มันเสียทิ้งเวลาอย่าให้มันเสียทิ้งกินข้าวก็คำนึงถึงประโยชน์ไม่ใช่กินหรูกินเท่ใส่เสื้อผ้าก็ใส่ที่มีประโยชน์ไม่ใช่ใส่เท่ใส่โชว์นะครับนี่ก็เป็นวิชาเศรษฐีนะครับท่านผู้ฟังก็คิดคงอยากจะเป็นเศรษฐีเหมือนกันผมก็อยากจะเป็นนะครับรู้แล้วต้องทำกับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็มีให้ฟังทุกวันนะครับมีให้ฟังทุกวันเรื่องราวดีๆนิทานดีๆข้อคิดดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาฝากท่านผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่

0: สนใจสั่งเลย
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างนะครับว่ากันไปนะก็นี่คือรายการของท่านนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวครับปุ๋ยอินทรีย์นะเป็นออร์แกนิกธรรมชาติล้วนๆครับหมูหมูหมูไก่หมูหมูเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายที่เขาเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยนะกินอาหารดีมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วผสมกับฮอร์โมนเข้าไปโคโดไมซ์เข้าไปฮิวมิกเข้าไปก็ช่วยทำให้นะครับดินดีด้วยเป็นอาหารพืชด้วยได้สองเด้งเลยนะได้สองเด้งเลยดินไม่เสียดินตรงไหนเสียดินตรงไหนเป็นสนิมดินตรงไหนเป็นแข็งเป็นดานมันไม่กินปุ๋ยเอาครับหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวนะส่วนใครจะเก็บจะเกี่ยวแล้วข้าวยังไม่แต่งไม่ตึงยังรีบอยู่นะรวงรีบไม่เป่งปังเอาดึงรวงไปใช้ครับหรือว่าต้นข้าวหรือว่าต้นพืชที่ท่านปลูกอยู่มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วไม่น่าจะเกิดแล้วใบมันเหลืองมันสลดหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับวันนี้เม็ดฟู่กรดอะมิโนลุงช้างครับช่วยท่านได้ไม่ได้โม้สอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างโดยตรงนี่นะนะ0812901691ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในภาคกลางเนี่ยนะก็มีทางวสป711ภาคตะวันออกก็ AM 855เสียงจะค่ายจักรพงษ์นะหรือจะเป็นที่พี่น้องภาคใต้ครับพี่น้องภาคใต้นี่สั่งซื้อเม็ดฟู่กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าส่งปุ๋ยแปลง่ายบอกไม่เอาว่าคนส่งแบบมาไกลจังเลยไม่คุ้มพ่องรถไฟไปได้ไหมเอาเป็นว่าเอาเม็ดฟู่ไปใช้กันแล้วกันเนาะนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานอกจากนั้นก็ยังมีโปรมิกซ์ออยล์นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะมียาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบริ้งน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราตลอดทั้ง25นาทีโดยประมาณครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-0211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ทำไมต้องร้องตามด้วยแบบแหมมันชื่นใจคุณผู้ฟังนะมีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้อย่างนี้ต้องสั่งซื้อซ้ำบอกคนข้างบ้านเขาซื้ออะไรเงี้ยนะสั่งซื้อไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทนะแต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย4กระปุกเท่าไหร่1,300แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งวันนี้ส่งไปให้ร้านลีแซโอสดบ้านหมี่แล้วนะครับบัวเพชรสัตว์โคกสำโรงก็มีนะสุกิจเพชรสัตว์ระพุทธบาทก็ได้ร้านจีห้วนจั่นช่องแคร์ก็มีนะร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าก็ได้สุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนี่เยอะแยะเลยไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกครับมีแน่นอนเจ๊หมูนี่ต้องมีทุกอย่างไม่ได้เจ๊หมูก็จริงวันจันทร์แม้กระทั่งไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลเนี่ยมีขายอยู่2ร้านนั่นเองนะร้านอื่นไม่มีเนี่ยพวกต้นทุนมันสูงเหมือนยายาบิงอ่ะดูแลสายตาก็มีอยู่2ร้านนั่นแหละอ๋อร้านน้ำบัวก็มีแล้วนะร้านน้ำบัวโคมโรงก็มีละยายาบิงดูแลสายตาอันนี้เขามีแล้วนะครับเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านบัวเป็นสัตว์โคมโรงโคมโรงนะจริงว่าจันช่องแคร์มีจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ร้านยิน100ปั๊มน้ำมันจิงโจ้วังใหม่นี่ก็จะมีดีแคร์อันนี้ดูแลสายตาขายดีมากขายเคียงคู่กันเลยกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้ท่านไปซื้อหรือยังไปดูหรือยังถ้ายังไม่ได้ไปเดี๋ยวโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับแม่ฟังเพลงเพราะมาแล้วลุงช้างไม่บอกชื่อเพลงเลยนะ เพลงแรกเนี่ยฝากดินเพลงที่สองเนี่ยสั่งรักฝากดาวคราวนี้ไปฟังน้องอ่อนอรดีร้องสาวบางกรวยครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงนะครับบำรุงและฟื้นฟูสายตาตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยกระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดเนี่ยกระปุกหนึ่งก็กินได้เดือนหนึ่งอะเนาะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้2เดือนเลยเพราะอะไรครับเพราะน้องๆเนี่ยสายตายังไม่เสื่อมยังไม่โทรมเม็ดเดียวก็พอแต่ใช้สายตาเยอะนะน้องๆก็อ่านหนังสืออ่านแท็บเล็ตหรือว่าดูคอมพิวเตอร์แล้วส่วนใหญ่จะเล่นมือถือกันซะส่วนใหญ่นะครับก็สายตาก็มีโอกาสที่จะกระทบกับการมองเห็นได้เหมือนกันนะฟื้นฟูบำรุงกันด้วยยาย่าบิงแต่ร้อยบาทครับมีตั้ง60เม็ดแน่อ้าวเวลาหมดแล้วครับ25นาทีโดยประมาณนี้ลุงช้างสังหารเวลาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับอย่าลืมนะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถครับมีมานานกว่า20ปีแต่ถ้าปวดกระดูกปวดข้อก็เอาไทยแคลพัดไปรับประทานแต่ถ้ามันไม่ได้ปวดแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบน้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดวันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: วันนี้เราเจอกันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะรับฟังขอข่าวค่ำได้นะคะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและไลฟ์ผ่านทาง Facebook สถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการไปฟังย้อนหลังกันได้เลยที่พอดคาสต์นิวส์ข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่นะคะยังคงเป็นเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสต้องเรียกว่าสมีแล้วนะก็คือสมีโชตนะคะกับสีกาเอค่ะล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์ได้มากกว่า700ล้านบาทแล้วขณะที่การทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่ไปจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ไปพัวพันกับนายกเฮงเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่นส่วนพรบ งบปี70ผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลื

0: ได้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ข่าวฉาวของวงการสงฆ์เลยหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้จับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะตอนนี้ถูกจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่านายโชติหรือว่าสมีโชตินะก็ต้องเรียกสมีแล้วแหละเพราะว่าทำผิดวินัยสงฆ์นะคะถูกจับศึกโดยไม่เต็มใจวันนี้ทางตำรวจได้แถลงรายละเอียดปฏิบัติการจับกุมทั้งหมดเลยแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้หลายรายการนะคะมีทั้งเงินสดทองคำมีโฉนดที่ดินนะคะถูกเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆมากมาย720กว่าล้านบาทแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไล่เรียงถึงปฏิบัติการจับกุมนะคะตั้งแต่แรกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกศิษย์ว่าสมีโชติมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็น่าจะมีการทุจริตยักยอกเงินวัดด้วยนะคะเสพเมถุนในเชิงชู้สาวกับสีกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าสีกาเอทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนพบว่าสมีโชติมีพฤติการไปรับเงินบริจาคในนามของวัดคือวันนี้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายมันจะมีเส้นเงินหลักๆ2เส้นเส้นเงินแรกก็คือเป็นเส้นเงินที่เอามาจากวัตถุมงคลคือขายวัตถุมงคลใช่ไหมคะให้เช่าแล้วก็เอาเงินเนี้ยเข้าบัญชีตัวเองอีกเส้นนึงเนี่ยตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมที่เขาโอนเงินทำบุญเนี่ยเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิแล้วก็ถ่ายเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะก็มีการบุกไปจับกุมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการขยายผลพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้เช่าวัตถุมงคลด้วยพบหลักฐานการรับโอนเงินการออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษๆพอไปไล่ดูธุรกรรมทางการเงินของสีกาเอสีกาเอก็เป็นคนที่ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวด้วยกันนะตามคลิปที่ออกไปนะคะปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งๆที่เคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีรายได้ประจำเลยนะคะอำพรางถือครองทรัพย์ด้วยการใส่ชื่อลูกสาวทางตำรวจบอกว่าพฤติการของสีกาเอน่าเชื่อได้ว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับอดีตเจ้าอาวาสทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับความเสียหายชุดสืบสวนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะขออนุมัติศาลออกหมายจับหลายข้อหาแล้วก็ยึดของกลางสำคัญจากนั้นมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้น6จุดด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการเอาทรัพย์สินไปซุกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินสดทองคำเอกสารสิทธิ์ต่างๆมูลค่ามากกว่า720ล้านบาทนี่รวมกัน2คนนะคะถ้าเฉพาะทรัพย์สินของสมีโชติตรวจสอบพบว่ามีมากถึง498ล้านบาทโอ้โหนี่เกือบจะ500ล้านอ่ะสีกาเออีก215ล้านบาทค่ะนี่คือทรัพย์สินที่ตำรวจเขายึดมาได้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของโต๊ะกลมสีส้มก็คงไม่ต้องขยายความกันแล้วนะว่าโต๊ะกลมสีส้มมันคืออะไรใช่ไหมคะตอนแรกตำรวจยึดออกไปจากที่วัดเลยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะโต๊ะกลมเนี่ยเป็นของกลางหรือเปล่าสรุปว่าไม่ใช่นะคะคือเจ้าหน้าที่เขามองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะสำนักพุทธก็บอกว่ามันเป็นกาลกินีใช่ไหมทางตำรวจเขาก็เลยมองว่ามันเหมือนกับขยะก็เลยต้องเอาออกไปจากวัดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเวลาประชาชนเนี่ยมาเที่ยวที่วัดเราก็จะมาเช็คอินกับโต๊ะกลมนี้เนี่ยมันก็จะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องของการดำเนินคดีเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนเอาไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือไปโยงกับวัดนะคะก็ต้องแยกกันก็ให้ประชาชนเข้าไปทำบุญที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ตามปกตินะคะแล้วก็เรื่องของการบริจาคเงินทางตำรวจบอกว่า ควรจะบริจาคเงินผ่านระบบที่มีชื่อว่า e-donation ดีกว่าเพราะว่าระบบเนี้ยเวลาเราบริจาคเงินเข้าไปเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยสามารถตรวจสอบได้ด้วยหรือบางท่านต้องเอาไปลดหย่อนภาษีมันก็จะไปขึ้นในฐานรับภาษีของสรรพากรเลยนะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ได้ใบอนุโมทนาบัตรมาจากวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาฝากมาด้วยว่าให้ไปแจ้งความที่กองปราบก่อนมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในตอนลดหย่อนภาษีได้ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือสมีโชติกับสีกาเอ๋ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังช่วงบรรยากาศการคุมตัวนะเฟิร์นก็ฟังการรายงานข่าวนะคะทั้งสองคนเนี่ยไม่ยอมตอบคำถามเลยแล้วนักข่าวเนี่ยถามแรงมากเลยนะก็เงียบไม่ตอบนะคะนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังโดยนายอติโชติถูกขังในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนสีกาเอถูกฝากขังในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดสมคบกันร่วมกันฟอกเงินพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีได้หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลอนุญาตให้ฝากขังและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยก็คือศาลไม่ให้ประกันตัวทีนี้ในส่วนของการเกี่ยวโยงกับคดีฟอกเงินก็ต้องไปดูที่ปปง.นะคะว่าจะรับสำนวนคดีนี้ไหมวันนี้มีความคืบหน้าคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.บอกว่าจากการไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชติปปง.ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากนี้จะประสานเพื่อส่งสำนวนคดีมาที่ปปง.ตรวจสอบด้วยนะคะส่วนเงินบริจาคที่มาจากประชาชนคุณเทพสุบอกว่าก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะว่ามีเงินที่เข้าผ่านบัญชีส่วนตัวเข้าผ่านบัญชีมูลนิธิส่วนจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ตอนนี้มีข้อหาอยู่แล้วก็ย้ำว่าปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดก็ต้องไปขยายผลตรวจสอบดูว่าทรัพย์สินที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ทั้งสองหน่วยงานก็ต้องทำความร่วมมือกันอีกหลายส่วนนะคะส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบจำนวนหลายร้อยล้านบาทนั้นก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าจะไปเป็นเงินเทา 100% เลยไหมคุณเทพสุก็บอกว่ายังระบุชัดๆไม่ได้ขนาดนั้นต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวทางปปง.เนี่ยเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจค้นพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของคดีเรื่องของยักยอกเงินวัดนะที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเสพเมถุนด้วยนะก็ส่วนเรื่องของความผิดการไปมีสัมพันธ์กับสีกาอันนี้ก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้แม้ว่าจะเคยมีการพูดถึงว่าถ้าพระไปเสพเมถุนกับสีกาเนี่ยควรจะต้องมีความผิดทางอาญานะแต่ว่ากฎหมายมันก็ยังค้างอยู่นะคะยังไม่เดินไปถึงไหนเลยก็เดี๋ยวต้องรอความเคลื่อนไหวของทางสำนักพุทธด้วยนะคะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะเราสลับไปที่อีกคดีนึงซึ่งวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเงียบๆไปนานก็คือทุจริตโกงสอบท้องถิ่นวันนี้จับผู้ต้องหารายสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ได้อีก2รายขยายผลจนเจอว่าไปมีความพัวพันกับนายกเฮงพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะวันนี้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ขยายผลจากคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลนะคะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยพฤติการคือเป็นตัวกลางไปเรียกรับเงินอ้างว่าสามารถช่วยเหลือบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นได้โดยนายกเฮงเอาเงินที่ได้มาจากผู้สมัครรวมก้อนใหญ่เลย55ล้านบาทพร้อมกับรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนนี้และปรากฏว่าตอนที่ผลสอบออกมาก็มีคนที่สอบติดแล้วก็มีคนที่ไม่ได้รับการบรรจุวันนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ รองผู้การเต่านะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธกำลังตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแล้วก็เอกสารอื่นๆด้วยรวมไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มจ่าพิชิตด้วยจำจ่าพิชิตได้ใช่ไหมเป็นกลุ่มแรกๆเลยอ่ะที่ตอนแรกขยายผลมาจากบ้านแถวนนทบุรีอ่ะที่เขามีการแก้คะแนนกันถ้าหากหลักฐานสาวไปถึงใครรวมไปถึงตัวการใหญ่จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ยกเว้นนะคะขณะที่เลขาปปง.ก็พูดถึงการจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยบอกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีก็ขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่าเงินก้อนนี้แตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างโปร่งใสนะคะและเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามในส่วนของ DSI กรณีที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ1รายระดับชำนาญการ1รายถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวนะคะ DSI บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้ทาง DSI ก็พบข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีข้าราชการของหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะเอาผิดทางวินัยรวมถึงทางอาญาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าพบความผิดในทางอาญานะคะก็จะดำเนินการทันทีซึ่งตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าถูกออกหมายจับด้วยจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยมีการตรวจสอบห้องทำงานของบุคคลทั้ง2รายเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนด้วยควบคู่กับการดำเนินการทางอาญาต่อไปขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณอนุทินนะคะกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานเลยค่ะนำทีมปปง.ปปท.ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าไปเอื้อหรือไปช่วยเหลือผู้ใดกระทำผิดก็จะต้องขยายผลตอนนี้มีการอายัดทรัพย์มากกว่า320ล้านบาทสำนักงานปปง.กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็วิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการการเงินและประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเพื่อขยายผลต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมวุฒิสภานะคะที่สุดแล้ววันนี้ก็เห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณปี70เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทนเขาก็ผ่านงบแบบฉลุยเลยเสียงข้างมาก388ต่อ144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงค่ะวันนี้การประชุมวุฒินะคะเป็นการพิจารณาแบบ3วาระรวดเลยคุณเอกนิติ

0: คุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบพรบ งบปี70ค่ะก็บอกว่านี่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของประเทศไทยต่อไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆข้อห่วงใยที่สว.ให้คำแนะนำเอาไว้ก็จะนำมาประกอบพิจารณาต่อไปเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวค่ำช่วงนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าไทยช่วยไทยช่วยไทยจะยังไงต่อดีนะคะจะต่ออายุหรือเปล่าค่ะวันนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีนะเพราะว่าคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอมาพิจารณาอาจจะต่อไปอีก 1-2 เดือนนะคะตามเสียงเรียกร้องที่ออกมาจากประชาชนก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าหลังจากการลงพื้นที่ได้ไปรับฟังความเห็นของผู้ค้าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลต่อเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยหลักๆก็จะมาจากเรื่องของวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดมีการต่ออายุจริงๆก็คงจะปรับสูตรของโครงการด้วยเช่นกลุ่มไหนเข้าร่วมได้การร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชนก่อนหน้านี้คนจำได้มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะอยากให้แบบคิดแบบ50-50อ่ะเพราะว่า60-40มันคิดยากแต่จริงๆอ่ะ60-40อ่ะมันได้เยอะกว่านะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดูนะคะส่วนไทยเที่ยวไทย plus ค่ะวันนี้เป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะท่านก็ชี้แจงบอกว่าช่วงไตรมาส4ปี69จนถึงไตรมาส170เลยรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นนะคะก็จะสนับสนุนด้วยการซัพพอร์ตค่าที่พัก1สิทธิ์นะคะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทถ้าค่าที่พักราคาสูงกว่า 2,000 เราต้องจ่ายส่วนต่างเองแต่ถ้าต่ำกว่าก็จ่ายตามจริงถ้าเป็นคูปองท่องเที่ยวนะคะจากเดิมที่จะให้ฟรีเลยก็จะเป็นลักษณะร่วมจ่ายคล้ายๆกับคนละครึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะแต่จะขยายประเภทของผู้ประกอบการที่สามารถใช้คูปองได้จากเดิมที่จะมีเฉพาะร้านอาหารร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมไปถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างเช่นดำน้ำดูปะการังล่องเรือด้วยนะคะเบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียน1ล้านสิทธิ์ต่อประชาชน1คนจะใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์นะคะหรือ5คืนก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้

0: ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคม69ก่อนเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งตามรอบของโครงการในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี70ส่วนเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวต้องรอดูจะมีการเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าถ้าทำได้ก็จะกระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทและถ้าพบการขึ้นราคารัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าแจ้งได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมใช่ไหมไปอัพราคาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะให้ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปดำเนินการทางกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าถ้ามีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจนก็จะช่วยป้องกันการลักลอบการขึ้นราคาที่พักได้นะคะต่อเนื่องกันไปเรื่องของ Airport Rail Link ค่ะก็มีปัญหาเรื่องการเจรจากับเอกชนอยู่นะคะระหว่างรฟท.กับบริษัทในกลุ่มของ CP ว่าเอาตกลงจะยังไงเอกชนเขาจะรับช่วงต่อให้ไหมจะเปลี่ยนผ่านกันยังไงนะคะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟเข้าหารือกับนายกอนุทินค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทำเนียบรัฐบาลก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาการเดินรถของรถไฟฟ้า Airport Rail Link และความคืบหน้าสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยคุณปิยพงษ์บอกว่าได้รายงานนายกถึงเรื่องสัญญาเดินรถแล้วซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ประชาชนก็กังวลว่าจะกระทบกับความต่อเนื่องในการใช้บริการนะคะแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณด้วยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CP นายกก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็กำชับให้รฟท.ดำเนินการเพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักให้รฟท.ไปเจรจากับเอกชนคู่สัญญาแล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองด้วยถ้าจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการเดินรถเองก็ต้องทำทางผู้ว่าการรฟท.บอกว่าเบื้องต้นเอกชนเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเดินรถต่อนะไปจนถึงวันที่31มกราคมปี70ภายใต้ข้อตกลงเดิมแต่ว่ารฟท.เองเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการถ่ายโอนการดำเนินงานให้เรียบร้อยเงื่อนไขสัญญาต่างๆเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการกำกับการประชุมภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็จะนำข้อสรุปมารายงานต่อนายกอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องค่าจ้างเดินรถของAirport Link เดือนละ60ล้านบาทคุณปิยพงษ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับแนวทางการจ้างเอกชนเดินรถเป็นระยะเวลา1ปีไม่ใช่การเดินรถในช่วง4เดือนหลังวันที่30กันยายนตอนนี้ก็กำลังหารือร่วมกันอยู่นะคะว่าจะหาทางออกอย่างไรส่วนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคุณปิยพงษ์บอกว่าเอกชนเขามีหนังสือแจ้งขอบอกเลิกสัญญาเรื่องนี้ยังคงต้องเอาเข้าไปหารือกันในบอร์ดอยู่นายกก็กำชับให้ทำทุกอย่างตามระเบียบและกฎหมายต้องไม่ทำให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเสียประโยชน์แล้วก็ยังมีประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยโดยเฉพาะสัญญา41เส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟ3สนามบินรวมถึงโครงการ Missing Link นะคะช่วงพญาไทบางซื่อก็ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการอื่นด้วยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของเทือกเขาตะเวนะคะจังหวัดชายแดนเนี่ยเมื่อ2วันก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบค่อนข้างลำบากจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นตอนนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อที่ตำบลบองงออำเภอระแงะตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากเกิดการปะทะกันทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมวัตถุพยานตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ก็ยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตได้2รายนะคะคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับติดตัวถึง6หมายจากเหตุความรุนแรงในหลายพื้นที่แล้วก็อีกศพหนึ่งนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอก มี M16 1กระบอกมี AK104 1กระบอกมีระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกมีอุปกรณ์ดำรงชีพสิ่งของอื่นๆภายในที่เกิดเหตุด้วยก็เดี๋ยวต้องนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็หาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเราปิดท้ายกันที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนราธิปโพยนอกและพลโทสราวุธชัยสิริเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอํานวยเป็นเสนาธิการทหารบกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีคำเตือนเรื่องฝนจะตกหนักในหลายๆพื้นที่เลยนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่วางแผนการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่จะติดตามรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปฟังได้ที่พอดคาสต์ของข้อข่าวค่ำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: ดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดคำทูลเชิญของที่การใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเดินพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปีพ.ศ. 2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดารายสวนจิตรดาในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพ.ศ. 2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12รวมทั้งสิ้น164คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้ณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือราษฎรที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่3วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนณห้องประชุมนวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานและมีผู้ได้รับรางวัลรวม4รางวัลซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปใช้สื่อสารภารกิจและอัตลักษณ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสู่ประชาชนต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองทัพภาคที่3กรมทหารพรานที่36 รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อกำหนดแนวทางรักษาพันธุกรรมชาป่าที่มีความสมบูรณ์สูงโดยยึดหลักให้เป็นชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาขยายพันธุ์ชาป่าและมีกำหนดลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลร้านต้นไม้โครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่และสายการผลิตโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรภพาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดศรีหักไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนามีพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา 14:30 สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวไลเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดนฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพรับจังหวัดลบบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเมืองจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวไลเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: จบกัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมัน

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

รับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายกับลุงช้างทางคลื่นสถานีวิทยุของวสป.711ลพบุรีครับวสป.1449จังหวัดชุมพรนะเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีคุณผู้ฟังที่เพิ่งหมุนคลื่นมาเนี่ยจะเจอกันในช่วงนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรส่งข่าวแจ้งผลการรับฟังหน่อยเนาะ เพื่อเราจะได้ปรับปรุงการออกอากาศนะหรือว่าเลือกเพลงเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0812901691ครับ0812901691ที่นี่มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะสิบอกให้ ได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับใช้ดีแล้วอย่าบอกอย่าลืมบอกต่อนะไม่ใช่ใช้ดีอย่าบอกต่อนะใช้ดีต้องบอกต่อด้วยได้บุญด้วยนะครับทางที่ข้างทางเราจะได้เขียวกระจีดูมันเหมือนกันหมดอยู่ที่ไหนกันบ้างครับอยากได้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเดี๋ยวเอาไปส่งกันถึงบ้านเลยนะจะบอกให้นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีก็คือดึงรวงจะได้ดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มันผลิออกมาเป็นรวงข้าวเขาดึงรวงให้มันอ้วนให้มันน้ำหนักเยอะให้มีแป้งเยอะมีน้ำตาลเยอะในหนึ่งเมล็ดจะได้คุณค่าทางโภชนาการครับแล้วก็ยังมีเม็ดฟูกกรดอะมิโนนะครับใครที่ปลูกอะไรไว้ก็ตามนะทำไมมันเหลืองมันไม่เขียวเหมือนธรรมชาติแล้วก็เอาเม็ดฟูก1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรฉีดพ่นไปได้เลยครับเม็ดเดียวได้5ไร่เนี่ย200ลิตรได้5ไร่เนี่ยเอ้าไม่เชื่อลองดูนะครับเฮ้ยไม่เชื่อเว้ยลองส่งมาสักเม็ดนึงได้มั้ยขายมั้ยเม็ดนึงอะได้ครับเม็ดนึงก็250บาทไง2เม็ดก็500บาท4เม็ด 1,000 บาท5เม็ดก็ 1,000 บาทครับ ซื้อ1กล่องมี5เม็ดกล่องละ 1,000 บาทซื้อ2กล่องจ่ายเพียง 1,500 บาทซื้อ3กล่องจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691อ่ะใครที่จะมีงานบุญงานบวชทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะจะบวชลูกบวชหลานจะมีงานแต่งงานงานเลี้ยงต่างๆวันนี้นะท่านก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะจัดงานจะทำยังไงดีไม่หาโต๊ะจีนไม่ได้หรือหาได้ก็แม่ถ้าหาไอ้นี่ไอ้นั่นก็โกรธหาไอ้โน่นไอ้นี่ก็โกรธเอาคนที่ไม่รู้จักกันนี่แหละเอาของตาช้างนี่แหละนะเพราะว่าตาช้างก็มีบริการถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอให้ด้วยในงานของท่านเฮ้ยที่บ้านฉันก็มีโอ้ยโทรศัพท์มือถือมันถ่ายด้วยหมดแหละอันนี้ทั้งภาพทั้งเสียงคมชัดนะใช้ระบบดิจิตอลกล้องระบบ 4K นะครับความละเอียดใน 4K ก็เราทำรายการทีวีอยู่ของมารวยทีวีเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าทีวีเราไม่ได้ทำเดินต่อไม่ไหวครับค่าใช้จ่ายมันสูงก็เลยทิ้งทีวีแล้วก็มาทำวิทยุอย่างเดียวทีนี้อุปกรณ์การถ่ายทอดสดอุปกรณ์การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมันก็เหลือมันจะไปขายต่อมันก็ไม่ได้ราคาก็เอามาใช้บริการตรงนี้กับธุรกิจของโต๊ะจีนมารวยพ่อครัวนะครับตอนนี้เกษียณจากกรุงเทพกลับมาอยู่ลพบุรีแล้วน้องชายประแช่มเองถ้าต้องการหาต้องการใช้บริการก็โทรมาได้0812901691ครับฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องไปแล้วนะครับชื่อเพลงช่างร้ายเหลือเพลงเก่าของคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์เคยร้องเอาไว้คราวนี้มาฟังฝนธนสุนทรครับร้องเพลงนี้ครับใครมีปืนเถื่อน
ที่พุ่มพวงดวงจันทร์ก็เคยร้องเอาไว้เช่นเดียวกันครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

การดูแลไตเนี่ยดีที่สุดคือเรื่องควบคุมเรื่องของอาหารให้ได้นะถ้าวันนี้ถ้าไม่กินเค็มเกินไปเนี่ยมันก็ไม่กระทบกระเทือนหรอกและโดยเฉพาะนิสัยกินก่อนนอนเนี่ยนะงดได้งดเลยครับของเค็มๆอันตรายบำรุงก่อนนอน1เม็ดครับฟื้นฟูก่อนนอน2เม็ดโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทซื้อ4กระปุกวันนี้แถมฟรี1กระปุกตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะเลยนะครับสอบถามที่ลุงช้างโดยตรงครับขอโทษอย่าเรียกลุงนี่อย่าเรียกลุงช้างเรียกพี่ช้างด้วยขอบคุณมากครับที่แนะนำงานเพลงมาสาวสวยจากตาคลีนครสวรรค์ครับบอกว่าลุงช้างขอฟังเพลงขอโทษอย่าเรียกลุงนะอ่ะโดยยาย่าบลิงพรีพันเสริมอาหารบำรุงสายตาและขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีเลยเนาะเพราะว่ามาเวลดหมดเวลาครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมดูแลสายตาด้วยยาย่าบลิงครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและถ้าปวดข้อปวดกระดูกไทยแคลพัดโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07 07
5: 07 07 07 07 07 07 07 07 07
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ใครใช้ได้ทั้ง
8: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
15: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภิเดชอภิบาลศรีนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารออฟราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซตรองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอ็นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอ็นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569ติดตามได้จากคุณธมรัตน์ขันธวินหุครับ
3: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณวาระเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญดังนี้กระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิรานินพลเอกชวินสุนทรบุระพลเอกอมฤตบุญสุยาและพลเรือเอกอาภาชภานนท์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกมุขฉายาพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเป็นเสนาธิการทหารกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทนรทิพย์โผยนอกและพลโทสราวุธชัยสิทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทอาวุธพุทธอํานวยเป็นเสนาธิการทหารบกกองทัพเรือพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกกรวิชชัยรถีเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวีระดมมุ่งจีนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทเทพฤทธิ์ราบเหนือเป็นเสนาธิการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์และพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยเป็นเสนาธิการทหารอากาศทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบนะครับเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องมีการยึดและอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลไม่เอื้อผู้มีอิทธิพลหรือช่วยผู้กระทำความผิดนะครับติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังไม่จบและอยู่ระหว่างขยายผลต่อเนื่องทั้งด้านคดีและเส้นทางการเงินโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ให้ดำเนินการเลิกจ้างผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วกว่า 5,000 รายการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ7หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมดำเนินการโดยล่าสุดยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ตำแหน่งใดหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงจะดำเนินคดีตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมขอประชาชนอย่ากังวลว่าจะมีผู้อิทธิพลเข้ามาเบี่ยงเบนคดียืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบข้าราชการมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: 22นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
12: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
11: เฮดลิ้นจืดสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
11: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูบเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
0: ชส.1กรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
0: นี่3คลื่นนี่ AM นะวสป.ก็ความถี่711กิโลเฮิรตซ์
1: ถูกต้อง
0: จส.1ก็657กิโลเฮิรตซ
1: ์
0: ปราจีนบุรีก็855กิโลเฮิรตซ
1: ์ภาคตะวันออกได้ฟังกันได
0: ้ครับถ้าเป็น FM ก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50
0: และตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: 89.75
0: ที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: FM ก็หลายคลื่นนะ
0: เมื่อวานที่รู้ทีมงานเราไปส่งปุ๋ยเมื่อวานก่อนที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะบอกฟังไปจนถึงนู่นเลยศรีมหาโพธิ์เลยชัดชัดทั้ง855ชัดทั้งจบรแต่จบรก็จะแฝงๆหน่อยเพราะว่าเป็นระบบ FM ไปไม่ไกลเหมือน AM นะ
1: ฟังก็ได
0: ้ขอบคุณคุณพี่จากทุ่งสงด้วยนะครับสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์อสดสูตรดั้งเดิมแล้วก็ไทยแคลพัดเพราะว่าเป็นเกามันปวดตามข้อ
1: ปวดเกาเนี่ยนะ
0: มันทาปวดด้วยไทยทิพย์อสดแล้วเอาไทยแคลพัดไปรับประทาน
1: 2อย่างเลย
0: เพื่อบำรุงฟื้นฟูกระดูกเนาะเสริมกระดูกนะ
1: ถ้าเสริมกระดูกดิไทยแคลพัด
0: ครับแต่บรรเทาปวดก็ต้องไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมแหละกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อกเนี่ย
0: ทำแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลก็พอ
1: แต่ที่แคปซูลเราก็มีนะ
0: ครับขอบคุณพี่จ่าวรเมศนะครับจากชาเชิงเซานะครับค่ายศรีโสธรนะสั่งซื้อสินค้าให้คุณแม่ตลอดเลยวันนี้สั่งกาแฟสั่งมะระสั่งยาหม่องเข้ามานะครับทีมงานส่งให้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้รับนะ
1: รอรับด้วย
0: พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรกาหลงสตูลบอกได้รับแล้วโกโก้
1: โกโก้ไปถึงสตูลแล้วนะ
0: โอ้มาเช้านี้ชงผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกเลยอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยมันร่อยจังหู
1: ร่อย
0: อร่อยอร่อยพี่สาวจากมะนังสตูลก็ได้รับแล้วนะครับไทยทิพย์โอสดแล้วก็ไทยแคลพัดนะ
1: ส่งไปให
0: ้ครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะอย่าไปเครียดมากเลยเรื่องของพระองค์เจ้าคนเอาผ้าเหลืองไปห่มอ่ะอย่าไปว่าศาสนาเราเลยนะครับ
1: วันนี้วันพระ
0: ศาสนาเราบอบช้ำเบาคนมันไม่ดีคนมันเลวคนมันคนไงคนจนมั่วแค่ตัวเดียวอ่ะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งประเทศ
1: น่า
0: อย่าว่าแต่ประเทศไทยหลายๆประเทศก็นับถือพุทธด้วยเพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
1: ใช่
0: ประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นเขาก็นับถือพุทธนะครับแล้วก็นี่รอบๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเป็นสปป.ลาวแม้กระทั่งไอ้ประเทศที่มันไม่ถูกกับเราเนี่ย
1: นาน
0: นะครับก็นับถือพุทธ
1: พุทธเ
0: ตนะครับเพราะศาสนาพุทธสอนง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
1: แค่ศีล5นี่ก็รักษากันได้
0: โอ้โหนี่ข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์พอยุงกัดแล้วก็ตบ
1: นาน
0: ข้อ2ห้ามลักทรัพย์พอเจ้าของเขาหลับแล้วก็หยิบ
1: ประมาณเนี้ย
0: พอข้อ3ห้ามประพฤติผิดในลูกเมียพอผัวก็เพียเราก็ถวมเขาห้ามกินเหล้าพอเขาเมาเราก็เอาบ้าง ห้ามอะไรกันห้ามโกหก
1: แต่เราตดเราบอกไม่ตด
0: มือเปล่า มันคนมันแก้ตัวไปเละเทะเนาะเนี่ยต้องขอบคุณลูกศิษย์คนสนิทเลยนะไอ้สมีเนี่ยต้องเรียกสมีนี
1: ่
0: สมีชดเนี่ยนะครับใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับมาก็เอามาให้ตำรวจ
1: จากพฤติกรรมที่ว่าเงินไม่เข้าวัดเนี่ยนะ
0: ให้ตำรวจดูดิไปจุ๊กอะไรกันบนโต๊ะนะตอนนี้คณะสงฆ์จาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกโต๊ะอันนี้นะกองปราบเอาไปด้วยนะอย่าไว้ที่วัด
1: ไม
0: ่เออ
1: เอาไปกระทั่งโต๊ะ
0: เอาโต๊ะไปด้วยมันจังไร
1: โต๊ะฉันโต๊ะเศษเนี่ยนะ
0: มันเป็นตาบาปเอาใครมาโทรมาตอนนี้แล้วเนี่ย
1: โอ้โหเอากระทั่งโต๊ะฉันเศษไปด้วยเนี่ยตำรวจเนี่ยใจร้าย
0: สวัสดีครับ7134ลุงช้างกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมอ้าวแล้วก็ไม่พูดกับผมไม่ได้โทรกลับอย่าโกรธกันนะนะครับพูดเออได้ยินเราพูดเราจะได้สบายใจ
1: จะรู้ว่าฟังอยู่อ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: นะครับ
1: ไปกลางดึกเลยหรือไง
0: มากลางดึกเมื่อคืนเนี้ยบรรยากาศในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ยังไง
0: ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นอย่างเคร่งเครียดหลังตำรวจกองปราบ
1: เข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิรวบรวมหลักฐานเนี
0: ่
1: ย
0: ในกุฏิของสมีโชติเนี่ยนะ
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับเงินวัดเนี่ย
1: เงินวัดเนี่ย
0: ช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางส่วน
1: ออกจากกุฏิของ
0: สมีโชติ
1: ลุงโชติ
0: ไม่ต้องเรียกแล้ว
1: นายโชติ
0: เพื่อตรวจสอบนะเพื่อไปตรวจสอบนำไปประกอบสำนวนคดีขณะที่บริเวณโดยรอบก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลพื้นที่อยู
1: ่ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: คราผมกระทั่งเวลา2:30ระหว่างตำรวจตรวจค้นหลักฐานนั่นเนี่ย
1: ภายในกุฏิเนี่ย
0: ทีมข่าวก็ไปพบชายคนหนึ่งเดินออกมาในบริเวณวัดทราบชื่อว่าน
1: าย
0: เ
1: อนายเอนี่เป็นใครเนี่ย
0: ลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดคนสนิทของสมีโชติเลย
1: ลุงโชติเนี่ยนะ
0: แล้วก็เป็นชายที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วย
1: ออกไปเจอกันเข้า
0: ทีมข่าวก็เข้าไปสอบถามนายเอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: รวมทั้งบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดเนี่ย
0: เออ้างว่าหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเป็นลูกศิษย์ภายในวัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าไม่สามารถจดจำรายละเอียดได้ทั้งหมด
1: มันเยอะไง
0: ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยระคายหรือรับรู้เรื่องพฤติกรรมของมหาหรือว่าที่โชติเนี่ยนะกับหญิงสาวเนี่ยระบุว่าไม่ทราบว่าที่เหตุลักษณะดังกล่าวมันเกิดขึ้นในกุฏิด้วย
1: ไม่รู้
0: จากนั้นตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเอขึ้นรถเล
1: ยขึ้นรถไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในกุฏิ
0: ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวติดเป้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: จนกระทั่งเวลา4:05
0: ตำรวจก็นำตัวสมีโชติออกจากกุฏิเพื่อเดินทางไปยังกองบังคับการกองปราบปราม
1: และเป็นยังไง
0: โชติถูกนำตัวขึ้นรถตาโล่ของกองปราบนั่งบริเวณเบาะด้านหลังที่มีรถสีดำและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่ภายใน
1: ครับตามประกบไป
0: ก่อนจะตามด้วยรถตู้ที่บรรทุกของกลางและพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่นำออกจากวัดพุทธไทยตะวันมีเจ้าของขอโทษนะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายคันวิ่งเป็นขบวนเลย
1: ตามขบวนกันไป
0: มาอย่างขบวนบุคคลสำคัญเนี่ยนะ
1: ทิศโชติเนี่ยนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพันมหาโชติหรือทิศโชติเนี่ยจะขอโทษไหมต่อพระพุทธศาสนาหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงอยากกล่าวขอโทษอะไรหรือเปล่าพระโชติบอกไม่ตอบไม่ขอผมไม่ตอบเลยนะ
1: ไม่พูดไม่ตอบ
0: สมีโชติเนี่ยแต่ว่าตอนที่รู้สึกแล้วบอกว่าแม่เป็นห่วงศาสนาย
1: ังเป็นห่วงหรือไง
0: อีตอนทำมันไม่ห่วงบ้างแล้ว
1: ทำไม่เสียศาสนาเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยกกล่องมาชิ้นหนึ่งส่งห่อให
1: ้
0: ตำรวจประกบตัวอดีตพระโชติเนี่ยแหละหรือสมีโชติเนี่ยด้านซ้าย
1: ด้านขวา
0: แล้วก็เคลื่อนออกจากวัดพุทธไทยตะวันมุ่งหน้า
1: ไปยังกองบังคับการนู่นน่ะ
0: กองปราบปราม
1: นะ
0: บรรยากาศในวัดหลังขบวนรถเคลื่อนไปก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่เพื่อ
1: ทำการตรวจสอบและก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีรวมถึงรายละเอียดของกลางตำรวจยังตรวจยึดไปต้องรอการเปิดเผยจากตำรวจก่อนนะ
1: ตำรวจก็ยึดกระทั่งโต๊ะนะ
0: ครับโต๊ะไม่มีใครอยากได้โต๊ะตัวเนี้ยมันเป็นตาบาป
1: โอ้มันใช้ได้ทั้งฉันทั้งเสพปะนะทั้งเสพเลยนะ
0: โอ้โห
1: หลายอย่าง
0: มันจะเป็นหลุดแลนด์มาร์กนะมั้งไปเที่ยวยุทธยาไปวัดเนี้ยไปดูโต๊ะไอ้ตัวนี้หน่อย
1: ก็เปิดโทรศัพท์ดูเห็นมีแต่โต๊ะเต็มหมดเลยนะ
0: โอ้ย
1: มันล้วนไปทั้งงานก็เจอแต่โต๊ะ
0: แต่พูดกับตำรวจว่าไงมาย
1: อม
0: ขออาตมาฉันข้าวก่อนได้ไหม
1: หิวโอ้โหแล้วบนโต๊ะน่ะกินหมดไม่ได
0: ้อย่างนั้นไม่ใช่ของพระอย่างนั้นโอ้โหงานเลี้ยงโต๊ะจีน
1: โอ้โหกินก็ไม่หมด
0: กินไม่หมดนะ
1: สงสารคนไม่มีจะกินนะ
0: เ
1: ราไปถวายกันซะเยอะเลย
0: ครับทำให้คนเบื่อพระเจ้านี่ยังจะเราจะทอดกฐินอย่างเงี้ยเนี่ยมาตั้ง20-30วัดเนี่ย
1: อย่างนี้น่าเห็นใจวัดแบบนี
0: ้วัดที่ประกาศให้ไม่เหี้ยวัดเศรษฐีสักวัดนึง
1: นั่นเต
0: วัดจนๆยังสร้างนู่นสร้างนี่อย่างวัดบางพึ่งอย่างเงี้ย
1: วัดบางพึ่งนี่เขาสร้างอะไรอ่ะน่ะ
0: สร้างสะพาน3โลกนี่มาจะ10ปีแล้วมั้งยังไม่เสร็จ
1: ช่างขี้ช่างแล้วน่ะ
0: ไม่รู้กี่ช่างแล้วทำแล้วก็หนีทำแล้วก็หนีกลัวไม่ได้ตังค์บางทีเอาตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: โอ้เอางี้มีกับพระด้วยนี่ไง
0: ช่างใหม่นี่มาแล้ว
1: มาแล้วไง
0: บอกว่าทำวัดมีตังค์อ่ะ 5เดือนเสร็จ
1: อ
0: พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาลิเกโชเล่ไปเล่น
1: โอ้โหจะได้ฉลองสะพานข้าม3โลกวัดบางพึ่งไงเนี่ย
0: ครับวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากว่าดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะฮะ
1: กลัวฝนหรือไงปีดา
0: โอ้ภาคเหนือ60
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40
1: โอ้
0: ภาคกลางเนี่ย70
1: 70ที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้โหอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
1: แล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย
0: นี่
1: อยุธยาตก
0: ภาคตะวันออกเป็นไง70เหมือนกัน
1: 70ที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70ครับ
1: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง
0: สงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาส
0: ไอ้ที่ตกหนักจริงๆคือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบ
1: เออ
0: ล่ะที่เพชรบุรีนี่ก็ฟัง855นะ
1: นี่ภาคกลางตอนล่างเนี่ย
0: ใช่คือ855เนี่ยพี่น้องเพชรบุรีฟังอยู
1: ่ฟังได
0: ้โดยเฉพาะสาวเขาย้อยมาวานโทรมาแม่ลืมสาวเขาย้อยเลยนะ
1: คิดถึงนะสาวเขาย้อย
0: นี่วันนี้เปิดเพลงให้ฟังแล้ว
1: เปิดเพลงอะไรเนี่ย
0: เมื่อกี้นี่ไง
1: โอ้
0: โกนหัวเข้าวัดเปิดถัดปัญหาอ้าวนี
1: ่โกรธอะไรเขาเพิ่งศึกไปตะวานนี่ปัดโ
0: ต ชิโกลาบวชอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้ที่ขอลาศึกก่อนนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงสตูล
1: สตูลเนี่ยนะ
0: ร้อยละ70ไปได
1: ้แล้วน้องพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลเนี่ยนะ
0: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ70ครับ
1: ร้อยละ70นะ
0: ครับขอบคุณพี่เปียกด้วยนะพี่เปียกจากบางเลนบางเลนสองพี่น้องอ่ะ
1: โอ้ว่าไงอ่ะนะ
0: วันนี้เอาตันหนึ่ง
1: สั่งปุ๋ยมาตัน
0: รอบ3แล้วฤดูกาลเนี้ย
1: โอ้ผมต้องไปเองซะบางเที่ยวเนี่ย
0: แน่นอน ไม่ไปใครจะไปแล้วแล้วก็ที่บ้านคุณปิดาอีก1ตัน
1: สั่งด้วยปิดาสั่ง1ตัน
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเขาต้องเอาไปลงที่ไห่สี่หูห้ากระสอบเลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ใช้เถอะอย่าทำเป็นโอ้ยไม่เอาเว้ยปุ๋ยไม่มีสูตรเนี่ยไม่ต้องมีสูตรแล้วครับเพราะว่ามีทั้งวัสดุปรับปรุงดินนี
1: ่
0: นะเจ้าโคโลไมฮิวมิกเนี่ย
1: หมูสัตว์เนี่ยนะ
0: แล้วก็มูลสัตว์นี่มันเป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้ว
1: ยอดอยู่
0: เรายังอัดฮอร์โมนเข้าไปอีกบางคนเอาไปผสมปุ๋ยยูเรียไปผสมปุ๋ยเคมี5ต่อ1 3ต่อ1ยังมีเลยนะครับถ้าใจร้อนอยากให้เขียวเร็วๆก็ผสมไปเถอะถ้าแบบมันไปเรื่อยๆเขียวทนเขียวนานแต่เขียวที่หลังเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะ
1: อาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ซื้อตันหนึ่งแถมขี้ลูกเนี่ย
0: ตันไม่แถมมาแถมลูกเดียว
1: แถมลูกเดียวก็
0: แต่ยังอื่นผมไม่ให้นะถ้าเอาเลือกเอาจะเอาฮอร์โมนจะเอาดึงลวงก็ได้จะเอาเม็ดฟู่ก็ได้
1: แต่ได้อย่างเดียว
0: อย่างเดียวจะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได้
1: ได้โอ้
0: ครับผม
1: เอา
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันซื้อ2ตันซื้อ2ตันแถมให้ครึ่งตัน10ลูกเลย
1: 10ลูกนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4ตันแถมฟรี1ตัน
1: แถมให้เป็นตัน
0: นี่เขาเก่งเนี่ยเขารวมกันเนี่ยบึงชำอ้อเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: ไอ้บ้านนู้นครึ่งตันบ้านนี้ครึ่งตันไอ้บ้านนั้นตันบ้านนี้2ตัน
1: ให้ได้รวมสัก4ตันเนี่ยได้แถม1ตันน่ะนะ
0: ไอ้คนโทรมาสบายๆตันนึงไม่ต้องซื้อเลย
1: เมื่อกี้ก็ออกไปบ้างแล้วก็ยังดี
0: ครับผม
1: เอ
0: าโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: 091 290 1691 ครับผมเรื่องราวข่าวสารบ้านเรามีมากมายนะครับเรื่องพระกับเรื่องของพระไป อย่าไปเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระกับศาสนาไม่เกี่ยวกันนะ
1: ศาสนาก็คือศาสนาน
0: ะพระนี่คือเป็นตัวแทนนะครับที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเผยแผ่ศาสนาแต่เมื่อคนเผยแผ่ศาสนามันปราชิก มันทำผิดกฎมันก็คือคนมนุษย์ธรรมดาเรานี่แหละ
1: ถือไปก็เป็นคนนะนะ
0: ไม่
1: ใช่เป็นพระ
0: ส่วนสีกาเนี่ยแน่นอนที่สุดฮะคำตอบมันอยู่จากตัวมันเองอยู่แล้วนรกรับประทานศีรษะพูดให้เพาะเนี่ยถ้าไม่เพาะเป็นไง นรกกินหัวเป็นไง
1: อ
0: าบแช่งไปเลยเราอะไม่ได้บุญนะเนี่ย
1: ได้บุญไง
0: เอาข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านข่าวกฐิน
1: กฐินไง
0: เจ้าวาดวัดคณะกรรมการวัดนะรวมไปถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดวันนี้ท่านมีคำสอนขององ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเผยแผ่ศาสนาท่านบันทึกเทปมาส่งให้ลุงช้างนะนะความยาวไม่เกิน25นาทีผมจะเปิดที่วสป.711ให้ตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีไปจนถึงประมาณ7นาฬิกา55นาทีเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวัดไหนมาก่อนได้ก่อนนะฮะเลือกเอาเลยนะ7วันเนี่ย
1: นาน
0: ไม่มีวันหยุดด้วยไม่ต้องกลัวเสียตังค์
1: เปิดให้ฟรี
0: เปิดให้ฟรี
1: เผยแพร่ศาสนา
0: เผยแพร่ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมก็ได
1: ้
0: พี่น้องคริสต์ก็ได
1: ้
0: ที่จะเผยแพร่ศาสนาของท่านวันนี้ลุงช้างเปิดโอกาสให้วันละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลุงช้างจัดระเบียบเองว่าวันนี้เป็นของวัดนี้วันนี้วัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ทั้ง7วัด7วันนะนะ
1: ครับ
0: เออพูดเล่นพูดหัวอย่างอื่นนะไม่พูดได
1: ้นาน
0: พูดเรื่องโกโก้บางสิ
1: โกโก้เดี๋ยวนะ
0: เออชูเนี่ย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะนี่แหมเปิดสปอร์ตชูผมสักหน่อยอะไรเนี่ยมันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วก็บำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและข้อต่างๆตรงนี
1: ้
0: ชูคือโกโก้น้องใหม่ของรายการเรานะครับ
1: โอ้โหชู
0: จักรยานยนต์บอมมาอีกแล้วครับตุ้มสนั่นที่มายอครับ
1: เอาอีกแล้วไง
0: กล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยขี่มาจอดริมถนน
1: มายอ
0: ให้พวกมารับก่อนจะระเบิด
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ต้องรีบเร่งเก็บหลักฐานเลยกันตอนนี้นะ
1: ต้องเก็บหลักฐานเอาไว
0: ้มีรายงานข่าวจากเมื่อวานนี้ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี
1: เกิดเหตุการณ์ใกล้กับจุดกลับรถเนี่ย
0: ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอปานาเระ
1: ขณะเกิดเหตุเป็นยังไง
0: มีรถชาวบ้านสัญจรผ่านมาแต่รอดพ้นอันตรายไปได้อย่างบุดวิด
1: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
0: พี่น้องปานาเระฟังรายการลุงช้างทางจอทล1197ตอนตีสองทุกคืนเลยโทรมาบอกโทรมาตอนกลางวันต้องโทรมาคืนฟังได้ฟังได้จากปานาเระ
1: โอ้ไปไกล
0: อุ้ยซื้อกาแฟถามผมใหญ่เลยมีฮาลาลไห
1: ม
0: ไม่มีฮาลาลแต่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าโกโก้ชูเนี่ยมีฮาลาลนะ
1: โอ้
0: นะครับ
1: สั่งซื้อกันได้นะ
0: ครับ300สองกล่อง500
1: สองกล่องเนี่ย500กล่องเดียว300
0: ใช
1: ่
0: กล่องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพนาทีคนร้ายเนี่ยนะ
1: ซึ่ง
0: ขี่รถจักรยานยนต
1: ์แล้วก็ประกอบระเบิดแหวนเครื่องนะ
0: จอดไว้ริมถนน
1: จากนั้น
0: ก็คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่มารับพอรับเอาไปจุดเกิดเหตุเท่านั้นแหละ
1: ไปไม่นานนะนะ
0: ตุ้ม
1: เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการ
0: ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รวมทั้งตรวจจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: เพื่อจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุบำเรืองบำรุงให้รุ่งเรืองเนี่ยนะ
1: เมืองไทยเนี่ยนะ
0: ไม่คนไทยแท้ๆดูสิไม่รักประเทศตัวเองไปฟังคำสอนผิดๆมาน
1: าน
0: พวกนี้จับได้ต้องไม้ติดก้นนี่แม่ไม่รักประเทศไทยเลย
1: ใช่อ้า
0: วงานกฐินหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: อ้าวงานกฐินสามัคคีนี่วันไทยทิพย์โอสถเขาออกค่าโฆษณาให้นะปวดก้าวปวดรูมาตอยกระดูกทับเส้นฐานสูตรดั้งเดิมนะ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลกระปุกก็300นะ
1: กระปุกก็300ท่านได้รวมทำบุญ5บาท
0: กระปุกละ5บาทไม่ต้องเพิ่มเงินจ่ายแค่300
1: นั่นแ
0: น่เดี๋ยวช้างจัดการเองเป็นสะพานบุญให้
1: ท่านก็ได้บุญไป5บาทแล้ว
0: จะได้ไปซื้อที่ดินให้สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ทำจำปา
1: ทำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีในวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะ
0: จะคอยจะพูดถึงผู้ประหังอยู่นั่นอาจารย์เอกเสกอะไรเข้าผมเนี่ย
1: คิดถึงท่านง่าย
0: คิดถึงนี่ไม่ได้ไปแก้บนเลย
1: ไม่คิดถึงโชติเมืองง่าย
0: ไม่คิดถึงแล้ว
1: แ
0: ม่รับประทานแม่ปาทับทิมราดพริก
1: แล้วอาหารเต็มโต๊ะ
0: ยังไม่ได้กินสักช้อนเลย
1: โอ้เรานี่บาปปะเนี่ย
0: ตำรวจเดี๋ยวให้อาตมาฉันก่อนได้ไหมค่อยจับ
1: เต็มโต๊ะเลยนะ
0: ครับอ่ะวัดแรกวัดบางพึ่งเลยครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
0: จ้า
1: อันนี้กองละ 1,000
0: แล้วแต่จะบริจาคก็ได
1: ้1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: โอ้วัดหลวงตะคดเนี่ยนะ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆัง ตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งพฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปา
0: ครับ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: เจ็ดพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: เจ็ดพฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: วันที่แปดพฤศจิกายนก็วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: สาธุ
1: แปดพฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: อือฮึ
1: 15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี แล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: เชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี งานก็มี2คืน2วันนะ
0: เอาละวัดพุทธไทยสวรรค์กฐินเมื่อไหร่แล้วเนี่ย
1: พุทธไทยสวรรค์ไง
0: ยาเนี่ยจะบอกหน่อยที่จะรักษาการเจ้าวาดเนี่ยเพราะตอนนี้เดี๋ยวคนยังไม่ค่อยไปวัดกันจ้าเขารักษาการแล้วเนี่ยมาแล้วนี่มาแล้วมาแทนแล้วนี
1: ่วัดตังเยอะ
0: ต้องแทนอยู่แล้วนะ
1: มีทั้งตังมีทั้งทอง
0: ตอนนี้มันใช้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นของกลางหมดแล้ว
1: เนี่ยวัดรวยก็รวยซะอย่างนั้นนะนะ
0: แล้วก็วัดป่าดุลยารามที่ขอนแก่นก็วันที่หนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันนะเนี่ยไปจะดูโอ้โหชุกทองคำเงินสดกว่าร้อยล้านในกุฏินะ
1: เอามาทอดให้วัดจนๆบ้างก็ได้
0: มาแบ่งกันบ้างสิน ี่สำนักสงฆ์ผู้ประหังนะพระอาจารย์เอกบอกว่าวัดจนๆที่มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟให้ประสานไปที่พระอาจารย์เอกโดยตรงเลยนะพระอาจารย์เอกจะช่วยวัดละ 2,000 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะ
1: โอ้
0: นี่มันต้องอย่างนี
1: ้
0: เมื่อคืนเนี้ยนะ
1: เป็นไง
0: มีรายงานว่าตำรวจกองปราบนำตัวสมีโชคเลยนะนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
1: ไว้66ก็นะ
0: 66
1: ไอ้ท่านยังแข็งแรงนะ
0: ยังห้าวอยู่สิ
1: ปีนโต๊ะได
0: ้แอบไปกินได้ห้าวบ้างก็เปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: นี่ไปจับไปส่งไปที่กองปราบเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียนทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะตั้งแต่เช้าถึงผ่านมาเนี่ยถึงค่ำพบทองคำแท่งเงินสดอะ
1: ทุกซ่อนอยู่จำนวนมากเนี่ย
0: คาดมากกว่าร้อยล้านนะ
1: พระรวยนะนี
0: ่จนถึงขนาดนี้ยังนับไม่เสร็จเลยอะ
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: ต้องไปช่วยนับซะละมั้ง
0: สอบปากคำถามอะไรก็ไม่เคยตอบเที่ยงคืนยังไม่คุยเลยนะส่งเข้าไปศาลทุจริตประพฤติมิชอบฝากขังแล้ววันเนี้ย
1: วันเนี้ยนะ
0: คัดค้านการประกันตัวด้วยนะ
1: โอ้ไม่ให้ประกันด้วยไง
0: แ
1: ต่ท่านจะหิวไว้แล้วนะ
0: ก็ปล่อยไปสิกินมาเยอะแล้วนี
1: ่
0: ยุ่งเดี๋ยวไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกประกันตัวความเสียหายมหาศาลนะ
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: เออเอาอย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะจ๊ะ
1: บำรุงสายตาดวงตานี่ยาย่าบิงกระปุกละ800เนี่ย
0: โอ้ยมีตั้ง60เม็ดไม่ใช่มี30เม็ด
1: เป็นแบบแคปซูล
0: เออถ้าจะเอา30เม็ดก็มี400บาทแต่2กระปุก650
1: ดีแค่ดีแค่อ
0: ันนั้นเป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยลเนี่ย
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงนะดีแค่นะ
1: ดีแค่นี่แหละ
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของโปรมิกออย
0: ล์อันนั้นบำรุงไตก่อนนอน1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูตับไตหัวใจม้ามปอดต้องดูให้ดีนะ
1: ต้องดูแลกัน
0: เออนี่เลยครับเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดีเนี่ย
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: ดูแลสุขภาพภายในอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะมันกินตอนยังไม่ป่วยนี่แหละใช่ไหมก็ไบโอดีขวด100เม็ด
1: ก็690บาท
0: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
1: ม
0: จีงวันจันทร์ช่องแคร์แค่นั้นเองนะ
1: ก็ไปซื้อกันได้นะ
0: ยาย่าบิงนี่ก็เหมือนกันมีอยู่เจ๊หมูป่าโมกมีบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตู
1: ม
0: มีร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: นาน
0: มีร้านน้ำร้านจีงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์ที่ป่าโมกนี่ถ้าเป็นทางด้านของโกโก้ไม่ต้องไปซื้อร้านเจ๊หมูนะ
0: ไม่มีครับ
1: ยังไม่ได้ไปขาย
0: มีร้านนพรัตน์ร้านเดียวหน้าโรงหนังทหารบก
1: โอ้ไวนี่ร้านนพรัตน
0: ์ไวเขาฟังเราอยู
1: ่เอาไปขายแล้ว
0: ครับ
1: คนสุโขทัยเนี่ยนะ
0: คนสุโขทัยหน้าตาดีสวยทุกคนเนี
1: ่ยคิดถึงนะ
0: นั่นโกโก้ตอนนี้ร้านค้ายังไม่ต้องเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เคาะราคามาขายส่งเท่าไหร่นะครับเขาส่งไปเท่าไหร่ผมก็ขายชาวบ้านแค่นั้นนะครับกล่องหนึ่งก็300 2กล่อง500
1: 2กล่อง500
0: ชู่คือโกโก้ตัวใหม่นะครับตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าโจรปล้นธนาคารครับเอาปืนขู่พนักงานยานะ
1: อย่าตุกติกนะ
0: การปล้นนะอย่าตุกติกนะแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟแล้วก็กวาดเงินสดสิ่งรถเก๋งติดทะเบียนปลอมหนีไปพอหนีไปปุ๊บจอดรถเผาไฟซะเลย
1: เผารถนะ
0: เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคนร้าย
1: ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ภายในธนาคารอะไรนะ
0: ทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนี่แหละ
1: ที่จังหวัดปทุมธานีเนี
0: ่
1: ย
0: ได้เงินไปทั้งหมด
1: โอ้โห1,541,704 บาทเนี่ย
0: เมื่อเวลาที่บอกนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย
1: 4บาทมันยังเอาไป
0: เออ4บาทมันก็เอาอีกหน้าด้าน
1: เออ
0: หลังเกิดเหตุครับผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
1: ไป
0: พลตำรวจโทวัดยี่จีนเนี่ยแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตีพีรพลโชกติเสถียร
1: ตั้งกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาคหนึ่ง
0: สอบสวนสืบสวนสพ.คลองหลวงติดตามไล่ล่าเลยครับ
1: ไล่ล่าคนร้ายไปพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออส
0: ติดทะเบียนปลอมที่คนร้ายขับหนีไปและถูกเผาทิ้งกลางทาง
1: เผารถด้วยเนี่ยนะ
0: ตำรวจว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรรอดไปแล้วสองคน
1: ไม่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
0: ไม่มีใครสงสัยเราแล้วรอดไป
1: เออคนร้ายนี่มาแบบไหน
0: สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือด้วย
1: แล้วก็ลงมือก่อเหตุคนเดียวด้วยนะ
0: อาศัยจังหวะที่ช่วงธนาคารใกล้จะปิดทำการนะครับ
1: 5นาที
0: อีก5นาทีจะปิดประตูแล้วนะ
1: และเป็นยังไง
0: เขาใช้ท่อนเหล็กขัดประตูเข้าไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้าไป
1: โอ้มันก็ฉลาด
0: เออทุนหนังมากเกินไปหรือเปล่า
1: จากนั้น
0: เดินไปที่โต๊ะเคาน์เตอร์ด้านในใช้อาวุธปืนพกจี้ข่มขู่พนักงาน
1: ซึ่งขณะนั้นเนี่ย
0: มีพนักงานอยู่ในธนาคาร5คน
1: ตรวจสอบแล้วอีก1คนเนี่ย
0: โดยใช้คำพูดว่าอย่าตุกติกผมไม่ทำร้ายใครผมแค่ต้องการเงิน
1: จากนั้นก็บังคับไปพนักงานเนี่ย
0: นำเงินสดมาให้ได้กว่า 500,000 บาท
1: แล้วก็บังคับไปพนักงานพาไปที่ตู้เซฟ
0: เปิดตู้เซฟกวาดเงินสดไปอีก1ล้าน
1: ในตู้มีเงินเยอะเอิ่มกัน
0: จากนั้นก็หลบหนีขึ้นรถเก๋งขับรถหนีไปจอดเผาทิ้งบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้า
1: ตรงกันข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวง
0: สภาพรถที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะ
1: แล้วก็จากการตรวจสอบแผ่นทะเบียนก็พบว่า
0: เป็นปรากฏว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม
1: เบื้องต้นก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียง
0: ช่วยสกัดจับหน่อยเร็วคนร้ายมันปล้นธนาคาร
1: ขณะเดียวก็สั่งให้กับชุดสืบสวน
0: เร่งสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
1: เพื่อติดตามว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปเส้นทางใด
0: และมีใครร่วมกระบวนการมารับเพื่อหลบหนีต่อไปหรือไม่อย่างไร
1: แต่ได้ภาพมาบ่มีคนเดียวนะ
0: ครับ
1: แล้วใครมารับมันหนี
0: ไ
1: ปเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันมันเตรียมรถไว้คันนึงแล้วมั้ง
1: สงสัยเนี่ยนะ
0: คุณไปวางแผนนี่มันหนีหรือเปล่า
1: ผมไม่ยุ่งกับเขาอะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกัน2เม็ดนะดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้งาน
0: ส่วนในเรื่องของกาแฟลิต้าเอ็มถ้าอยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มนะตอนเช้าก่อนก็มาเรียกว่าก่อนอาหารเช้าสักแก้วหนึ่งก่อนอาหารเที่ยงสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกยังแจกหยิบสบู่อยู่นะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: วันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาท
1: แถม1ก้อน
0: ถ้าซื้อแบบสูตร2ซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทก็แถม1ก้อน
1: แถมให้ไป
0: ครับดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บตามด้วยมะระคินกสัก2เม็ดนะ
1: มะระคินกนะ
0: ครับผม
1: ปุกก็300
0: ปุก300เนี่ย2กระปุก600 4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: กินยาโรงพยาบาลอยู่บอกเป็นเบาหวานมันจะกินได้มั้ยเนี่ยกินคู่กันเลย
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยมะระคินกเนี่ย
0: ใช่คนร้ายถือปืนบุกเดียวปืนถือปืนบุกเดียวนะที่ตลาดไทยได้เงินเป็นนับล้าน
1: ล้านกว่าบาทนี่แหละ
0: ใช่

0: ำลังใจเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายทหารมั่นคง
1: เนี่ยนะ
0: เราฟังตำรวจ3คลื่นนะ
1: ต
0: ชด.ย่อมาจากอะไรนะ
1: ตำรวจชายแดนเนี่ยนะ
0: ตชด.นี่เขาย่อมาจากไตรตรองชั่วดี
1: ตชด.เนี่ยนะ
0: ตชด.คุณอะไรนะได้เป็นอนุศาสนาจารย์นะพันเอกสุธีสุขสากลเขาลองเมื่อวานก่อนตชด.ย่อมาจาก
1: ตำรวจชายแดน
0: ไม่ใช่ไตรตรองชั่วดีอ่ะนะครับจริง
1: ๆว่ากันไป
0: ตำรวจยึดโต๊ะของกลางเจอทองคำแท่งพระพุทธรูปทองคำหนัก2กิโล
1: ในกุฏิ
0: จะมีโชตนี่แหละ
1: ลุงโชตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ลุงโชตนะไม่ใช่ลุงช้างนะ
0: ไม่ใช่ที่ลุงช้างไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกไม่ได้บวชแต่วงยังเจ็บใจทุกวันเนี่ย
1: ไม่
0: แห่เลยวัดไปทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บวชจนทุกวันเนี่ยนะ
1: โอ้มาแล้วลุงโชต
0: ใครสมีโชตหรือเปล่า
2: สวัสดีคร
0: ับครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับผม
0: จากที่ไหนเอ่ย
2: ท่าเรือครับ
0: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้ท่าเรืออยุธยาเขากำลังต่อต้านเรื่องโรงงานปุ๋ยกันอยู
1: ่
0: โอเคได้โทรกลับนะ
2: ครับผม
0: ครับที่อยุธยาเนี่ยเขากำลังต่อต้านโรงงานปุ๋ยเคมีแล้วก็จะไปติดตั้งที่บริเวณริมท่าน้ำเนี่ย
1: ป่าสักกันนะ
0: ริมท่าน้ำป่าสักมันก็จะเสียอะไรแต่แม่อะไรเยอะแยะแล้วรถลามาช้างต้องวิ่งมาขนมาบรรทุกชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนเขาติดริบบิ้นทั่วเมืองเลยนะบิ้นสีเขียวอ่ะ
1: ท่าเรือนี่ก็โรงงานเยอะอยู่แล้วท่าเรือท่าร้านเนี่ยนะ
0: ครับจะมาตั้งโรงงานปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์สบายบืออยู่ตรงไหนใครก็ไม่รังเกียจหรอกใช่ไหมล่ะ
1: ครับธรรมชาตินะ
0: ใช่ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวดน้ำมันงาดำนะ
1: แนะนำให้รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ก่อนนอน2เม็ดนะครับอันนี้เนี่ยราคาเดียวกันกับมรคินกเลย
1: ราคาละกระปุกก็300อะไร
0: กระปุกนึงกินได้เดือนนึงมี60เม็ดอ่ะนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: แถมให้ไป
0: สำหรับคนที่มีปัญหากระดูกกรอบแกรบแต่ถ้ามันพุนมันเสื่อมมันเจ็บอันนี้ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแคลพัดเนี่ย
0: อันนี้2กระปุก500กินได้เดือนนึงนะ
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกกันแน
0: ่ครับผม
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กระดูกนี่แหละครับมันพุมันพุนมันเสื่อมเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเราปล่อยให้มันก๊อบแก๊บมานานไงมันไม่สร้างความหล่อลื่นอายุมากๆขึ้นมันไม่ค่อยมีความหล่อลื่นของกระดูกและข้อเนี่ย
1: ครับ
0: ยิ่งอายุมากยิ่งก็น้อยลงอ่ะนะรับประทานซะส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆแล้วก็มีฟอกัสให้รับประทานกันนะจ๊ะ
1: ต้องรับประทานฟอกัสนะ
0: ฉี่บ่อยแต่ฉี่ปริมาณน้อยคือออกมาปิดปิด เดี๋ยวปวดอีกแล้วอย่างนี้มันเล่าหรือ
1: ลดหัวไปโปไปท้าวิตาหากเนี่ย
0: ลูกหมากมันโตต่อมลูกหมากมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะวันนี้เรากินฟอกัสเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะจ๊ะ
1: ฟอกัสนะ
0: กำลังมีปริมาณแค่10เม็ดกันนั้นเนี่ย390บาท2กล่องก็7003กล่องก็ 1,000
1: 3กล่อง 1,000
0: ซื้อ4กล่องไปเลยของ4กล่อง 1,200 อ่ะ
1: โอ้
0: ตัวแทนมีจำหน่ายเยอะแยะแทบทุกร้านนี่แหละครับฟอกัสอ่ะ
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายยังมีเลยเจริญเภสัชข้างวังนารายราชินิเวศยังมีเลย
1: มี
0: หลายท่านผู้ชายอายุ40ไปปลายเป็นกันทุกคนอย่ามาคุยไม่เป็นเลยจะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลวันนี
1: ้ให้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแบบแคปซูล
0: 2เม็ดเพื่อการระบายนะครับ3เม็ดสำหรับคนที่ทาบหนักแต่บางคนแม่กินกันไป2วันยังไม่ออกเลยเนี่ยแสดงว่าธาตุหนักจัดแล้ว
1: ธาตุหนักเมื่อย
0: เอาจอยมิกฟู้ดไปดิ
1: อัน
0: นี้ชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
1: น้ำเย็น
0: อย่าไปเอาน้ำร้อนนะเดี๋ยวจุลินทรีย์นิดดีมันตายหมดชงกุเล็กกุเล็กกุเล็กมันอร่อยนะ
1: อร่อย
0: จัวไปหมดแก้วตามไปน้ำเปล่าสักแก้วนึงราคาเดียวกัน2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงนะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันห้าวเลยนะส่วนเรื่องของยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
1: อ
0: ันนี้คนที่เป็นฤทธิดวงทวารต้นๆ นะเป็นใหม่ๆเนี่ยนะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
0: เพื่ออะไรเพื่ออะไร
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิดวงทวารเนี่ย
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก350บาท
1: โอสดนี่แหละ
0: ซื้อ3กระปุกไปเลย 1,000 บาท
1: 3ปุก 1,000 เน
0: ี่
1: ย
0: นี่ไฟไหม้บ้านเพลิงโหมลุกลามร้านยางรถยนต์ คลอกเสียชีวิตไป2 รายนะ
1: โอ้อันนี้ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ใช่

0: ที่ไหนเนี่ย
1: ที่มาบตาพุดไง
0: ระยองอ่ะทีเนี่ย
1: ครับผมไปตำรวจตรวจสอบหน่อยในเขตเทศบาลนครระยองนะรถดับเพลิงไป6คันเทศบาลเมืองมาบตาพุดไปอีก
0: รถดับเพลิงไปที่บ้านพักเกิดเหตุเนี่ย
1: แล้วก็เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ปลูกติดกันด้วย
0: เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
1: เจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: 30นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได
1: ้หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต2ราย
0: อยู่ที่บริเวณห้องน้ำนะ
1: ทราบชื่อคือนายวรสิทธิ์อายุประมาณ70ปีแล้วก็นางพรนิภาน
0: ี่ก็อายุ60ปี
1: เป็นสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้าน
0: นอกจากนี้
1: เพลิงยังเผาทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็บริเวณร้านยางเสียหายอีกหลายคัน
0: มีทั้งรถยนต์ของลูกค้าแล้วก็รถยนต์ของเจ้าของบ้านนี่แหละ
1: ครับด้านทางเทศมนตรีระยองบอกว่าจุดต้นเพลิงมาจากบ้านของนายวรสิทธิ
0: ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนี่แหละ
1: เปิดพื้นที่ด้านหน้าให้เช่าทำร้านยางนี่นะ
0: เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเนี่ย
1: ทำให้ผู้ตายทั้งสองหนีไม่ทันนะ
0: หลบอยู่ในห้องน้ำก็สำลักควันแล้วก็เสียชีวิต
1: เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือกองวัสดุสิ่งของจำนวนมากที่ผู้ตายเก็บสะสมไว้ในบ้านหรือเปล่า
0: ก็คาดว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ้าเดี๋ยวช้างกับหมูกลับมาในช่วงต่อไปนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
6: ๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตรา
2: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุรับลมชน
3: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570และตำรวจรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นและเร่งขยายผลหาตัวการใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเจ็บผมคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ยูโรสโรออยซอลจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมขยะขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีผมก็ว่าดีสมุนไพรทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเจ็บภูมิคอนเซิร์นนะคะ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้ที่สภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2570ด้วยคะแนน145เสียงนะครับด้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบอย่างโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ติดตามรายงานจากคุณนิพพลชัยเพื่อครับ
7: ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นชอบ5เสียงและงดออกเสียง12เสียงจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าแม้ช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบประมาณตนติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์จึงไม่ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยตนเองแต่ตั้งใจเดินทางมาขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาด้วยตนเองเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานอกจากนี้ยังกล่าวว่างบประมาณปี2570ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสองรายนะครับผัวพันเรียกรับเงินคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเร่งหาต้นต่อกระบวนการคุณพงษ์รพีประพฤติดีมีรายงานครับ
8: พบตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสองรายคือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์หลังขยายผลจากคดีนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางเรียกรับเงินอ้างช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงนำเงินที่ได้จากผู้สมัครรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อ701คนไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาทั้ง2คนซึ่งมีทั้งผู้สอบติดและไม่ได้รับการบรรจุด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานจากบ้านพักคอนโดมิเนียมโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเอกสารและเส้นทางการเงินพร้อมยอมรับว่าพบความเชื่อมโยงกับจ่าพิชิตและหากหลักฐานเสาถึงบุคคลใดรวมถึงตัวการใหญ่จะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้นขณะที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลโดยคดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีขยายเป็น5คดีแล้วส่วนเงิน55ล้านบาทยังคงต้องตรวจสอบว่ามีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นหรือไม่พร้อมยืนยันจะเริ่มดำเนินการอย่างโปร่งใสและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดพงษ์วพีประพฤติดีรายงาน
6: จากคดีที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนบุกชิงเงินสด 1,500,000 บาทจากธนาคารย่านตลาดไทยตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและขับรถเก๋งทะเบียนสงขลาหลบหนีพบว่ารถที่ใช้หลบหนีถูกคนร้ายจุดไฟเผาบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้านะครับล่าสุดตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้จับกลุ่มนายสายฟ้าอายุ54ปีคนร้ายที่ก่อเหตุได้ที่รีสอร์ทย่านถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าคนร้ายเคยปล้นรถขนเงินเมื่อ14ปีก่อนและพ้นโทษออกมากระทั่งมาก่อเหตุปล้นธนาคารอีกครั้งนะครับขณะนี้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับ
3: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันต่อเลย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางจปรจปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: 89.75 นะ
0: จังหวัดนครนายกนี่ครับ
1: ฟังกัน
0: นี่ก็นครนายกนี่ไม่ใช่ภาคกลางนะภาคตะวันออก
1: ขึ้นตะวันออกเนี่ย
0: ติดกับวิหารแดงติดกับแก่งคอย
1: สระบุรี
0: ครับ
1: ติดกัน
0: ติดกันเลย
1: สระบุรีภาคกลาง
0: สระบุรีเป็นภาคกลางเฉยเลยนครนายกหักหลังทิ้งลพบุรีสระบุรีซะนี่
1: อยู่ภาคตะวันออก
0: เอานครนายกเนี่ยมีเขื่อนขุนด่านก็ที่ว่าเรียกว่าเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเขาก็ดูแลเรื่องน้ำกันเต็มที่นครนายกน้ำไม่ค่อยท่วมนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปพระจีนบุรีซะมากกว่า
1: แล้วก็
0: แม่น้ำประจีนบุรีอ่ะน้ำตกก็มีน้ำตกก็
1: เยอะแยะไปหมด
0: แยะนะวังตะไคร้ก็นครนายกเนาะเจ็ดสาวน้อยไอ้เจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กนี
1: ่สระบุรี
0: วังตะไคร้ที่เขามีเพลงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายเขาบอกช้างอย่าร้องเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เหมือนสุนัขฉี่รถถังกระสีไงไม่รู้ต้องให้โชเล่เขาร้องร้องหน่อยสิหลงทางรักหน่อย
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอเดี๋ยวผมหากินไม่ได้ทักทายพี่น้องที่ทุ่งสงด้วยนะครับยังอยู่ด้วยกันนะ
1: นาน
0: ที่จังหวัดกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันครับ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลฟังทางจอสอนหนึ่งนะครับ
1: อันนี้ฟังกันได้
0: ตำรวจภูธรภาค9ครับจังหวัดสตูลรวมไปถึงวสป.711เจ้าภาพใหญ่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะตามกันไปที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับมีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังเป็นประจำประจำโดยมีผู้สนับสนุนรายการเราก็คือสมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: ที่ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีมากว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดี
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อก
0: ทานสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของละ200บาทนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: หรือบางคนปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผูกระดูกพุนก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้2กระปุก500บาท
1: 4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกอ่ะ
0: บางคนไม่ปวดแล้วกระดูกแต่มันรำคาญมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ย
1: อันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: เป็นการเสริมสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต
1: ่อ
0: ก่อนนอน2เม็ดจริงๆประโยชน์งาดำเยอะแบ็คเซซามีเราเนี่ยประโยชน์เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลังใหม่นะครับหน้าใหม่เราได้แค่ผลิตความหล่อลื่นให้กับกระดูกและข้อต่อของท่านปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันปวดปวดมันอักเสบมันเสื่อมก็ต้องกินไทแคมพัทอะไรเป็นเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลอยู่ทุกวัน
1: รับประทาน
0: รับประทานมรักขีนกของลูกช้างนี่ได
1: ้พวกผู้กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: ครับ
1: รับประทานก็ได้มรักขีนกนี่
0: มรักขีนกนี่นะกระปุกหนึ่ง300บาทราคาเดียวกันเลยครับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำกับกระปุกก็300เหมือนกัน
0: โปรโมชั่นเดียวกันนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่ง4กระปุก 1,200 แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้งาดำกับมรกินกสลับโปรโมชั่นกันได
1: ้3241ได
0: ้ครับเหมือนกันกับดีแคร์ที่ก็ดูแลสายตานะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: กับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไตเนี่ยแหละครับ
1: ไตไตไตเนี่ยนะ
0: ไตเนี่ยรักไตห่วงใยไตรับประทานอาหารอย่าให้มันเค็มยักเยอะแยะเกินไปดิกินบ่อยก็ไม่ดีไตมันจะแย่ไตมันจะเสื่อมไตมันจะพังวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปร
1: มิกออยล
0: ์กลับราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: เหมือนกัน
0: 2กระปุก650บาททานใน1เดือน4กระปุก 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: สำหรับโปรกันก็ได
0: ้หรือบางคนแหมใจร้อนดูแลเรื่องสายตาเนี่ยกินยาย่าบิงเนี่ยมันกระปุกมันมี30เม็ดซื้อทีเดียว60เม็ดเลยเป็นไง
1: ยาย่าบิงเนี่ย
0: ยาย่าบิงดูแลสายตา1กระปุก60เม็ด
1: แบบชนิดแคปซูลนะ
0: ของไทยทิพย์โอสถขาวกระปุกละ
1: พอ800
0: ครับผม
1: กระปุกก็ 1,500
0: ครับผมดูแลร่างกายเรานะครับด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับบำรุงและฟื้นฟูร่างกายนะจ๊ะเรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะได้ช่วยย่อยให้กลายเป็นพลังงาน
1: เติมเต็ม
0: เป็นเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์มันจะ เปลี่ยนแปลงจากอาหารที่เรากินให้กลายเป็นโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับท่านเนี่ยนะ
0: ครับ1กระปุก100เม็ดนะ
1: 690บาท
0: ซื้อ2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีเป็น1กระปุกครับ
1: แถมตัวมันด้วย
0: ครับแต่ถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆอร่อยอร่อยโกโก้ซูวันนี้โกโก้บุกทลายอะไรทลายความตั้งใจว่าชาตินี้ฉันจะไม่กินอีกแล้ว พอเจอโกโก้ชูปุ๊บเฮ้ยมันใช่เว้ย
1: โกโก
0: ้มันมีส่วนผสมหลายอย่างบำรุงสายตาเงี้ยบำรุงสมองเนี่ยแล้วบำรุงกระดูกบำรุงข้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแต่ว่าข้อแม้ว่าต้องให้มันร้อนๆนะไม่ใช่ไปดื่มตอนเย็นๆนะ
1: ก็เหมือนกับชงเหมือนกาแฟทั่วไปนี่แหละโกโก้ก็เหมือนกันดีแหละ
0: ครับแต่บางคนก็จะไปชงกับน้ำแข็งมันจะเปืองหน่อยเราเคยชงแบบกาแฟเย็นอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกาแฟโบราณหรือว่ากาแฟสดเนี่ยมันต้องเปืองผงพวกนี้แต่ถามว่าคุณประโยชน์มันดีไหมมันก็เปืองอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่ถ้าร้อนร้อนมันจะได้พลังงานมากกว่า
1: ก็จะได้ชื่นใจนะ
0: เพราะส่วนผสมนี่เยอะแยะเลยเนี่ยฮะ
1: มีอะไรบ้างนะ
0: โอ้นี่ผมไล่ไปหมดเลยนะไล่ไปไม่หมดเลยนะครับก็26ชนิดอ่ะผงโกโก้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแคลเซียมนะครับสารสกัดจากใบแปะกล้วยใครถามหาว่าลูกช้างมีกาแฟใบแปะกล้วยไหมวันนี้เอาชูไปชงดื่ม
1: กับโกโก้เนี่ย
0: มีใบแปะกล้วยครับ
1: โกโก้แล้ว
0: ครับดื่มง่ายอร่อยหอมนะดูแลสายตาดูแลกระดูกผิวพรรณดีครับดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวัน
1: โกโก้ชู
0: กล่องนึงมี15แก้ว15ซอง
1: กล่องนึงก็300บาท
0: ซื้อ2กล่องครับ500บาท
1: ประหยัดไปได้อีก100
0: ตอนนี้มีตัวแทนร้านเดียวก็คือร้านนพรัตน
1: ์ไปซื้อกันได้นะ
0: หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสแก้วลพบุรีครับ
1: นั่นแหละไปซื้อกันได
0: ้หรือจะเป็นเรื่องของกาแฟ
1: กาแฟลิซ่า M
0: หรือกาแฟลิซ่า M โกก็ได
1: ้มี2สูตรด้วยกัน
0: มีซูคาโรสผสมเหมือนกับโกโก้เลยนะแต่ไม่หวานเหมือนโกโก้เพราะโกโก้นี่เขาไม่มีของขมไม่ต้องชมเด็กสวยไม่ต้องใบหวยตอนเช้าแต่ถ้าเป็นกาแฟขมแน
1: ่ครับ
0: อะไรบ้างที่ขมโสมเนี่ยทางเช่าอย่างเงี้ย
1: เกากี
0: ้เห็ดลิ้นจือ
1: กระชายดำเนี่ย
0: ขมสุดๆเลยครับเขาเลยใช้ซูคาโรสตัดความขมนะ
1: ซูคาโรส
0: ครับโกโก้เขาใช้น้ำมันมะพร้าวใช่ไหมใช้มะพร้าวใช้มะพร้าว
1: ใช่
0: ดับกลิ่นนู่นนี่นั่นนะสร้างความมันแต่กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกใช้ถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาวเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นไขมันรับประทานได้เหมือนกัน
0: หรือเอาไอ้สองอย่างมามิกซ์ใส่รวมกันแล้วดื่มก็ยังอร่อยเลยนะมาช้าพี่ปั้นบอกโทรมาจากอุดัยเจริญคนกะหลงโอ้ยน้องช้างพี่ผสมกาแฟลุงช้างแล้ว
1: ผสมกันเข้าไป
0: อร่อยไปได้อีกรสชาติหนึ่งดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่มเลย
1: ใช่
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินโฟกัสนะกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนี่แหละ
0: นี่คือผู้สนับสนุนกันรายการเรารวมไปทั้งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตรา
1: พญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็จะไปโน่นแล้ว
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สองพี่น้อง
1: ไปส่งให
0: ้ไปส่งปุ๋ย
1: ที่สองพี่น้องแล้วก็มาโคกตูมด้วยนะ
0: เดี๋ยวไปโคกตูมก่อนไปโคกตูมผมไม่ต้องไปอ่ะพอทีมงานก็ไปประจำก็รู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามีพี่เขาจะมาเอาที่หายสี่หูจันทร์นี่ห้ากระสอบ
1: โอ้สั่งไว
0: ้รวมเป็น8กระสอบเลยนะเดิมสั่งไว้3แล้วก็เอาอีก2เป็นเอาอีก5เป็น8
1: เป็น8กระสอบเดี๋ยววันจันทร์เอาไปให้นะ
0: ครับ
1: หูสี่หายเนี่ย
0: หายสี่หู
1: นั่นแน
0: ่เป็นไงสมีโชต
1: เป็นไงอ่ะ
0: เครียดทั้งคืนนอนไม่ได้
1: แหมคนเคยนอนสบายอ่ะ
0: ญาติไปเยี่ยมบอกทนายเขาไม่รับทำก็ดีว่าเฮ้ย
1: ไม่รับไง
0: ไม่มีทนายคนไหนในขนาดทนายจุ๊กยังไม่เอาเลยทนายเดชา
1: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่กล้ากันนะ
0: นี่ลองปรึกษาทนายตั้มทีนะ
1: ทนายตั้มบ้าพลังนะ
0: เออก็แถบ่อยถ้าได
1: ้ตอนนี้ก็ไว้หนวดเนี่ย
0: โอ้เขาหนวดปลอมใส่มาลิเกแหละกระดาษที่ชู่เช็ดหน้าเหมือนใครกันจอมพลัง
1: เหมือนกันจอมพลังเนี่ย
0: เขาเก่งคนเก่งคนมีความรู้เนาะแต่ละคนละคนออกมาเนี่ยโอ้โหทนายดังๆกันทั้งนั้นเลยนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามเนี่ยนะภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสมีโชติเนี่ยนะ นะอายุ66แล้วปีนี
1: ้66เนี่ย
0: อดีตเจ้าวาดวุฒิไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: แข็งแรง
0: นำตัวไปสอบปากคำที่กองกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนคุณผู้ฟัง
1: 66นี่ยังแข็งแรง
0: บางคนนี่แข็งแรงไม่มีแล้วมันตอบทนถึงตี5นะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวสมีโชติพร้อมสีกาคนสนิทมาควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนกลางครับ
1: ที่เขาแยกกันดีเนี่ย
0: เออทั้งคู่แยกควบคุมคนตัวคนละห้อง
1: ไม่ได้เจอกันนี
0: ่ส่วนวัยยาวัฒจักรหลังถูกสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วไปนอนแล้ววันนี้ยังไม่ตื่นมั้ง
1: วัยยาวัฒกรเนี่ยนะ
0: เออตอนมา 7:50 นาทีเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่ม
1: พอไปแล้วนะ
0: เอามาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุด
1: ไม่เหมือนอยู่ที่วัดเลยเนาะอ
0: ยู่วัดได้เต็มโต๊ะหมดแล้วนะ
1: เต็มโต๊ะกินไม่หมดนะ
0: ทีนี้จากการสังเกตการบริเวณห้องขังพบว่ามีผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ประมาณ11คน
1: แบ่งเป็นชาย9คน
0: หญิง2คน
1: อ้าวมีเพื่อนแล้วผู้
0: ในจำนวนนี้ก็มีสมีโชตสีกาชื่ออะไรเนี่ยสีกา
1: เอ๋นะ
0: สีกาก๊อปเพลงผมไม่ดังแล้วตอนเนี้ย
1: ดูเอ๋ไม่ได้เ
0: ลยไม่ได้แล้วสมีโชตยังคงสวมชุดขาวทั้งตัวนะ
1: ยังห่วงศาสนาอยู
0: ่เออหลังเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกระแพง
1: อ
0: ิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนทั้งคืน
1: น่าสงสารท่านเนาะ
0: ตำรวจสอบปากคำทั้งคืนแล้วก็ยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้
1: ฉันจ้า
0: ส่วนสีกาคนสนิทก็ยังคงสวมชุดเดิ
1: ม
0: ลักษณะคือล้มตัวนอนอยู่ภายในห้องคุมขังนั่นแหละครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ใช่ไปสงสารเขาทำไมอ่ะ
1: เอาเขาก็แม่คนอยู่ในแบบนั้นก็น่าเห็นใจนะ
0: แล้ว
1: ค
0: ุณจะไปรับช่วงจากสมีเนี่ย
1: ให้เขาไปที่ดีเขาเถอะ
0: ใน
1: แข็งแรงไม่พอ
0: ในช่วง8นาฬิกาเมื่อสักครู่เนี่ยมีผู้หญิงอายุประมาณ50ปี2คน
1: มายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แฝงตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยม
1: มาเยี่ยมสมีโชติเนี่ยนะ
0: บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทนายเขาไม่รับทำคดีให
1: ้โอ้น่าเห็นใจเน
0: า
1: ะ
0: เนื่องจากว่าเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเป็นทนายความเมื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นท
1: ั
0: ้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเดินเข้าไปรอด้านในเพื่อเข้าเยี่ยมสมีโชติครับ
1: สำหรับความคืบหน้าทางคดีเมื่อเวลา
0: 11:30 นาทีวันนี
1: ้ทำไงอ่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวของคดีอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็เข้าไปเยี่ยมด้วยใช่ไหม
0: ครับขณะที่การพิจารณาฝากขังสมีโชติและสีกาอาจจะมีขึ้นในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี
1: ้
0: เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมง
1: ต้องคุมไว้ก่อน
0: ตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
1: อันนี้ก็ไปคุกใหญ่นะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ไม่ต้องมีหมายเรียกไม่ต้องมีหมายตะโกนเลยนะ
1: อันนี้ไปจับมาแล้วจะมาวานนู่นนะ
0: ขาหนังขาเขาขาโต๊ะเลยคุณผู้ฟัง
1: โต๊ะฉันโต๊ะเสพโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะแม้ตำรวจก็ใจร้ายนะ
0: ครับ
1: เอาโต๊ะไปโรงพักซะได
0: ้เอา
1: ทำไมไม่เอาอย่างอื่นไป
0: ไม่ได้เขาต้องให้เอาไปด้วยเพราะว่าทางวัดไม่อยากได้กองปราบบอกทำไมต้องยึดโต๊ะด้วยเออ
1: เนี่ยมันสงสัย
0: ก็มีสาเหตุไง
1: สาเหตุ
0: ยึดโต๊ะเนี่ยออกจากวัดพุทธสวัสดิ์เนี่ยมันมีเหตุ
1: โอ้มันต้องไปสะดก
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ว่าไงกัน
0: ตำรวจกองปราบปรามยึดมาจากวัดพุทธสวัสดิ์โต๊ะเนี่ยนะ
1: เขาเรียกโต๊ะส้มสองกรมเนี่ย
0: ต้องสงสัยว่าจะเป็นของกลางในคดีหรือไม่จนกลายเป็นประเด็นนั้นนะ
1: แม่เป็นของกลางไปได้นะโต๊ะเนี่ย
0: มันทบอยู่กลางวัดหรือเปล่า
1: แต่ภาพมันฟ้องเลยนั่งบนโต๊ะฉันบนโต๊ะเนี่ยนะ
0: ม
1: ัน
0: เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการวัดขอร้องโยมตำรวจเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: ออกไปหน่อยเถอะ
1: เ
0: นื่องจากไอ้โต๊ะเนี่ย
1: เป็น
0: ทางอดีตเจ้าวาดแล้วก็ศรีกาเอ๋มันใช้เสพเมถุน
1: ทั้งอินทั้งสุกเนี่ยนะ
0: เออถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่ง
1: โอ้ทางวัดทางกรรมการไม่เอาเลย
0: ไม่สมควรตั้งอยู่ในวัดซึ่งพระอารามหลวงด้วยเป็นพระอารามหลวงด้วยไม่เอาไม่เอาเอาไปเผาถ่านได้ไหม
1: โอ้อย่าไปเผามาให้ผมเลยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เดียงดี
0: เอาไว้ทำไม
1: เอา
0: เอาไว้ทำอะไรกับพระแม่มหรือเปล่าน
1: ึกถึงโอ้ ผมไม่แข็งแรงถึงขนาดนั้นนะ
0: อีคุณพุทธติดๆกันหน่อยแข็งแรงอ่ะโธ่
1: กูเดี๋ยว
0: ไอ้ห่าวหายอีกแล้วสิ่งขอร้องให้ตำรวจช่วยกันยกไปหน่อยการชั่วคราวหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรก็ตัวนี้ก็จะปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเขาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินวัดหรือเปล่าม
1: ันก็ต้องเป็นของวัดมันอยู่ในวัด
0: เป็นทร
1: ั
0: พย์สินของวัดเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะวัดมีอะไรบ้างนะ
1: แต่โต๊ะยังเป็นของกลางนะ
0: ครับ
1: แม่ภาพมันฟ้องกันนะ
0: คันนี้ไปเห็นภาพตอนนี้เปิดหน้าโซเชียลเนี่ยแทบจะทุกสื่อเลยนะครับ
1: เขาบอกในวัดนี่กล้องไม่รู้กี่สิบตัวเลยนะ
0: ครับ
1: มัดตัวเองทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: มัดตัวเองหมดเลย
0: แต่ทำดีก็ดีกับทุกคนนะ
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ
0: ครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะ
1: อันว่ากันไปเ
0: ถอะนี่พระพุทธรูปเนี่ยเขามีไว้ไหว้ไว้กราบนะเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ใช่
0: นะครับส่วนคนเนี่ยเขาเป็นตัวแทนคอยเผยแผ่ศาสนา
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เผยแผ่ซะแล้ว
1: ก็คนไปทำพระเขาว่ากันอย่างนั้นนะนะ
0: ใช
1: ่
0: ดื่มโกโก้วันนี้สดชื่นทุกวันดูแลทุกวันผิวพรรณทุกดีทุกวันสุขภาพดีทุกวันโกโก้ชูตอนนี้มีขายที่ร้านนพรัตน์ร้านเดียวน้องนั้นต้องสั่งซื้อนะครับ
1: สั่งซื้อจากรายการพวกเราจะได้ส่งไปให้เดี๋ยว
0: ครับมาเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมร้านลี่แซโอสดมาแล้ว
1: มันมีเนี่ยนะ
0: ลืมบอกให้เอาโกโก้ไปกินนั่น
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: ตอนนี้ตัวทางยังไม่ต้องโทรมานะยังไม่ส่งขายนะครับ
1: ส่งขายก่อน
0: ครับ
1: เ
0: พราะเราเขายังไม่ได้เคาะราคาต้นทุนมานะครับ
1: ครับ
0: ตำรวจไปจับหนุ่มวิทยฐานมีเซ็กกับปลาคาร์ฟครับคนมันจะสุดๆเลยนะ
1: อะไรนะ
0: มีเซ็กกับปลาคาร์ฟ
1: ปลาเนี่ยนะ
0: เออมาปีที่แล้วขืนใจสุนัขแม่ลูกอ่อนด้วย
1: โอ้คนประเภทนี
0: ้มนุษย์หนอมนุษย
1: ์ทำได้ยังไง
0: โอ้โห
1: กับหมากับหมูเนี่ยนะ
0: แม่ทำไมออกอากาศผมจะพูดหนักกว่านี้นะ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ซุ้งสองห้องไปจับกลุ่มใครอ่ะนายเอ
1: ชื่อนายเอ๋งอ่ะ
0: อายุนาม51ปีแล้ว
1: ไปจับเรื่องอะไร
0: ก่อเหตุจับปลาคราฟในบ่อมาทำอนาจาร
1: ปลามันไปกัดเงี้ย
0: เออมันน่ากัดเนาะเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านในซอยวิภาวดีรังสิต66ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงบางเขนเขตหลักสี่
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: เล่นในกรุงเทพเลยนะไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เอาขอไปขอไป
1: คดีจากการตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: พบผู้ก่อเหตุปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างบ่อปลา
1: หลังจากนั้น
0: เดินสำรวจบริเวณบ่อก่อนที่ควักอวัยวะเพศออกมาโชว์ในบ่อปลา
1: เอามาโชว์ก่อนไง
0: จากนั้นพยายามจับปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำขึ้นมาจากบ่อ
1: แล้วยังไง
0: แล้วก็เดินไปในมุมมืดแล้วก็ถอดกางเกงลง
1: เพื่อ
0: จะทำอนาจารก่อนที่ปลาหมอจะหลุดมือล่วงพื้น
1: ปลาคาร์ฟหลุดมือล่วงพื้นไปแล้ว
0: ระหว่างนั้นเจ้าของบ้านลงมาเห็นพอดีผู้ก่อเหตุก็รีบปั่นจักรยานหลบหนี
1: จะหลบหนีโดยเจ้าของบ้านก็พยายามวิ่งไล่ตาม
0: แต่เกิดล้มได้รับบาดเจ็บจึงเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้อง
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน
0: สามารถจับกลุ่มตัวได้
1: คดีจากการสอบถามผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
1: แล้วก็ตั้งใจมาอาบน้ำ
0: แต่เห็นปลาว่ายอยู่เกิดอารมณ์เช่
1: เมียล้มกับปลาไง
0: มันบ้าไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แม่ทำเป็นอย่างอะไรนะที่ระยองก็ได
0: ้
1: ม
0: ั
1: จฉาเน
0: ี่ยมัจฉาฉาม
1: ัจฉาฉา
0: หมาชัดๆ
1: มีอารมณ์ทางเพศ
0: คือตัวเองไม่มีเงินไปเที่ยวผู้หญิงแฟนก็ไม่มีก่อนหน้านี้เคยทำแบบนี้กับปลาตัวอื่นแล้ว
1: และเป็นยังไง
0: ไม่เอาปลาซักเกอร์เพราะมันมีหนามปลาอื่นไม่เอานี่ปลากระเบนยังไง
1: เดี๋ยวปัด
0: ไอ้หลามยังไงลงไปในทะเลเลยหนู
1: โอ้มากัดขาดเลยนะ
0: แม
1: ่มีความสุขกับปลาเนี่ย
0: สุดยอดจริงๆนะมนุษย
1: ์หมาก็ทำมาแล้วด้วย
0: หมาก็ทำมาแล้วสบายมาก
1: มันทำได้ยังไงมันหมานี่เป็นยังไง
0: ใครจะไปทำได้มันร้อนจะตาย
1: โอ้ไม่น่าเลย
0: เขาไปข่มขืนหมาได้ไงมันร้อนจะตาย
1: ม
0: ัน
1: ร้อนยังไงคุณรู้กันทั้งหมาเลยเน
0: า
1: ะ
0: คณะกรรมการวัดสงสารคณะกรรมการแล้วเกิน
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมไม่เอาไม่เอาสิ่งอับมงคลออกไป
1: โต๊ะสีส้มเนี่ยนะ
0: เออกำลังยกกันเลย
1: มาเดี๋ยวผมไปเอาเอง
0: ถ้าอยากได้ไปขอทำเรื่องขอเลยนะเขาไม่เอาแล้วนะ
1: โอ้แต่ของวัดเขาไม่ให้ว่าเข้าบ้าน
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
1: วัดยังไม่เอาแล้วชาวบ้านจะเอาไปทำ
0: เอาให้ก็เอาสิ
1: เอาไว้ที่โรงพักกันแ
0: หละเออแต่ไว้โรงพักก็ดีแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัส อย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: จากสบอดเนาะนี่ขอเป็นตัวแทนขายปุ๋ยขอเป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถด้วยนะอยู่สบอดเดี๋ยวผมโทรหากันแล้วกันนะ
1: นาน
0: ครับสบอดยังไม่มีตัวแทนนะเมื่อก่อนมีหมอชาติขายยาไทยทิพย์โอสถอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายละก็เกษียณอายุนะก็เลยสบอดยังไม่มีก็เลยต้องสั่งซื้อกันเนาะ
1: จะสั่งซื้อก็โทรเข้ามา
0: ครับ
1: จะได้ส่งไปให้
0: ใช่
1: น
0: ะขอบคุณมากครับที่โทรมาเล่าให้ฟังว่าดื่มโกโก้แล้วมันอร่อยสมคำล่ำลือ สั่งซื้ออีก2กล่อง
1: 2กล่องก็500
0: บาท500บาทนะครับ
1: กล่องเดียวก็300นะ
0: มันน่าซื้อไปฝาก
1: โกโก้ชู
0: ซื้อไปฝากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนาะ
1: ใช่
0: ลุงคนอยากจะฟังสีกากรอบไม่เมื่อวานแล้วก็เปิดไปไม่ใช่หร
1: อ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เขาขอกระจัดให้เขาไปตะคดนะ
0: จริงๆวันนี้ต้องเปิดอะไรรู้ไหมเนี่ย
1: เปิดอะไร
0: อีเซล41นี่
1: อีเซลเนี่ยนะ
0: อีเซลไม่เปิดแล้ว
1: ห
0: อกันแล้ว
1: ยาวนะ
0: มันยาว
1: อ่
0: าเรื่องของปานาเระนะฮะยังโทรมาขอเพลงกันอยู่แล้วอยู่มาปรับแท้ๆแป๊บเดียวระเบิดตุ้มกันซะแล้วนี่ชื่นชมหญิงวัย46ปีใจบุญครับ
1: เป็นยังไงละ
0: บริจาคอวัยวะดวงตาส่งต่อช่วยชีวิต5ผู้ป่วยโอ้แม่คุณเนื้อชื่นชมเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อวานนี้
0: นะตอนสักทุ่มกว่าเนี่ย
1: ทีมแพทย์เนี่ย
0: ด่าแล้วก็ทีมจากโรงพยาบาลตรังไหมครับ
1: เคลื่อนย้ายอวัยวะ
0: อันน
1: ี้อ
0: ยู่ติดกับสตูลนะเนี่ย
1: ติดกัน
0: ว่าติดอะไร
1: ติดดี
0: สตูลติดตังเลย
1: ตังนี่แหละ
0: ไปเคลื่อนย้ายอวัยวะของนางสุชาดาแซ่ลิ่ม
1: หรือเอเนี่ยนะ
0: อายุ46ปีจังหวัดชายจังหวัดตรังนะครับออกจากอาคารวินิจฉัยรักษาชั้น7โรงพยาบาลตรังนำส่งต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
1: จังหวัดสงขลา
0: โดยอวัยวะถูกบรรจุในกล่องจำนวน3กล่องประกอบด้วยไต2ข้าง
1: ดวงตา2ข้างและก็ลิ้นหัวใจ1ชิ้นเนี่ยนะ
0: รวมแล้ว5ชิ้นจากอวัยวะ3ประเภทครับ
1: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายได้ถึง5รายเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนะผมโทรมาตอนนี้สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับจากที่ไหน
2: เครื่องไม่รับ
0: อะไรนะเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: เครื่องมันไม่ค่อยรับ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่กำลังออกอากาศอยู่นะบ้านอยู่ไหนล่ะบ้านอยู่ไหนล่ะ
1: ไม่พูดแล้ว
0: นี่แหละเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วไม่รับสาย
1: โอ้เดี๋ยวใจเย็นนะ
0: เดี๋ยวไม่รักเลยคุณตุชาดาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่10เมื่อวันที่8กันยาเนี่ยนะ
1: สงสารเน
0: าะกำลังขับรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน
1: หลังจาก
0: ไปซื้ออาหารให้แม
1: ่
0: ซึ่งเป็นบุคคลที่นางสุชาดาดูแลอยู
1: ่แกดูแลแม่อยู่
0: แล้วก็มีนักเรียนอายุ16ปีขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมา
1: แล้วก็พุ่งชนส่งผลให้นางสุชาดา
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บทางสมอง
1: ทางสมองด้วย
0: ก็นำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตรังครับ
1: หลังจากเข้ารักษาแล้ว
0: ทีมแพทย์ได้แจ้งครอบครัวว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นปกติได้
0: ครอบครัวก็จึงได้พูดได้คุยตัดสินใจสานต่อเจตนารมณ์ของคุณตุชาดา
1: หลังจากพบว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ได้แสดงความจำนงบริเวณบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยโอ้คุณตุชาดาครับเขาเจตจำนงเขามีไว้อยู่แล้วไงทีนี้น้องชายของคุณตุชาดาเนี่ยคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
1: แต่ลิ้มเนี่ยนะ
0: บอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยทราบว่าพี่สาวเนี่ยนะ
1: ได้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไว้
0: จากพี่สาวดำเนินการด้วยตัวเองจนกระทั่งหลังเกิดเหตุจนไปพบบัตรบริจาคอวัยวะของพี่สาวที่เก็บไว้ที่บ้าน
1: จึงได้นำมาแจ้งให้กับทีมแพทย์เขาม
0: าทราบถึงเจตนารมณ์ของพี่สาวครอบครัวก็ตกลงให้ทีมแพทย์ดำเนินการตามความประสงค์ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะของพี่สาวเนี่ย
0: สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได
1: ้5รายเหรอเน
0: าะใช่5รายทีมแพทย์พยายามดูแลรักษาสภาพร่างกายและอวัยวะให้สมบูรณ์ที่สุดครับ
1: ก่อนจะประสานแล้วก็ตรวจประเมิน
0: ตามกระบวนการของการบริจาคอวัยวะนะครับพี่สาวของคุณปิยพงษ์เนี่ยไม่มีครอบครัวเป็นมีพี่มีน้องกันแค่2คนเนี่ยแหละ
1: แล้วดูแลแม่
0: สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
1: ่
0: ในใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงรู้สึกภูมิใจเจตนารมณ์ของพี่สาว
1: ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ถึง5คนเน
0: ี่ยนอกจากนี้จากการพูดคุยกับทีมแพทย์ครอบครัวก็ได้รับข้อมูลว่าก
1: รณี
0: ของคุณตุชาดาถือเป็นเคสแรกของภาคใต้ที่สามารถจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาครายเดียวได้มากถึง5ชิ้น
1: ประกอบด้วยอวัยวะ3ประเภทนะ
0: และ สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง
1: 5รายด้วยกัน
0: ส่วนการเคลื่อนย้ายอวัยวะนั้นนะมีตำรวจนำขบวนตามด้วยรถทางหลวง
1: แล้วก็รถของโรงพยาบาลจังหวัดตรัง
0: รถกู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรัง
1: แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เนี่ย
0: ร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเพื่อ
1: ให้อวัยวะเดินทางไปประพายปลายทางได้เร็วที่สุดนะ
0: เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาในการนำไปใช้ปลูกถ่ายด้วย
1: ต้องมีจำกัดเวลา
0: เบื้องต้นเนี่ยดวงตาหนึ่งข้างนำไปส่งโรงพยาบาลสงขลาซึ่งผู้รับได้เตรียมเข้ารับการผ่าตัดแล้ว
1: ส่วนอวัยวะที่เหลือเนี่ย
0: จะสุกตองต่อมายังกรุงเทพเที่ยวบินสุดท้ายพอดีแล้ววันนะเมื่อวานเนี่ยนะ
1: เพื่อเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่าย
0: ให้กับผู้ป่วยที่รอรับ
1: มีคนรอรับอยู่
0: น้องชายคุณสุชาดาเนี่ยก็คือคุณปิยพงษ์เนี่ยนะ
1: บอกว่าไง
0: แม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพี่สาว
1: ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่มีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ
0: ของพี่สาวสามารถช่วยเหลือคนป่วยได้ถึง5คน
1: แล้วก็ฝากถึง
0: ผู้ที่ได้รับอวัยวะของพี่สาวว่าขอให้รักษาไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้คุณชาดา
1: ที่
0: วัดควรวิเศษจังหวัดตรัง
1: วันที่13กันยายนนี่นะ
0: ส่วนการชาปนกิจในวันที่17นะครับ
1: 17ก็จะทำการชาปนกิจศพวันนา
0: ครับ
1: ขอให้สุขสันต์เน
0: า
1: ะ
0: ขอให้คุณชาดาอยู่ในภพภูมิที่ดีนะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าทีไรจะร้องไห้ทุกที
1: คุณเนี่ยนะ

0: เลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวซ้ายหนูเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวขวาเนี่ย
1: เดินตามหนูไป
0: เดินตามต้อยต้อยต้อยเชียวปรากฏว่าตำรวจก็เรียกว่าคุณเดินตามเขาทำไม
1: สงสัยถามดู
0: เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้
1: เขาก็กลัว
0: อ๋อผู้ชายเขาบอกว่าคนที่เดินตามไม่มีอะไรหรอกครับคือผมจะเดินดูดวงตาแววตาของลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้ายผมจะไม่เดินหาเขาอีกแล้วครับผมจะดูว่าลูกสาวผมสบายดีไหมเอ้าลูกสาวคุณได้ยังไงคือก่อนที่ลูกสาวผมจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวผมได้มอบดวงตาให้สภากาชาดไทยแล้วก็สภากาชาดไทยก็เอาดวงตาของลูกสาวผมเนี่ยมาใส่ให้คุณผู้หญิงเมื่อที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนี่เขาเดินหนีผมไปเนี่ยผู้หญิงได้ยินปั๊บแค่นั้นเองครับเข้าไปกอดผู้ชายคนนี้เลยบอกว่าขอบคุณนะคะคุณพ่อเรียกพ่อเลยอ่ะผมเล่าทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีเลย
1: โอ้น่าสงสาร
0: น่าสงสารนะสงสารใครอ่ะ
1: สงสารลุงชายแม่ถ้าเป็นลุงโชติผมไม่สงสารเลยเนี่ย
0: ชอได
1: ้
0: อะไรรับๆก็รับได้นะตอนนี้โซเชียลก็ปั้นรูปคุณแล้วนี
1: ่โอ้แลนด์มาร์คอะไรแลนด์มาร์ค
0: แลนด์มาร์คใหม
1: ่แห่งใหม
0: ่สงสารวัดอะผมสงสารศาสนาพุทธเราอะเพื่อนผมอยู่หลายศาสนานะเพื่อนผมมีทั้งคริสต์ทั้งมุสลิ
1: ม
0: ส่งรูปมาให้ผมดูนี่ผมใจห่อเหี่ยวเลย
1: นั่น
0: แต่เขาไม่ได้ย่อเยอะอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแส
1: มันก็กระแสตอนนี้ครับเปิดโทรศัพท์ไปได้หมุนไปทางไหนก็เจอแต่ภาพแบบ
0: โดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนนะท่านอย่าไปว่าศาสนาเราเลยศาสนาเรายังดีเหมือนเดิม
1: ไม่เกี่ยว
0: พระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระมหาพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: อันนี้มันคนเอาผ้าห่มไปเอาผ้าเหลืองมาห่ม
1: อ
0: ะกับผู้หญิงที่มันเป็นมารศาสนาถือว่าเป็นบ่อนทำลายศาสนาคนพวกเนี้ย
1: นั่น
0: ผมว่านะควรจะประหารชีวิตเนี่ยเหมือนกับคนเสพยาบ้าเลย
1: เอาอย่างนั้นเลย
0: ใช่
1: โอ้ถ้าประหารผมว่ายังพออีกหลายคนแล
0: ้
1: ว
0: เนี่ยก็ต้องขอบใจสีกาเอนะถ้าเรื่องไม่แดงขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อีกเยอะยังอีกหลายวัดหยุดนะท่านจะคุณทั้งหลายนะ
1: แดงเพราะกล้องวงจรปิดจะมาตนเองกันนะเต็มวัดไปหมด
0: ใช่
1: ขนาดทำอะไรยังต้องมองกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์มือถือนะ
0: อยากโชว์ไงอยากโชว
1: ์
0: เป็นงั้น
1: เอาน
0: ี่ไปรวบแก๊งช่อโกงที่ดินครับ
1: ปลอมแปลงเอกสาร
0: หลอกขายฝากโฉนดเสียหายกว่า
1: 15ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ
0: ครับผมปลอมแปลงเอกสารที่สมุทรสาครนะ
1: สมุทรสาครไง
0: ร่วมกับพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครวางแผนเฝ้าสังเกตการจับกลุ่มคนร้าย6คนขณะกำลังนำโฉนดที่ดินปลอม
1: ไปแสดงเพื่อเป็นการขายฝากให้กับผู้เสียหายรายเดิมเนี่ย
0: ณที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครนะ
1: แสดงว่าทำมาหลายครั้งเลย
0: ใช่พฤติกรรมก่อนจับกุมเมื่อวันที่29สิงหาคมผู้เสียหายเนี่ยอายุ69ปี
1: ประกอบกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ย
0: ทำกิจการเปิดโรงงานในตะเมืองสมุทรสาคร
1: เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาคร
0: บอกว่าคุณตำรวจครับผมถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากที่ดิน
1: ทำสัญญาขายฝากที่ดินเอาไว
0: ้คนร้ายอ้างว่าเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินแปลงที่ติดกับโรงงาน
1: เพื่อนำเอกสารเป็นการปลอมเนี่ยนะ
0: เอานำเอกสารสำหรับการปลอมแปลงมาแสดงเพื่อขอความน่าเชื่อถือ ทั้งคำสั่งศาลทั้งการตัดตั้งมรดกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
1: หลังจาก
0: แล้วก็หลักฐานการจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ24มิถุนายน69
1: จนกระทั่งผู้เสียหายหลงเชื่อเนี่ย
0: โอนแคชเชียร์เคชัวร์แคชเชียร์เช็คหมุนค่า15ล้าน8แสนบาท
1: ให้แก่คนร้ายเนี่ย
0: แล้วก็ตรวจสอบภายหลังว่าอ้าวโฉนดและเอกสารมันปลอมนี่นะ
1: เป็นของปลอมนะ
0: จนกระทั่งผู้เสียหายแจ้งชุดสืบสวนว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มเดิมนี่แหละ
1: มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: อ้างตัวกับว่าเป็นผู้จัดการมรดกรายใหม
1: ่เสนอขายฝากที่ดินอีก2แปลง
0: มูลค่า
1: 10ล้านบาทเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็นัดหมายทำนิติกรรมณสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
1: เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ในการนี้ทางตำรวจเมืองสมุทรสาครจึงสั่งการให้ทีมงานวางแผนสะกดรอยและก็ซุ่มทำการจับกลุ่ม
1: คนร้าย
0: ที่ทำปลอมแปลงเอกสารเนี่ย
1: ที่จะมาส่งมอบเอกสารปลอมเนี่ยนะ
0: กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยนะตำรวจแฝงตัวเฝ้าสังเกตตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะ
1: จนกระทั่งมีกลุ่มคนร้าย6คนเนี่ย
0: เดินทางดองแดงเข้ามาพบผู้เสียหาย
1: ที่บริเวณโต๊ะ สีสีแดงสีชมพูนะ
0: โทนมาหินอ่อน
1: เอา
0: แม่คุณนี่นะ
1: นึกว่า
0: เลี้ยวเข้าวัดอีกแล้วเนี่ยดูสิมันจบข่าววัดไปแล้ว
1: นึกว่าโต๊ะสีส้ม
0: เบอร์โทษตีตายไอ้โต๊ะหินอ่อน
1: หมาหินอ่อนสำนักงาน

0: ที่ดินเนี่ยนะ
1: เออตำรวจก็เข้าไปทำการแสดงตนด้วยจากการตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: เป็นเอกสารปลอมทั้งหมด
0: เป็นของปลอม
1: ตำรวจก็แสดงตัวจับกลุ่มคนร้ายไปเลยทั้งหมดในเกิดเหตุ
0: จับได้เลย
1: ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนครับโดยดีเลยนะทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยนางวันดีเป็นหัวหน้าประสานงาน
0: โอ้เป็นหัวหน้า
1: เป็นคนเจรจากับผู้เสียหายโดยตรงทั้ง2ครั้ง
0: โอ้โห
1: เป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนปลอมให้กับพวกให้พวกใช้แสดงตนคนที่2นางสาวกัญญาวีเป็นคนขับรถแล้วก็ประสานส่งต่อเอกสารระหว่างสมาชิกในกระบวนการ
0: คนที่3อ่ะ
1: นางสาวปาริชัดแสดงตนปลอมเป็นเจ้าของที่ดิน
0: คนนี้
1: ใช้ชื่อปลอม
0: คนที่4อ่ะ
1: นางสาวชมัยพรลงมือชื่อในเอกสาร
0: คนที่5
1: นางสาวรพินเป็นผู้รับส่งเอกสารระหว่างสมาชิกกระบวนการนางจันทนาเป็นผู้ร่วมเดินทางมาสมทบในที่เกิดเหตุ
0: นั่น
1: และนายยงยุทธเป็นผู้เจรจารับส่งเอกสารให้กับผู้เสียหายโดยตรง
0: ที่ศูนย์เส้นทางการเงินเนี่ยนะ
1: ของขบวนการ
0: นี่นะ
1: เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการนะครับ
0: ร่วมการใช้เอกสารอิทธิเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะ
1: ตามประมวลกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของปลอมแปลงทั้งหมดแหละ
0: ผิดทั้งนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: 6คนเลยไง
1: โอ้โหไม่รู้กี่คดีต่อกี่ดีคุณผู้ฟัง
0: จับกลุ่มกันเงินโอ้โหทำไมลูกคิด10ล้านน
1: ี่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
0: น่าเห็นใจเน
1: า
0: ะ
1: เอาเดี๋ยวที่นครนายกชั่วโมงหน้ายังอยู่ได้ต่อได้อันอีก1ชั่วโมง
0: ฟังได้นะ
1: ครับส่วนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกัน
0: ฟังกัน
1: ส่วนปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะจ๊ะนะฟังเพลงด้วยฟังข่าวด้วยแหละ
0: ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกล
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร16

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีชั่วโมงที่3แล้วจ้า
0: ก็มาเจอกันที่จอทล .197 จังหวัดลพบุรีกันด้วย
1: ครับจอส .1 ยังอยู่ด้วยกันนะจ้ากรุงเทพ
0: ฟังกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรจากจังหวัดสตูล
0: สวัสด
1: ี9ภาค9
0: 91.75
1: ตำรวจแล้วก็สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: 89.75 นะ
1: และคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในช่องของลุงช้างเรดิโอด้วยนะครับ
0: เข้าไปฟังกันได
1: ้มานี่มาฟังกันสองคนดีนะเห็นเลยสองคนนี่แหละกรุงเทพคนหนึ่งชุมพรคนหนึ่ง
0: ขอบคุณขอบคุณ
1: เยี่ยมยอดเลยนะฮะเข้ามาติดตามรับฟังกันบอกจะติดตามเรื่องสีกาเอซะหน่อยเอาสีกาก๊อปไปก่อน
0: สีกาก๊อปไม่ดังแล้วดูสีกาเอไม่ได้แล้ว
1: เอาถ้างั้นลุงคดกับประเจ้าก็ไม่ทันทำไมเฮียดิ
0: โอ้คนบ้านนอก
1: ของเมานี่บ้านนอกอ่ะเนี่ย
0: บ้านนอกอ่ะ
1: แล้วบางขามอ่ะต่างจังหวัด
0: คนในเมืองเมืองท่าโขลง
1: เขาจะจัดมีกระทงกระถิ่นอะไรกันเนี่ยนะช่วยประกาศให้เขาหน่อยสิชั่วโมงเนี้ย
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดนี่ไปไกลที่ไหนทําที่นั่น
1: อย่าไปเอาอย่างตั้งตะหมีโชติเขานะอันนั้นปล่อยเขาไม่รับกฐินแล้วปล่อยเขาไป
0: วันนั้นเขารวยแล้ว
1: รวยแล้วรวยแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เป็นตราบาปอยู่ในใจยันตายนะ
0: โอ้น่าเห็นใจ
1: เพราะนั้นแล้วพระสององค์ข้าเจ้าตอนเนี้ยที่ประพฤติไม่ชอบปฏิบัติตัวไม่ดีละได้ละเลิกได้เลิกเอาเถอะนะอยู่อย่างสมถะเนี่ยไม่เห็นตายเลยบางคนนะ
0: ก็
1: ใช่ไหม
0: ก็มาเที่ยวทัศทอดกฐินวัดแบบนี้ดีกว่า
1: เออเนี่ยวัดเล็กๆวัดน้อย
0: เนี่ยวัดนาเนี่ยนะ
1: มันช่วยสร้างสะพานในเศรษฐีที่เนี่ย
0: สะพานข้ามสามโลกไง
1: ใช่วัดบางพึ่งเนี่ย
0: กฐินกองละพันนะ
1: เสร็จเมื่อไหร่จะได้เอาลิเกไปเล่นนั่นหน่อย
0: เกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์ไปเล่นบางนะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคม
1: จ้าก
0: ฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลหลุมข้าวเพอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่ อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมสาธุอย่าไปคิดอะไรมาก
0: ทำบุญอย่างนี้ไง
1: ศาสนาเรายังดีเหมือนเดิมยังเข้มแข็งเหมือนเดิ
0: ม
1: ที่เพิ่มเติมเราก็มาช่วยกัน จันทร์โรงทางศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นคริสเป็นพุทธเราคือคนไทยเหมือนกันนะเอาใจมันเป็นหนึ่งเดียวนะคนเลวก็ปล่อยให้มันเลวไป
0: ว่ากันไป
1: ครับนรกอยู่ที่ตัวกระทำนั่นแหละครับกรรมอยู่ที่ตัวคนก่อนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนมากราบไหว้ทุกวันทุกวันเป็นไงบางคนนี่ซื้อไปคล้องคอนะไอ้เหรียญเหนือดวงอ่ะพระเหนือดวงราคาไม่ใช่ถูกถูกยังมีผู้นำประเทศบางคนยังคล้องอยู่เลยรู้ไหมใคร
0: ไม่รู้ผมไม่รู
1: ้คุณยมสันมูสาเหรียญนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย
0: โอ้เหรียญมันมีทั้งทองนะ
1: มีทั้งทอง
0: เง
1: ิน
0: ทั้งนาค
1: ครับ
0: ทั้งโลหะทั้งตะกั่วมีหมดนะ
1: ครับผม
0: เงินเยอะในวัดเนี่ย
1: โอ้เงินเรียบร้อยไอ้เราจะหาเงินไปทอดกระถิ่นจะซื้อที่ดินเนี่ยต้องขายยาไทยทิพย์โอสถอ่ะ
0: นานเต
1: ะปุกหนึ่งอ่ะ300บาทเนี่ยขอบริษัทเขาว่า5บาทเอาไว้ให้ทำบุญกับซื้อที่ดินกระถิ่นเนี่ย
0: ที่สำนักสงฆ์ทักจำปาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอาสามยอดวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หนึ่งพฤศจิกาน
1: ี่หนึ่งพฤศจิกานี่แหละขอเรียนเชิญแล้วผมไปเปิดโรงทานด้วยนะ
0: โรงทานด้วยโอ้ใจดีเด
1: ้เอ้าถ้าจะมีบุญอย่างเขาบ้าง
0: ใจดี
1: หลายวัดแล้วนะตอนนี้เอาเริ่มมาสีไปทาโต๊ะกันแล้วครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โต๊ะสีส้มไม่เอาแล้วทาเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วเป็นของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหรือของ
0: ของกลางอะ
1: ไรมันเป็นไม่ใช่ของกลางอุปอะไรนะ
0: อ
1: ุปมงคลอัปมงคล
0: อัปมงคลเขาไม่ไว้ในวัดไง
1: ไปทำอะไรได้ก็ไปไว้โรงพักแหละ
0: ตอนนี้อยู่โรงพักนะ
1: ครับหนุนกองกับการตำรวจสืบสวนกลางใช่ไหม
0: โต๊ะสีส้ม
1: ปราบปรามมาไปเลย
0: โต๊ะฉันโต๊ะเศษโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะ
1: เอาสเปรย์น้ำหอมพ่นยังไงก็ไม่หอม
0: แล้วเมื่อกี้เขาเห็นถูอยู่นะ
1: โอ้ถูว้ายเหม็นหวีว่าไงเอาหวีไปวางไว้หวีจับไม่ตัดผมละมั้ง
0: คนเราก็ช่างทำกันเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เอไอไง
1: AI
0: ดูกันโอ้โหดูเถอะโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะพี่เปียกเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปเองนะพี่เปียก
0: ไปส่งปุ๋ยเนี่ย
1: บางเลนเขาบอกให้ไปทางสองพี่น้องบางลี่อ่ะนะไปส่งปุ๋ย
0: ตันหนึ่งเนี่ย
1: หนึ่งตันแล้วก็เอามาลงที่บ้านดีเจบีดาที่โคกตูมหนึ่งตัน
0: มานี่ด้วย
1: ทำไปทำมาขายดีกว่าผมอีกนะ
0: โอ้
1: เดี๋ยวตันสองวันน้ำวันตัน
0: แกแบกเก่งก็ขายไปเถอะ
1: เขาไปซื้อทีละกระสอบสองกระสอบไง
0: แบกให้เขาไป
1: ได้อย่างเราจะไปขายยังไงต้องยกตันหนึ่งไตคุ้มอ่ะปุ๋ยดีไม่ดีเราไม่รู้แหละแต่ว่าใช้ดีแล้วบอกต่อไงอย่างพี่เปี๊ยกนี่รอบสามแล้วรอบเนี้ย
0: ดีแล้วบอกคนอื่นเขาบ้าง
1: ใช่
0: เห็นวิทยาทานเนี่ย
1: ครับเอาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีเนาะส่วนพระไม่ดีก็เรื่องของพระเป็นสมีไปแล้วนะคือจับปราชิกนี่สมีเลยนะจะไม่เรียกทิพย์ก็ไม่ได้ทิพย์แปลว่าย่อมาจากคำว่าบัณฑิตใช่ไหม
0: ต้องเรียกสมีใช่ไหม
1: สมีเนี่ยสมีเนี่ยคือปราชิกแหละ
0: โอ้แล้วกลับมาบวชได้ไหมล่ะเนี
1: ่ยไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้ด้วยนะ
1: ไม่เอาโหสิกรรมให้แล้ว
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมเพราะว่าสมีเนี่ยเป็นอดีตพระไปแล้วอดีตเจ้าวาดเนี่ยนะพฤติกรรมข้อกล่าวหาอย่างที่รู้ดี
0: แล้ววัดดังซะด้วย
1: วัดดังอ่ะโอ้โหก็พูดแล้วโมโหเลยนะ
0: แล้วก็ยังไงก็ทำบุญกับวัดที่อยู่บ้านนอกบ้านนอกเขาบ้างนะจะดีกว่ามั้ง
1: ครับก็บ้านนอกเรายังขาดจตุปัจจัยเยอะ
0: บางวัดก็ยังต้องสร้างสะพานบางวัดก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่นะ
1: ครับ
0: เอาทำบุญกันไปเนี่ย
1: คำว่าสมีเนี่ยมันเป็นคำนามใช้เรียกพระภิกษุผู้ต้องอาบัติหนักขั้นปราชิกนะครับซึ่งทำให้ขาดจากความเป็นพระทันที
0: ขาดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้
1: ความหมายหลักก็คือพระที่ทำความผิดข้อห้ามสูงสุดในพระวินัย
0: คือ
1: ปราชิก4เช่นเสพเมถุนลักทรัพย
0: ์
1: มนุษย์สัญจรฆ่าหรือยุให้ตายอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่จริงผลจากการต้องปราชิกบุคคลนั้นจะขาดจากการพระภิกษุโดยปริยายไม่ต้องไปทำเป็นซีซึกหรอก
0: อ้าว
1: และไม่สามารถกลับมาบวชในได้ซ้ำอีกตลอดชีวิต
0: มาบวชไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
0: เอ้ยอย่างเมื่อวานเขาก็ไปให้ศึกมา
1: จริงๆไม่ต้องให้ศึกก็ได้ตบบังหูก็ป้าเอ้ยมึงเป็นตมีแล้วขาดแล้วเนี่ย
0: แล้วก็ไปศึกกันนะ
1: แต่เราก็อย่างว่าเราก็ยังเคารพนับถือความดีเขามีอ่ะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ความชั่วอย่างเดียวกันนั้นเอง
0: ไม่น่าเลยเน
1: าะตามโบราณก็บอกในอดีตเนี่ยคำนี้เคยเป็นคำสุภาพนะใช้เรียกพระภิกษุโดยทั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปใช้เรียกเฉพาะพระที่กระทำความผิดศีลปราชิกเท่านั้นที่มาของคำมาบางข้อมูลระบุว่าเพี้ยนมาจากคำว่ากรรมสามีหรือว่ากรรมสามีที่แปลมาจากเจ้าของกรร
0: ม
1: นะครับก็อ่ะขอบคุณนะพจนานุกรมไทยรีบเปิดเลยนะผมอ่ะ
0: นานสมีเนี่ยนะ
1: เออสมี
0: เอาว่ากันไป
1: เมื่อวานนี้มีรายการโหนกระแสมหาหมี
0: มหาหมีด้วย
1: แต่ไม่น่าเป็นมหาเลย
0: โอ้
1: จบปริญญาสามประโยคก็เป็นมหาแล้ว
0: มหาหมีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่าผวนกันแล้วกันนะ
1: มันพี่ยังไงพี่ยังบ้านอยู่กำแพงเพชร
0: นะนานพวกกันอยู่กำแพงเพชร
1: อ่ะมาเรื่องของข่าวเขารอฟังข่าวอยู่เนี่ยเราก็อะไรก็ไม่รู้นอกเรื่องจากกรณีที่คนร้ายหรือโจรเนี่ยนะครับทหารตำรวจพื้นที่ปะทะกับกลุ่มอาบูอัชมันจะแมเนี่ยนะครับที่เทือกเขาตะเวบ้านโต๊ะเสงนราธิวาส
0: ที่นราธิวาสเนี่ย
1: เรากดดันไล่ล่า2วันพบโจรใต้เสียชีวิต2รายนะ
0: ตำรวจเนี่ย
1: ตำรวจนี่
0: ตกเขาด้วย
1: ไม่ได้โดนยิงตกเขา
0: ลื่นนะเถอะ
1: เออผลมันตกไงต้องเคลียร์ญาติประชาชนกว่า300คนมารอรับศพแน่นโรงพยาบาลเพราะว่าพี่น้องมุสลิมนะครับพอตายปุ๊บเนี่ยเขาต้องจัดพิธีศพให้เรียบร้
0: อ
1: ยภายใน24ชั่วโมง
0: ฝังกันนะ
1: อันนี้เราก็เห็นใจญาติพี่น้องเขาเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: เพราะว่าคนมันต่างคนต่างความคิดอ่ะ
0: ต่างความคิดกัน
1: ทางผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านอะไรก็พูดแล้วแต่มันก็ไปเชื่อทางอู้นไงเขาให้ตังค์กินขนมหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่รู้เอาเราคนไทยแผ่นดินไทยนะ
1: ตำรวจทหารก็สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ปกครองอีก4ชุดปฏิบัติการเปิดยุทธวิธีกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเว
0: แล้วก็เกิดการปะทะกันกับสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธเนี่ย
1: กลุ่มของนายอาบูอัสซันเจ๊แม่
0: พื้นที่หมู่3นะ
1: ตำบลโต๊ะเล็งหมู่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
0: นราธิวาสตอน 12:30 น.วันที่9กันยายน
1: ที่ผ่านมาเราบอกว่าเขาเสียชีวิต1รายตรวจค้นแล้วปรากฏว่า2ราย
0: ไปเจออีซาอีกรายนึงนะ
1: ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบจุดปะทะครับกลุ่มคนร้ายพบราย2เสียชีวิต2รายก็คือนายอูเซงเจ๊มิง
0: อายุ34ปี
1: เป็นคนบ้านหมู่4บ้านบองงออำเภอระแงะนะครับ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: ซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องของสมาชิกเป็นมือประกาศเลยนะคนนี
0: ้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยนะ
1: และยังเป็นคนขนย้ายวัตถุระเบิดที่ประกอบเสร็จแล้ว
0: จ่ายแจกให้กับสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ต่างๆ
1: ไปใช้ก่อเหตุอีกคนนึงชื่อว่าอูเซงมามะ
0: อายุ35ปีเนี่ย
1: เป็นคนหมู่14ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้อง
0: นี่ก็นราธิวาสเหมือนกันเป็นรายที่2เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยง
0: กับกลุ่มคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนเนี่ย
1: แล้วก็ระเบิดถล่มใส่จุดตรวจบูเกะสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคม
0: แล้วก็ลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะนะ
1: เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาจากการตรวจค้นพบของกลางยึดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
0: อุปกรณ์การประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
1: สารตั้งต้นและส่วนผสมต่างๆระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมอาวุธปืน M16
0: มีอาวุธปืนด้วย
1: กระสุนปืนพร้อมซองกระสุนกระเป๋าสะพายเป้
0: เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องยังคีบยังป่าเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยนะ
1: มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นผูกเป็นเปลนะผูกกับต้นไม้ก็ยึดมาสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้เคลื่อนไหวคือพวกเนี้ยถ้าเป็นทหารพรานนี่เก่งเลยนะนี่ได้มีศักดิ์มีศรีด้วยนะ
0: นาน
1: ไปคิดผิดทำผิดหวังจะฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
0: จะมีผู้น้องความไม่สงบอ่ะนะ
1: น้องตำรวจ10ตำรวจตีณัฐภพเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: ครับ
0: ลื่นน่ะ
1: ตกลื่นเหยียบเลี้ยวยื่น
0: ลื่นเป็นตะไคร้อ่ะนะ
1: ตะไคร้มันเป็นตะไคร้น้ำเยอะอย่างเงี้ยนะ
0: ติดกับเขาอะไร
1: ปรากฏว่าลื่นไปหัวไหล่ขวาหลุดเลยนะ
0: ต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ย
1: ครับที่จอยร้องเป็นการเร่งด่วนนะ
0: อ้าวว่ากันไป
1: ต่อมาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้กำกับการสถานีตำรวจจอยร้อง
0: นายอำเภอจอยร้อง
1: เดินทางไปยังโรงพยาบาลจอยร้องเพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงความเสียใจกับเครือญาติผู้เสียชีวิต
0: ก็มีเครือญาติของผู้เสียชีวิตสัก2ราย
1: ประชาชนเดินทางมายังโรงพยาบาลจอไอร้องกว่า300คน
0: มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
1: ครับพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มโกโก้ลุงช้างได้นะเพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลครับ
0: มี
1: เครื่องหมายฮาลาล อย่างอื่นก็รับประทานได้เพราะว่าเราไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงดูแลสายตา
0: เกี่ยวกับตา
1: ไม่ว่าจะเป็นดีแคร์ดูแลสายตา
0: เกี่ยวกับตา
1: ไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออย
0: โปรมิกออยเนี่ย
1: ดูแลเรื่องไตหรือจะเป็นไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ที่มีสารโปรตีนนะ
1: หรือจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสิ่งของต้องห้าม
0: รับประทานได
1: ้ดื่มได้นะครับแม้กระทั่งมารักขี้นก
0: มารักขี้นกเนี่ยนะ
1: นะครับมารักขี้นกนี่ยืนยันว่า60เม็ดเนี่ยยืนยันว่าท่านสามารถรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้300บาทเนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกฟรีค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
0: ใช
1: ่ส่วนในเรื่องของน้ำมันงาดำเขาราคาเดียวกัน
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็300
1: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบเนี่ยแม่
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ครับเมื่อวานนครนายกหลายท่านนะครับสั่งซื้อกันไปเนาะใช้ดีแล้วก็บอกต่อเนาะ
0: ใช
1: ่เมื่อปีที่แล้ววัดอะไรนะที่นครนายกอะดงละครนะบอกแม่เลี้ยหลายได้30,000เอง
0: อ๋อวัดสันติวัฒนาราม
1: เนี่ยปีนี้บอกไปช่วยกันเยอะๆหน่อยที่ดงละครนะ
0: เนี่ยวัดแบบเนี้ยเราไปทำบุญดีกว่าสบายใจเลย
1: ครับผมฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกินฟอกัสนะ
0: รับประทานฟอกัสกัน
1: กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองนี่แหละ
1: สำหรับคนที่ฉี่กระปิบกระปอยนะมันจะฉี่บ่อยแต่ฉี่เยอะนะ
0: รับประทานฟอกัสนะ
1: ไม่ฉี่เล้าหรือปิดปัดปิดปัดนี
0: ่
1: เอาไปกินจ้ะ
0: ฟอกัสเด
1: ็กครับใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: เอารับประทานสายเลื่อมจอยกัน
1: ครับ
0: เพื่อขับถ่ายนี่แหละ
1: ต้องการชงดื่มก็เป็นจอยมิกฟู้ด
0: อันนี้แบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
1: กล่องละ350 2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันเหมือนกันโปรเหมือนกันไอ้ห้าวเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: 1กระปุก60เม็ด350บาท
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
1: ยาระบายอ่อนๆด้วยจดทะเบียนเป็นยานะครับเหมือนกับไทยทิพย์โอสถนั่นแหละใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นในฐานสุดดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200
1: ครับเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูลนะ
0: กระปุกละ300
1: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
0: ไฮแคลพัดเ
1: นี่ยนะจ๊ะ
0: ช
1: ีบอกให
0: ้ไฮแคลพัดก็2กระปุก500เนี่ย
1: ครับ
0: 4กระปุกก็ 1,000 เนี่ยแถม1กระปุกนะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานไปส่งมาแล้วนะร้านลี่แซวสดบ้านเมียว่าจะเลยไปโคกสำโรงซะหน่อยฝนตกเลยไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไปไง
1: ครับเมื่อวานฝนตก2ชั่วโมงที่โคราช
0: เป็นไง
1: ปรากฏว่าโคราชต้มจมใต้บาดาลหลายจุดเลยนะ
0: น้ำท่วมหลายจุดเนี่ย
1: รถจักรยานยนต์ดับเพียบไปไม่ได
0: ้โอ้น้ำไง
1: ครับเมื่อช่วงหวานเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องบ้านเราก็ตกนะ
0: 2ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับตัวเมืองโคราชเป็นเวลานานประมาณ2ชั่วโมง
0: น้ำท่วมขังหลายจุดเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะบริเวณถนนพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ประชาชน
0: ใช้รถใช้ถนนก็ได้
1: ผลกระทบ
0: ผลกระทบไปด้วยอ
1: ่ะการจราจรบางเส้นเริ่มชะลอตัวแล้วก็ตัดขาดไปเลยจากสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่ารถจักรยานยนต์หลายคัน
0: ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะ
1: ไม่สามารถสัญจรไม่ได้
0: ไปไม่ได้นะดับกลางทางก็มีนะ
1: ที่ลพบุรีก็เหมือนกันเดี๋ยววงเวียนสะแก้วนะ
0: เป็นไง
1: ขังจองเลยเหมือนกันรอการระบายอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวมันก็แห้งเงินนะ
1: มันแป๊บเดียวนะครับ
0: เ
1: อาก็ระมัดระวังใช้รถใช้ถนนนะนะ
0: ช่วงนี้หน้าฝนด้วย
1: ครับหน้าฝนนี่จะทำไร่ทำนาก็นึกถึงช้างกับหมูเสีย
0: ช้างกับหมูนะ
1: ก็มีปุ๋ยมีฮอร์โมนมีเม็ดฟู่
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: ดึงรวงดึงเร็ว
0: และจะได้ร่ำรวยใช้ได้หมดนะ
1: ครับเม็ดฟู่กดอะมิโน
0: กล่องละ 1,000 บาทเนี่ย
1: เมื่อวานลุงโชว์จากโน่น
0: เอาอะไรไป
1: แกยังใช้ไม่หมดแกบอกแม่ช้างอีขวดแรกมันเขียวงามจังเลยว่าจะใช้ขวดสองแล้วเนี่ยใช้ดึงลวงไง
0: ครับ
1: โอ้บอกแจ๋วเลย
0: แจ๋วเลยไง
1: ใช้เลยครับใช้แล้วบอกต่อหนาข้างๆฮะเนี่ยซื้อช้างมาเนี่ยมันไม่ผิดหวัง
0: บอกให้เขาใช้กันบ้าง
1: ใช
0: ่
1: ดูชะอมบ้านโชเล่สิ
0: ชะอมเนี่ย
1: ตายหมดแล้ว
0: จะดาดเข้าไปก็จะตายเมื่อเดินแต่ก็ต้องใช้มา
1: เ
0: นี่ยแต่ตอนนี้งามแล้วฝนตกเยอะด้วย
1: เยอะแล้วนะครับรวบ3โจรครับนี่ตะเวนลักตู้เติมเงินยกขึ้นรถจักรยานยนต์ไปทุบทำลายเอาเงินไปไหน
0: ไปซื้อยาบ้าเสพเนี่ย
1: นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: มีแบบนี้ไม่รู้จักทำมาหากินอย่างอื่นแล้วนะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บ้านแฮด
0: บ้านแฮดเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ขอนแก่นน่ะดิ
0: ขอนแก่นไง
1: เออบ้านในห้างอยู่ตรงนั้นเลย
0: อ๋อ
1: บ้านในห้างอยู่บ้านแฮดน่ะ
0: อ๋อบ้านแฮดเนี่ยนะ
1: ผมไปบ่อยโรงพยาบาลบ้านแฮดโรงพยาบาลสิรินธรน่ะ
0: โอ้
1: แต่ทางนั้นแหละครับบ้านสมรักคำสิงก็
0: ขอนแก่นเหมือนกัน
1: ขอนแก่นนี่บ้านสมรักอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลบ้านแฮดนั่นแหละ
0: แล้วเจ้าหน้าที
1: ่ไปจับกลุ่มในพี
0: ที่ในพีอายุ27ปีแล้วก็ในนุ
1: อายุ19ปี
0: ขอหา
1: แล้วก็ในใหม่คนนึง
0: รวมกันกับในใหม่เนี่ย
1: อ
0: ายุ16ปี
1: ลักตู้เติมเงินเข้าไปอ่ะ
0: ผัดโท
1: ในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่10และหมู่9อ่ะ
0: จำนวน2ตู้ด้วยกันเนี่ยนะ
1: ใช่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ถึงวันที่7เนี่ย
0: 2วันเนี่ย
1: ตำรวจก็รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยนะ
0: ลักตู้เติมเงิน
1: ตั้งอยู่ภายในบ้านโนนสมบูรณ์หมู่10และหมู่9
0: สองตู้ด้วยกันเนี่ย
1: คนร้ายได้ทรัพย์สินเงินทองไปทั้งหมด
0: 12,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้ก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่พบภาพเสีย
1: พี่ซารี่อยากออกอากาศง่ายฟังอยู่ละแซ่น่ะ
0: แล้
1: ว
2: เป็นย
1: ัง
2: ไง
1: ไ
2: ม่ยังไม่มีลุงช้างมาวันน
1: ี้อ้าวก็ไม่ดังเหรอ
2: เออเป็น
1: ไ
2: รไม่เนี่ย
1: อ้าวเดี๋ยวผมเช็คก่อนดิทำไมไม่ดังลองฟังหน่อยที่ดังไหม
0: ฐานีไหนอ่ะ
1: จทรดิพี่ซารี่ก็อยู่ทุพันน่ะ
0: สุพรรณไง
1: เออไม่ดังได้ไงดังไหมนะสุพรรณนะใครฟังอยู่บอกหน่อย
0: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
1: เออ ดังไหมอ่ะ
0: ฝนก็ไม่ตกมันจะไม่ดังได้ไง
1: เอาไม่ดังงวดนี้ถ้าบอกพ่องมันยึดเงินเลยนะ
0: ก
1: ็หนึ่งหน้าจอก็รับได้หมดนี่
0: เราก็รับไปอยู่เนี่ย
1: เอาดังไหมใครฟังอยู
0: ่
1: จอทลอได้ยินหรือไม่ได้ยินช่วยบอกหน่อยเร็ว
0: ยุจะดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: วิทยุดังไหมล่ะ
0: ก็ดังอยู่เนี่ย
1: เออนี่ซารี่ดิ
0: อันนี้นี่ออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าวิทยุจะดังไหม
1: วิทยุแกพังไปแล้วมั้งสงสัยอ่ะ
0: อ้าววิทยุแกไม่ดังละมั้ง
1: เออวิทยุเสียเหรอ
0: แกใส่ถ่านหรือเปล่าน่ะ
1: ดังมะ
0: ไม่รู้แต่ที่นี่มันดังกันนะ
1: เอาที่ผมก็ไม่ดังเว้ย
0: น่ะก็โทรไปแล้วรับสายก่อน
1: เดี๋ยวดูนิดดังไหมป้าเล็กดังเปล่าเดี๋ยวใครไปบางปะมาไปทุบวิทยุพี่สาลี่ก็หน่อยนะบางปะมาบ้านแหลมอ่ะจ้า
0: แกประเด็นเปิดละมั้ง
1: สวัสดีครับ
2: ฉันอยู่ส่งพี่น้องดังชัดมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: นั่นเห็นไหม
0: จอทลอก็ดังอยู่แล้ว
1: พี่สาลี
0: ่ขอบคุณ
1: บ้านอยู่ขอวังนะ
0: แกไม่ได้เปิดละมั้ง
1: เอออ ยู่สองพี่น้องเดี๋ยวผมไปสองพี่น้องเนี่ย
2: แต่เด
1: ี๋
2: ยวให้ก
1: ัน
2: เก
1: ี่
2: ยวข้าว
1: ถึ
2: งจะสั่งปุ๋ย
1: นี่เดี๋ยวผมจะไปส่งบางเลนบางลี่เนี่ยกำลังจะไปเนี่ย
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้า
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะขอให้โตขึ้นเรียนหนังสือเก่งๆนะ
0: นั่นเต้โอ้แม่ไปเรียนแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาโต๊ะไปฝาก
1: ไม่ต้องเลยมันจะไปเผาถ่านอยู่เนี่ย
0: สีส้มเนี่ยนะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้วัดเริ่มพ่นสีใส่โต๊ะหมดแล้ว
0: เป็นสีส้มไง
1: โต๊ะไหนสีส้มก็พ่นเป็นสีฟ้าหมดแล้ว
0: โอ้เปลี่ยนสีเลยไง
1: เอามาช่างไหนเอาวางหูไปแล้วว
0: างไปแล้วไงผมจะบอกว่าดังนะ
1: ดัง
0: เ
1: ลย
0: พ
1: ี่ซารี่ไอ้แกดีนะ
0: ซารี่
1: ไงทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะเนาะบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งรถจักรยานยนต์มีการส่งขนส่งสิ่งของบางอย่าง
0: ลักษณะคล้ายกับตู้เติมเงินนี่แหละ
1: แล้วก็สืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีคนก่อเหตุทั้งหมด3ราย
0: ก็จับกุมกันไปเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: นุเนี่ยนะ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้ามันไม่ดังจริงๆเลย
1: อ้าวอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: จระเข้3,000จ้า
1: โอ้อู่ทองอ่ะเหรออ ้
2: า
1: วไม่ดังนะหมุนให้ดีสิ
2: โอ้ยดีแต่สถานีมันเบามันต้องกังวานแล้ว
1: ก็เมื่อกี้สองพี่น้องดัง
2: อ๋อไอ้จระเข้เนี่ยอู่ทองมันไม่เคยจะดังมันดังนะมัน
1: โอ้สงสัยไปเปิดจอสอนหนึ่งดิเราหมุนไปจอสอนหนึ่งดิปลาเล็กโคโกเท่าก็บอกดังนะ
0: ไอ้เข้เมื่อกี้
2: เปิดอยู่นี่เลย
0: จระเข้เมื่อกินเสียงไปแล้วละมั้ง
1: เอาขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะ
0: จ้
1: า
2: จ้า
1: แกบอกไม่ดังแต่โทรมาถามเราอะก็ดังก็ไม่ดังนะคือมันเบาคนเข้าใจผิดนะเนาะ
0: แกก็เร่งไปหน่อยสิ
1: เร่งให้มันดังๆหน่อยสิผมนี่โอ้โหเร่งสุดตัวเลยนะวิทยุที่ผมขายไปนะ
0: เป็นไง
1: เครื่องละ600เนี่ยผมรับประกันสุดสายตานะรู้จักไหม
0: สุดสายตาดังใช่ไหม
1: มันเริ่มผมรับประกันสุดสายตา พอหมดสายตาสุดสายตาผมแล้วผมก็ไม่รับประกันแล้ว ก็เนี่ยบันแฮดขอนแก่นใช่ไห
0: ม
1: โอ้โห
0: สามคนโดนจับไปแล้วล่ะ
1: ครับเอาเงินไปซื้อยาบ้า
0: ซื้อยาบ้า
1: ครับ
0: มาเสพกันเนี่ยนะ
1: ใช่
0: สามคนเลย
1: ขยายผลติดตามกูทำผิดได้ยังมีในพีในนุกยึดเงินได้สองตู้ครับ
0: สองตู้เนี่ยรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเป็นของกลางเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
0: พร้อมแจ้งข้อหาแหละ
1: ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
0: เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดเนี่ย
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเสียชื่อคนบันแฮดหมดสมรักไปสร้างชื่อเสียงมาซะอย่างดีสมรักคำสิงก็คนอำเภอบันแฮดนี่แหละ
0: โอ้โอ้
1: ขอนแก่น
0: ขอนแก่น
1: โอ้ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนของสมาคมมวยสมัครเล่นหนึ่งประเทศไทยนะสรรหานักมวยที่จะไปต่อยโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย
0: มวยสากลมวยไทยอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เอาโกโก้โกโก้ไม่ได้โมนะเนี่ย
0: โกโก้นะ
1: ผสมกาแฟลิต้าเอ็มผสมฟาลิต้าเอ็มโกได้เลยนะ
0: โกโก้ดีเราขายกล่องละ300นะ
1: 2กล่อง500สวัสดีครับ
3: สุพรรณก็ดังดีนะคะอ
1: ยู่อำเภออะไรจ๊ะ
3: อ
1: ำ
3: เภอเมืองสุพรรณค่ะ
1: อ๋อขอบพระคุณครับ
3: ยาได้รับไปเมื่อวานนี้ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมยอดเลยจ้า
0: โทรแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะ
1: ครับผม
0: บอกดังนะสุพรรณบุรีจอทลอเนี่ยนะ
1: อยู่ขอวัง
3: ดังค
1: ่
3: ะด
1: ัง สวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ
1: ้าอยู่ขอวังบางปะม้าไม่ได้ยินแต่แล้ว
0: ลุง
1: ลิ้มบังดังไหมเนี่ยอยู่ฝั่งคนข้ามกับบ้านลุงลิ้มเนี่ยบ้านบิตาลีอ่ะร้านลุงลิ้มขอวางบางประมาณกันตัวแทนขายเราไง
0: ชื่อเป็นขนมเลยนะสาลี
1: ่อ๋อเราวันนี้เดี๋ยวใครว่างๆกันไปที่วัดดอนเจดีนะงานรำลึกถึงพี่เป้าสายันสัญญา
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาผมก็ต้องไปแหละ
0: ผมไม่ได้ไปซะแล้ว
1: ทำไม
0: ไอ้เจ้าแสบเขาไปกันแล้วกันสายันปัญญา
1: อ๋อสายันปัญญาเหรอสวัสดีครับสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
1: จากที่ไหนจ้า
4: ชุมพรค่ะ
1: จากชุมพรเหรอ
4: ค่ะ
1: ดังชัดเจนไหม
4: ดังชัดเจนค่ะ
1: ชุมพรดังสถานีไหนเนี่ย
4: สถานีไอ้ไ
0: รไอ้ใ
4: ช่ใช่เขตรุ่งชักกันแหละ
1: อ๋อฟังชัดเจนเหรอ
0: เออ
4: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมยอดเลยตำรวจที่ของตำรวจสันติบาล
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ชุมพรนครศรีป่ะ
1: จากชุมพรเนี่ยนะ
4: ชุมพร
1: สถานียุทธเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะ
4: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมยอดเลย
4: แล้วจะเอายา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับผมออนแอร์เสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: จ
1: ้าสวัสดีจ้า
0: ชุมพรเนี่ย
1: ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่11149ไม่มีละ
0: อันนี้ฟังที่ไหนเนี่ย
1: ก็น่าจะฟังจากเนี่ยจอซ้อนหนึ่งก็ถึงนะ
0: โอ้กรุงเทพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ระยะทางบอกเวลาระยะอะไรนะ
0: ไม่รู้จำไม่ได
1: ้ระยะทางบอกเวลาการเวลาบอกไม่รู
0: ้นาน
1: คำโบราณเนี่ยจำไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: มันไม่รู้เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ขี้หลงขี้ลืม
0: แ
1: ต่ถ้าดื่มโกโก้มาเนี่ยสมองดีขึ้นเยอะเลยนะโกโก้ชูนะ
0: โกโก
1: ้แต่เป็นโกโก้อย่างอื่นเราไม่รู
0: ้นาน
1: ตำรวจไปร่วมแก๊งจีนอีกแล้วครับหาเหยื่อที่ตลาดลวงหญิงชราเอาทรัพย์สินใส่ถุงดำทำพิธีแก้เคราะห์ให้ศูนย์ให้ลูกศูนย์เงินศูนย์ทองไปเกลี้ยง
0: ทั้งเงินทั้งทองเกลี้ยงเลย
1: โอ้โหนี่เอาของมานี่นะแล้วหรือเอาทองใส่ถุงไว้แล้วเอาเจ้าว่าจะเสกคาถามหานิยมไหมนะ
0: นี่ยังมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ย
1: ใช่
0: โดนหลอกไง
1: เออผมหมดไปเกือบ200,000น่ะ
0: นี่ที่ไหนเนี่ย
1: ที่นู่นเลยที่สงขลาเนี่ยนะตำรวจจากสภ.ทุ่งลุงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลา
0: ติดตามจับกลุ่มมิจฉาชีพชาวจีน4คนเนี่ย
1: พอผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกง
0: ช่อโกงเนี่ย
1: คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7ผู้เสียหายอายุ66ปี
0: เดินทางไปซื้อของที่ตลาดทุ่งลุงวะน่ะ
1: ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ
0: ่และไปพบผู้ต้องหา4คน
1: มาพูดมาคุยซึ่งในกลุ่มทักว่าลูกของคุณน่ะหายไปเนี่ยกำลังจะมีอันตรายจำเป็นต้องทำพิธีนะ
0: ลูกหายรู้ได้ไง
1: เออไม่รู้สิ เพราะลูกผู้เสียหายเนี่ยลูกหายลูกของคุณป้าเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ตอนเนี้ยมังโชคไม่รีลวงไม่รีต้องทำพิธีแก้กรรมนะ
0: ทำยังไง
1: อ้าวนี่ต้องมีของ3อย่างนะ
0: ได้แก่อะไรบ้าง
1: ทองคำนะหนึ่งด้วย
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสารด้วยมาประกอบพิธีใส่ถุงไว
0: ้ข้าวสารเป็นกระสอบหรือเปล่า
1: เฮ้ยนี่ก็หลงเชื่อดิ
0: หลงเชื่อทำไง
1: กลับไปบ้านเอานำตับถิ่นจากบ้านมาประกอบด้วยทองคำหนึ่งบาท
0: แล้วอะไรอีก
1: แหวนทอง2หลึงสร้อยข้อมืออีก2เส้น
0: แล้วมีอะไร
1: มีต่างหู1คู่จี้ทองเงินสดแล้วก็ข้าวสาร1กำมือ
0: นึกว่ามาเป็นกระสอบก็ได้
1: มูลค่ามูลค่าแล้วเท่าไหร่อ่ะนะ
0: 194,000 ก็6บาทเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ก็ปุ๊บเอามาตลาดเลยทีเนี้ย
0: แกอุตส่าห์ไปเอามาให้เขาเนี่ยนะ
1: หลงเชื่อไง
0: เพราะหลงเชื่อ
1: ครับทีนี้กลุ่มผู้ต้องหาก็พาผู้เสียหายไปทำพิธีภายในรถยนต์
0: น
1: ่ะโมตากสาผ้าข้าวากโตนี่แหละนะ
0: ในรถยนต์ไง
1: เอาทรัพย์สินใส่ในถุงลำนะแล้วก็ทำพิธีสวดสรุยสวดสะดุ้งเฮือกสะดุ้งเฮือกแล้วก็ใส่ถุงแล้วกลับคืนให้นะแม่นะ
0: นาน
1: เมื่อกลับมาถึงบ้านเปิดถุงดูอ้าว
0: เป็นยังไง
1: เอ้ยมันไปไหนหมดวะนะ
0: ทรัพย์สินอยู่ในถุงหายไปหมดแล้ว
1: ถูกหลอกซะแล้วเราก็เข้าแจ้งความตำรวจสภ.ทุ่งลุง
0: เพิ่งรู้ตัว
1: ติดตามจับกุมให้หน่อยเถอะ
0: ช่วยจับกุมให้หน่อย
1: พนักงานตำรวจของเราก็ดีเรียบร้อย
0: ขอศาลออกหมายจับเ
1: ถอะจับได้หมดเลย
0: ดีมาก
1: เยี่ยมยอดในตำรวจภูธรภาค9เก่งไง
0: แม่น
1: เ
0: ต้จับผู้ต้องหา
1: ของเราภาค1ใช่มั้ย
0: ภาคหนึ่งเดี๋ยวภาคกลางเนี่ยนะ
1: ครับผมภาคหกนี่ก็จอรายการเราอยู่นะรายการเราจะอยู่ภาคหกพิจิตรกับภาคหกเพชรบูรณ์แล้วก็ภาคหกกำแพงเพชรเขารอเราอยู
0: ่ไม่ไปบันแฮดบังไง
1: บันแฮดบันแฮดในห้างอยู
0: ่โอ้ให้เขาอยู่ไป
1: ครับไปบุกโกดังที่ชลบุรีพบขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วครับ
0: เกือบร้อยตันนะ
1: พบชื่อคนไทยเช่าแต่จีนมันคนทำครับ
0: นอมินีอะไรหรือเปล่า
1: ก็นั่นแหละสิน
0: ี่มีพนักงานด้วยเองน่ะ
1: ขยะพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหาที่ทำลายไม่ได
0: ้ต้องเอามาทิ้งไง
1: ดูนี่ไม่ต้องอะไรละ
0: ร้านจากเมืองนอก
1: ผมไม่ได้ไปโจมตีญี่ปุ่นหรือไม่ได้โจมตีร้านขายของมือสองญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยของก็ที่เป็นขยะเนี่ยเขาขนมันใส่ขายเมืองไทยหมดอ่ะ
0: โอ้ไม่ว่าจะเป็นรถยาบาสโอ้ทุกอย่างเลยนะ
1: มาเปิดร้านได้ขายของโอ้ของมือสองญี่ปุ่นช่างกิโลขายอย่างเงี้ยเขาญี่ปุ่นเขาไม่เอากันแล้วอ่ะ
0: ออกเขาหมดอายุเขามีกำหนดกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนะ
1: อย่างรถยนต์เนี่ย7ปีทิ้งเลย
0: เขาไม่เอาแล้ว
1: ของเรานี่เฉพาะรถผมนี่ก็30ปีแล้วมั้งนี
0: ่นั่นสิ
1: มันก็ยังซ่อมมันยังขี่ได้นะ
0: ซ่อมกันไปคนไทยใช้ไปซ่อมไปนะ
1: เออญี่ปุ่นเห็นงงเลยบ้านผมไม่มีแล้วอย่างเงี้ย7ปีนี่ก็เป็นสุสานไปเลยนะสุสานรถนะ
0: นั่น
1: แล้วประเทศจีนเป็นไงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าได้จอดเป็นหมื่นๆคันนะเนี่ยเป็นทุ่งๆเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามัน
0: เป็นเศษ
1: แบตเสื่อมจริงๆเนี่ยเขาเอาตัวบอดี้รถมาทำรถใหม่ได้แต่แบตเตอรี่สิ
0: แบตเตอรี่เนี่ย
1: ครับ
0: พอมันหมดอายุเป็นไง
1: หมดอายุก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวมันโอ้โหอะไรก็มันไม่รู้อยู่ในนั้นนะ
1: ดูใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆอ่ะชาร์จทิ้งอยู่ได้4วัน5วันเพราะค่อยๆไปยาวไปเรื่อยๆค่อยๆลดลงชาร์จเช้าเอากลางวันชาร์จอีกแล้วหมดแบตเย็นชาร์จกลางคืนหมดอีกแล้ว
0: หมดแล้ว
1: รถยนต์รถไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยซื้อมาใหม่ๆเนี่ยโอ้เติมชาร์จแบตเตอรี่1ชาร์จวิ่งได้500โล
0: ไปได้ไกลอ่ะ
1: สักเดือนนึงเหลือ400300200เสื่อมยิ่งใช้มากก็ยิ่งเสื่อมแล้วใครอัดเต็มๆนะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 100% 100% เนี่ย
0: เต็ม100เลยนะ
1: เขาบอกว่าอย่าไปเติมให้มันเต็ม100เพราะว่าช่วงที่เราเบรกเนี่ยไฟมันจะชาร์จแบตคืนเขาแบตเตอรี
0: ่โอ้เวลาเบรกอ่ะ
1: ใช่ถ้าเราเติมไปเต็ม100เวลาแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะแข็ง
0: โอ้ยังเหยียบไม่ลง
1: ใช่อ้าวเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเนี่ย
0: ว่ากันไป
1: เมื่อวานนี้นะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทั้งนายกอบต.หลายที่เลยที่พานทองอ่ะนะไปตรวจสอบโกดังหมู่6ตำบลหงทอง
0: อำเภอพานทอง
1: บ้านแม่ตะอิ่งไงซื้อยาหม่องไปเมื่อวาน6ขวดอ่ะ
0: พานทองเนี่ยนะ
1: แม่ตะอิ่งหงทองอ่ะบ้านก็อยู่นี่แหละอันตระกูลเดียวกันตำบลเลยนี่แหละ
0: ตำบลนี่น่าเมาเนาะ
1: มันยังมีอยู่ไหม
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้กินเหล้าดิ
1: อ
0: าวุธสา
1: ไปพบโกดัง3หลังครับภายในคัดแยกวัสดุหลายประเภททั้งขยะอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: พลาสติกอลูมิเนียมแผงวงจรไฟฟ้า
0: แบตเตอรี่อะไรนะ
1: แบตลิเธียมไงร้อยกว่าตันคุณผู้ฟัง
0: เป็นร้อยตันเนี่ย
1: รวมถึงเศษแผงวงจรขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเอานำไปผสมกับปูนซีเมนต์เนี่ย
0: อ้าว
1: บรรจุใส่กระสอบมหาศาลคาดว่าเตรียมนำออกไปกำจัดนั่นแหละครับ
0: เอา
1: ขออภัยฮะขออภัยครับไม่ใช่ผสมปูนที่เมนนะถุงปูนนี่ใช่
0: ถุงปูนใส่ไว้ในนั้นเนี่ยนะ
1: ภายในโกดังยังพบแรงงานเมียนมาอีก15คนครับ
0: อยู่ในโรงงานนี่แหละ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า3คนมีเอกสาร
0: เป็นเอกสารทำงานในพื้นที่
1: อีก2คนไม่มีอะไรเลย
0: เสร็จการ
1: ส่วนแรงงานที่เหลือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบระหว่างที่กำลังตรวจสอบปรากฏว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหานายสุรพงศ
0: ์
1: นายกอบต.หงทองโดยพยายามขอเคลียร์
0: จะขอเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นนะ
1: นายกก็โอ้ยไม่ได้หรอก
0: ท่านปฏิเสธเนี่ยยืนยัน
1: ไม่มีการเจรจา
0: ไม่มีการเจรจาเป็นเด็ดขาดเนี่ย
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับข้อมูลระบุว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ย
0: มีนายทุนและเป็นเจ้าของเนี่ย
1: ใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทย
0: เป็นนอมินีเนี่ยนะ
1: ในการเช่าพื้นที่บรรดาเนินกิจการครับ
0: โอ้มีคนไทยเป็นนอมินีอ่ะนะ
1: เอ้ย
0: แบบนี
1: ้ครับ
0: ประเทศไทยเนี่ย
1: เนาะโกโก้ดื่มกาแฟได้โดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยตอนนี้เขาแจกสบู่นะซื้อ4ถุง 1,000 บาทหรือสูตรดั้งเดิม2ถุง900บาทก็รับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: ผมเห็นจะหลับเมื่อเลย
0: 1ก้อน1ก้อนนะ
1: เออวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: ก็อยู่ที่โคกตูมาไปซื้อกันได้นะจะซื้ออะไรก็
1: เดี๋ยววันนี้ปุ๋ยไปลงให้ตันนึง
0: ไปให้เขา
1: ครับ
0: อืม
1: สาวร้องธนารัชพลเตรียมแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาท้องถิ่นลูกน้องทำเสื่อมเสียชื่อเสียงกล่าวหาว่ามีปืนคนรถแล้วไม่เจอเอ้ยมาหาว่าหนูมีปืนในรถได้ไงอ่ะ
0: ผลสุดท้าย
1: ก็ไปบอกทนายดิ
0: บอกทนาย
1: เออตอนนี้เขารับว่าความทั่วประเทศอยู่แล้วเนี
0: ่
1: ยแต่คดีมหาโชตินี่ทิศโชตินี่เขาไม่เอานะ
0: ไม่ว่าง่าย
1: ทั้งทนายถอนตัวหมดแล้วไม่มีใครแล้วเมื่อวานนี้นางสาวกรองเกล้าเจ้าของกิจการปลาหมึกแห้งตำบลปากน้ำปราณ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย
1: เดินทางมาปรึกษาธนารัชพลสิริสาคร
0: สำนักงานกฎหมายของอำเภอเมืองนนทบุรี
1: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีและผู้บริหารท้อง
0: ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที
1: ่แม่
0: ตำบลปากน้ำปราณเนี่ยนะ
1: ข้าวนี่มันแสบจริงๆนะ
0: เสียงแห้ง
1: เสียงแห้งเลยไม่น่าเลยแค่มองนะไม่ได้กินนะเนี่ยอ่ะว่ากันต่อไป
0: นางสาวกรองแก้วว่าไง
1: บอกหนูกับลูกชายเนี่ยลูกหญิงเนี่ยมีลูกชายหญิงนะ
0: เป็นไง
1: น่ะหนูเนี่ยกับลูกหญิงลูกชายคู่กรณีมีปัญหาเรื่องที่ว่
0: า
1: ลูกชายคู่กรณีโพสต์เสียดสีด่าทอกับตน
0: ครอบครัว
1: มา8เดือนแล้ว
0: มาบนาน8เดือนแล้ว
1: โตเถียงกันไม่วายอะไรก็ช่างนึกอะไรก็ไม่ได้โพสต์ลงโพสต์ด่ากันอยู่นั่นแ
0: หละน
1: ั่นนะบอกว่าฝ่ายใครเริ่มก่อนถึงขั้นท้ากันไปสาบานที่ศาลาศาลกรมหลวงชุมพร
0: อ๋อไปสาบานกัน
1: ที่ผ่านมานี่ฝ่ายคู่กรณีโพสเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที
0: ่
1: ไปเป็นสักขีพยานหน่อย
0: เมื่อไปถึงเนี่ย
1: ตนจุดธูป16ดอกท้าสาบานเลย
0: เป็นคนแรกอะ
1: โดยหญิงคู่กรณีกับลูกชายมานั่งร่วมวงอยู่ที่หน้าศาลด้วย
0: ถึงก็สาบานไง
1: แต่คู่ปรากฏว่า
0: เป็นไง
1: มาจุดธูปยกมือสาบานเสร็จได้ส่งธูปไปลูกชายของฝ่ายหญิงคู่กรณีเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ถูกปฏิเสธเนี่ย
1: ฮึไม่เอา
0: ไม่เอา
1: ไม่เอากูไม่สาบานหรอก
0: หญิงคู่กรณีพร้อมลูกไปสาบาน
1: เออไม่ใช่ประเด็นลูกชายของหญิงคู่กรณีแล้วก็รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝ่ายผิดเอง
0: เป็นฝ่ายผิดนะ
1: เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี
0: แต่ระหว่างนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย
1: พื้นที่ลูกน้องซึ่งมีเหตุการณ์ด้วยฝ่ายลูกน้องปรีเขาจะมาต่อยพ่อของตน
0: โ
1: อ้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามไว
0: ้ห้ามปรามมาไว้
1: เรื่องของเรื่องก็หาว่าพ่อไอ้หรือว่ารถของแกมีปืนนี่แหละ
0: นี่แหละ
1: ไปตรวจไปค้นแล้วก็ไม่มีปืนนี่นะ
0: โอ้เอา
1: อย่าไปกล่าวหาเขา

0: ตั้งวงดื่มเหล้า
1: สองหนุ่มเนี่ยนะ
0: พอเหล้าเข้าปากความเห็นเริ่มไม่ตรงกันแล้ว
1: ความยากหายไปสุขเมื่อเมาเศร้ามาสางนะ
0: คว้าปืนรัวเพื่อนจะเสียชีวิตเลย
1: เพื่อนตายคนติดคุกกันนะ
0: กลับที่ทุ่งสงแหมวางหูไปแล้วทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ยิงกันที่ตำบลขาวขาวขาวเนี่ยนะ
1: ที่อำเภอทุ่งสงนี่แหละ
0: แหมวางหูไปซะแล้ว
1: นั่นสิ
0: เวลาหมดพอดี
1: หมดการ
0: กินเหล้าด้วยกันหนึ่งเป็นเพื่อนกันหนึ่งคุยไม่เข้าหูกันเนี่ยโบ๊ะบ้ากันเรียบร้อยนี
1: ่ไม่น่ากินด้วยการกินมันได้ประโยชน์อะไร
0: ครับคุยไม่เข้าตากันนะดูที่ข้างบ้านผมเนี่ยพ่อกับลูกกินข้าวกินเหล้าด้วยกัน
1: แล้วเป็นไง
0: ลูกเคาะบ่าพ่อเนี่ย
1: เ
0: ชื่อพี่ซะพ่อ
1: มันเมาอ่ะนะ
0: เมา
1: ไม่ได้ประโยชน์ดิ
0: ใช่
1: เชื่อผมจะไปกินมัน
0: ใช่ไหมคุณเลิกกินนานยังเนี่ย
1: ผมข้าวสา
0: ออกยังออกยัง
1: ออกตะวันเข้า
0: แล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเสียแล้ว
1: ล่ำลากัน
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-0331

0: 7756-5007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081 290 1691 0

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้ขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอากาศก็ร้อนนะครับฝนฟ้าก็ไม่ตกนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับลาบก้อยเนี่ยถ้าหยุดได้ก็หยุดเขาบอกว่าของดิบนะถ้าสุกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ผมก็ยังห้ามไม่ได้นะบางทีมันเห็นลาบก้อยเนี่ยมันคือมันกินมาตั้งแต่เด็กๆนู่นนะเราก็เปรียบเสมือนพวกเสือพวกอะไรเนาะชอบกินเนื้อกินอะไรมันก็ธรรมดาบางคนก็ถือศีลกินเจมากกินเจครับไม่กินเนื้อสัตว์บางคนนี่ก็ขอมกระรองง้องแง้งไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีหน้าตาผ่องใสแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขนะก็แต่ความคิดนะบางทีเราก็คิดว่าวัวควายมันก็ยังกินหญ้านะคนทำไมจะกินไม่ได้ก็คิดกันไปนะครับบางทีก็อย่างผมเนี่ยต้องทานหน่อยปลานะครับเนื้อมั่งเป็นบางโอกาสนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะครับดูแลสุขภาพกันไปนั่นแหละชีวิตคนเรามันก็เท่านี้นะอย่าอะไรกันมากมายทุกคนก็เดินเข้าสู่หลักประหารแล้วล่ะฟังเพลงกันดีกว่าครับมอบไปกับคุณยายใจดีให้ป้าจันเทียมป๋าจรัญในซอยอ่อนนุชแฟนเพลงด้วยทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งเหรอคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเพลงสมยศทัศนพันธ์เสน่ห์แม่นางครับ และสมจิตตัดจินดาว้าเวมอบให้กับคุณยายใจดีป้าจรัญจากซอยอ่อนนุชด้วยป้าจันเทียมด้วยนะครับแฟนเพลงทุกท่านก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์สดนะครับยาย่าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยาย่าบลิงนะครับแสบตาน้ำตาไหลตาเป็นต้อลมเป็นต้อกระจกนะครับต้อหินเนี่ยอย่าให้เป็นนะถ้าเป็นแล้วมันจะบอดออกต้องดูแลดวงตาให้ดีนะครับอนาคตมันจะบอดออกใครที่เป็นต้อกระจกแล้วถ้ายังไม่ดูแลอีกนี่แหละนะครับซื้อมารับประทานเลยครับอย่าไปเสียดายนะครับบางทีเงินทองเนี่ยมันแป๊บเดียวใช้อะไรไปมันก็ไม่รู้มาอยู่กับเราแป๊บเดียวหายแวบนะก็ผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นบำรุงร่างกายนะครับบำรุงเข่าบำรุงกระดูกบำรุงร่างกายอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเอนไซม์ไบโอครับร่างกายเราขาดเอนไซม์นะครับหรือจะเป็นภูมิแพ้เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรต่างๆเนี่ยซื้อมารับประทานเลยนะครับดีมากครับมีอย.ทุกตัวก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านตามที่ลุงดอนโฆษณาก็ชั่วโมงก่อนๆก็โฆษณาให้ทราบอยู่เนาะคงไม่เป็นอะไรหรือโทรศัพท์หาลุงช้างแหละครับ0812901691ครับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาวันนี้ขอสุริยาฟ้าประทุมหลานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่ก่อนก็มาเจอกันอยู่เรื่อยนะครับลพบุรีมากินข้าวด้วยกันนะครับอยู่ก่อนเกิดปีเดียวกันกับผมนะครับ2495หนุ่มนปขอครับและอีกเพลงหนึ่งเมียนปขอมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยเซิร์นแซบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับหนุ่มนปขอครับเสียงร้องของสุริยาฟ้าประทุมอีกเพลงหนึ่งครับเมียนปขอครับเสียงร้องของอุ่นเรือนราชสีมานะครับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาเป็นผู้ขอมามอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับมาก็อย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารแล้วบางคนไม่ขับไม่ถ่าย2วัน3วันเนี่ยมันคือยังไงนะกลายพันธุ์ไปเยอะครับเป็นมะเร็งลำไส้โอ้เยอะนะตอนนี้โปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับทานอาหารเค็มทานยาเยอะยาเม็ดนะครับไปหาหมอมาเนี่ยได้อาหารเม็ดมาเป็นหลายถุงเลยนี่แหละครับรับประทานเลยครับมีออยนะมะระขี้นกสกัดเย็นเหมือนกันบำรุงร่างกายมะระขี้นกมันขมนะเรากินกับน้ำพริกเนี่ยกินได้แต่เด็กๆกินไม่ได้เขาบอกขมตอนนี้ก็เลยสกัดออกมาเป็นเหมือนน้ำมันตับปลาเนี่ยนะใส่แจ๋วรับประทานได้ดีแข็งแรงครับบำรุงร่างกายกระชุ่มกระชวยหาซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับคุณยายนุชครับสาวสวยร้านนพรัตน์ขอเพลงก้านแก้วสุพรรณไว้เมียก็ด่าจ่าก็จับยังไงเนี่ยและอีกเพลงหนึ่งเสียงร้องของบรรจบเจริญพรครับบ่าวอีสานครวนมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าออนคุณยายนุชพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสีสาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกายกคลื่นไปเลยครับ

0: 出家麻木ลาบครับไม่เจตนา
1: ไปโรงพัก
0: ไปให้โง่เลยพบกันที่บ้านเฒ่าแก่

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับก้านแก้วสุพรรณเมียก็ด่าจ่าก็จับนะครับอีกเพลงหนึ่งบ่าวอีสานครวนเสียงร้องของบรรจบเจริญพรครับคุณยายนุชจากร้านนพรัตน์ร้านตัดเครื่องแบบทหารตำรวจชุดฝึกชุดอ่อนชุดพรางชุดอปปรชุดของกรมราชทัณฑ์อะไรต่างๆรอดอเนี่ยไปตัดที่นี่เลยนะครับอยู่ข้างอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามสระแก้วครับเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถด้วยขอบคุณครับอย่าลืมมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับแล้วก็ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟูดินรักษาดินให้สารอาหารทางดินดินแข็งเป็นกระด้างดินขาดสารอาหารเนี่ยของต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ขาดสารอาหารของคนนะ โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับเอามาฟังเพลงของพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับขอเพลงไว้คิดถึงพนมพนมนี่เป็นภูเขาเผาพนมดงรักถ้าเป็นประเทศจีนเขาเรียกซานเขาเหลียงซานซานเนี่ยเป็นภูเขาเขมรเรียกพนมบ้านเราก็ยังมีพนมอยู่ก็เป็นภูเขาคิดถึงพนมน่าจะคิดถึงภูเขานะอีกเพลงหนึ่งค่าของคนครับเสียงร้องของฉลองสิมัสเถียรอันนี้ก็อยู่ในเพลงชุดของโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมสมัยเก่าๆนะนิทัศน์ลองสีกับร้องคิดถึงพนมฉลองสิมัสเถียรร้องค่าของคนมอบไปกับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีครับอ้าวเซินแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่ารีชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
7: 0894780889
6: มิโน่ไลน์07
8: สวยจนล้นไปคน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรง

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
9: ด
4: ี
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมาก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท้องขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าวสบ. 711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกค่ะเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะเผลอป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะคะจะครึ่งเดือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับโปรโมชั่นเรามีเวลาอยู่1เดือนถ้าใครชอบโปรนี้ก็แจ้งได้เลยนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะโปรที่1รวมกันได้เนาะยอดถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้นะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะโปรที่3ก็คือซื้อ4แถม1อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แต่ได้5นั่นเองนะคะหมดเขต30กันยายนค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะนั่งช้าๆอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไม่แสดงหน้าจอเฉยเลยก็ยังนึกอ้าวแล้วจะเอาข่าวอันไหนอ่านแต่ว่าเป็นอยู่ฉบับเดียวคือข่าวสดแอนก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะคะเดี๋ยวรอตรวจเช็คกันอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ออกกาแฟแอนด์คอฟฟี่ค่ะคุณผู้ฟังขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะเป็นกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยค่ะตัวกาแฟเป็นอาราบิก้า 100% รสชาติกลมกล่อมนะคะคาเฟอีนต่ำเนาะก็สามารถดื่มได้ค่ะยกเว้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนาะที่คุณหมอสั่งห้ามก็ต้องเชื่อคุณหมอก่อนนะคะถ้าคุณหมอห้ามก็เชื่อคุณหมอก่อนแต่ว่าถามว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นที่สอบถามแอนมาเนี่ยกินได้ไหมนะคะแม่แอนเนี่ยอายุ86นะคะกำลังจะเข้า87แล้วนะคะก็ดื่มได้นะคะ1ซองแม่ก็แบ่งออกเป็น2เวลานะคะวันหนึ่งดื่ม1ซองค่ะแต่ว่าแบ่งดื่มทีละครึ่งนะคะเป็นแก้วกาแฟก็จะถามว่าแก้วเล็กไหมก็ไม่ใช่แก้วเล็กนะคะก็แก้วแต่ว่าแก้วแบบแต่ว่าไม่ใช่แก้วเขาเรียกอะไรไม่ใช่แก้วแบบแก้วใหญ่อ่ะแก้วกาแฟทั่วๆไปอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปที่ร้านอาหารน่ะแล้วเราสั่งกาแฟร้อนมามันก็จะเป็นแก้วแบบนั้นน่ะแต่ว่าไม่ใช่ใหญ่โตแต่ก็ไม่ใช่แก้วเล็กอะไรแบบนี้นะคะนะก็แต่ว่าเรื่องของการเติมน้ำลงไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบรสชาติแบบไหนบางท่านอาจจะชอบเข้มข้นนะคะใส่หมดซองหรือว่าอะไรอันนี้แล้วแต่นะคะแต่อย่างแม่แอนเขาก็แบ่งเป็นแก้วกาแฟแก้วนะคะ2แก้วนะคะเป็นกาแฟร้อน2แก้วดื่มทีนี้แต่ว่าแม่แอนสามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าท่านอื่นก็ต้องดูสุขภาพของตัวเองเป็นหลักเพราะว่าพอสูงวัยแล้วบางทีก็อาจจะมีข้อห้ามเนาะแต่ถ้าเกิดอายุแบบทั่วๆไปก็ดื่มได้นะคะดื่มได้ทั้งหมดแหละตัวแอนเองก็เข้าสู่สวก็ดื่มมาตลอดวันนึงก็ไม่ต่ำกว่า2แก้วนะคะก็10กว่าปีแล้วนะคะ12 13ปีแล้วเนาะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะก็สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะซื้อขั้นต่ำ4กล่องนะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อรวมกับอย่างอื่นเนี่ย1กล่อง2กล่องได้นะคะเผื่อจะเอาไปชิมก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ตามนี้นะคะกติกาของเราแจ้งกันทุกวันนะคะวันนึง4ครั้ง
นะคะต้นชั่วโมงวันหนึ่งเราเจอกัน4ชั่วโมงก็แจ้งกันต้นชั่วโมงนะคะตามกติกานี้เนาะส่วนเรื่องของข่าวหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะอ่ะลองมาดูกันที่ไทยรัฐก่อนไหมนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมาถึงก็เตือนกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านไทยรัฐมาถึงก็เตือนเลยจะประกาศจากกรมอุตุนะคะฉบับที่10เตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มและตกหนักบางพื้นที่นะคะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่13นะคะก็สำหรับวันนี้วันที่12นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักก็คือจังหวัดทางภาคอีสานนะคะจะมีอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันนี้คือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักไม่มีลพบุรีแล้วนะนะคะลพบุรีเมื่อวานนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีเมื่อวานนี้แต่ว่าฝนตกนะตกตอนช่วงค่ำๆนะคะแต่ก็ตกไม่หนักแต่ก็มีก็ดีเหมือนกันนะคะตกประมาณก็ไม่เชิงค่ำประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนาะก็รู้สึกว่าได้นอนฟังเสียงฝนนิดหน่อยก็สบายใจดีนะคะและสำหรับวันนี้วันที่12จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก็คือระนองพังงาประจวบแล้วก็ชุมพรนะคะสำหรับวันนี้วันที่12กันยายนเนาะเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะยังไงเตรียมพร้อมนะวันนี้วันหยุดเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเดินทางแล้วจะไม่สนุกไปเจอฝนเข้าอะไรเข้านะคะอันนี้ประกาศเตือนฉบับล่าสุดฉบับที่10นะคะเพิ่งจะเตือนเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆนะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็นะคะติดตามกันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวความคืบหน้านะข่าวความคืบหน้าไปที่บรรยากาศของวัดพุทธไทยสวรรค์กันนิดหนึ่งก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหลังจากเกิดประเด็นอดีตเจ้าอาวาสกับสีกานะเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าสะเทือนวงการพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าแต่ละวันก็มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมจนบางทีงงเลยยอดเงินจำนวนเงินอะไรใดๆนะคะไปเก็บไปสะสมเอาไว้ทำไมเยอะขึ้นทุกวันนะคะเมื่อตำรวจสอบสวนกลางนะคะนำกำลังเข้าจับกลุ่ม อดีตหลวงพ่ออติโชตวัย66ปี66บ้าง67บ้างนะคะข้อหาก็เป็นพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฟอกเงินนะคะมีพฤติการยึกย้ายถ่ายโอนเงินของวัดไปให้สีกาคนสนิทแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มได้มีหนังสือคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนะคะให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้แต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนากิจวิธานปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์นะคะบรรยากาศในวัดก็นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมาเที่ยวที่วัดก็พบว่าบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยทางตำรวจแล้วก็กองปราบเขาก็เอาเชือกมากั้นนะคะไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าออกแล้วก็นำสติ๊กเกอร์มาคาดปิดประตูโดยเด็ดขาดส่วนพระอุโบสถหรือส่วนต่างๆของวัดก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้กันได้ตามปกติ
นายประสบสุขขำเรืองศรีชาวบ้านจังหวัดอยุธยาเนี่ยล่ะค่ะก็เดินทางเข้ามาที่วัดบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยตนก็มาไหว้พระที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นจังหวัดที่ตำรวจกองปราบเนี่ยมาจับกุมสีกาเอกับอดีตเจ้าอาวาสทำให้นักท่องเที่ยวและคนในวัดเนี่ยแตกตื่นแต่คนที่ไม่แตกตื่นกลับเป็นสีกาเอเพราะว่ายังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่สะทกสะท้านกับการถูกจับตนเองก็มาเที่ยวที่วัดเนี่ยหลายปีแต่เพิ่งเคยเห็นสีกาเอเมื่อ 3-4 ปีก็เชื่อว่าคนในวัดน่าจะรู้ดีว่าสีกาเอเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามีสีกาคนอื่นที่ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสแต่สีกาเอน่าจะเป็นคนที่เอาอยู่ก็เลยอยู่ยาวโอ้แสดงว่ามีข่าวอะไรทำนองนี้มาก่อนนะคะส่วนข้าวปลาอาหารที่อยู่บนโต๊ะเจ้าอาวาสตามภาพส่วนใหญ่สีกาเอเขาเป็นคนซื้อมาแล้วเขาก็จัดวางเรียงให้เจ้าอาวาสฉันแต่บางเมนูเนี่ยแม่ครัวก็จะเป็นคนประกอบขึ้นมาเองก็ไม่แปลกใจหรอกว่าสีกาเอเนี่ยทำไมมีเงินมีทองหลายล้านทั้งที่ไม่ได้ทำงานประจำเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดเคียงคู่กับอดีตเจ้าอาวาสมาโดยตลอดส่วนเจ้าอาวาสเนี่ยภูมิลำเนาก็เป็นคนภาคใต้ทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่หรือว่าปลุกเสกเหรียญดังจะมีญาติพี่น้องเดินทางมาจากภาคใต้อย่างเช่นเหรียญจตุคามรามเทพซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาคใต้ทิศโชติก็ไปศึกษาข้อมูลมาก่อนจะทำพิธีปลุกเสกแม้ตอนนี้จะถูกจับไปแล้วแต่ส่วนตัวก็ศรัทธาในวัดเพราะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แต่ก็อยากให้ตำรวจตรวจสอบอีกหลายวัดดังในอยุธยาห่วงว่าอาจจะเกิดกรณีเดียวกันอีกหลายวัดทางด้านนายสมพงษ์นักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งนะคะเขามาจังหวัดจากจังหวัดชลบุรีเขาก็บอกว่าตั้งใจมาดูวัดมาชมวัดตั้งใจจะเดินทางมาหลายวันและแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นข่าวดังแต่ก็มองว่าเป็นส่วนตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับวัดเพราะวัดยังไงก็อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามายาวนานส่วนตัวอดีตเจ้าอาวาสก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายส่วนนายนเรศเป็นชาวอำเภอบางปะหันอายุ75ก็บอกว่าตนเองก็มาจากบางปะหันหลังจากเห็นข่าวเรามีความรู้สึกเพราะเราเคยมาวัดที่เราเลื่อมใสเคยพาคนนู้นคนนี้มาทำให้คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะคะก็อยากจะฝากชาวบ้านหรือคนทั่วไปให้เราช่วยกันกะอย่างที่ข่าวออกอะเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะวัดไหนที่เห็นนารีเดินตามหรือว่าอยู่ในวัดก็ให้ช่วยกันสังเกตวันนี้ที่เดินทางมาก็ว่าจะนำเรื่องนี้ไปเป็นวิทยาทานให้กับวัดแถวบ้านแต่วัดเล็กๆคงไม่มีส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องอิจฉานิดๆหน่อยๆเนื่องจากคนเข้าไปทำงานในวัดอย่างนี้ก็คงต้องอย่างนี้คงต้องคนทนไหวอย่างนี้ก็คงต้องคนทนไม่ไหวอยากให้สังคมแยกแยะระหว่างเรื่องของวัดกับเรื่องของพระแล้วก็กับบุคคลนะคะเรื่องของวัดเรื่องขององค์พระแล้วก็บุคคลใช่ว่าวัดนี้จะเป็นเรื่องของพระแล้วเราจะไม่เข้าใจไม่น่าจะไปรวบยอดแบบนั้นต้องแยกให้ออกเพื่อพยุงศาสนาให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ไม่ใช่เหมารวมเพราะคนละเรื่องกันก็ไม่เห็นมีใครเหมารวมนะคะเนาะส่วนใหญ่ทุกคนเขาก็แยกแยะกันได้เขาเพียงแต่ว่าแหมเสียดายนะคะสถานที่ดีดีศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินดันถูกครอบงำโดยคนชั่วอยู่ระยะหนึ่งค่ะนะมันเสียใจช้ำใจมากกว่านะคนชั่วมาแอบครอบครองครอบงำอยู่ระยะหนึ่งแต่นั่นแหละจะเห็นได้ว่านะคะชั่วก็อยู่ได้ไม่นานยังไงนะคะก็ต้องโดนดีดออกไปอยู่ดีนะคะก็จะเหลือไว้แต่สิ่งดีๆนะคะวัดที่ดีนะคะแล้วก็ผู้คนที่ดีผู้ที่อยู่ในวัดก็ขอให้ล้วนเป็นคนดีอันไหนไม่ดีก็ดีดออกไปให้หมดเนี่ยค่ะทางด้านนายสุทัศน์อายุ59อันนี้เป็นคนชาวคลองหลวงปทุมธานีก็บอกว่าเดินทางมาเป็นประจำเลยถ้ามาอยุธยาต้องแวะวัดเนี่ยเงียบสงบนะอยากให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาดูเรื่องนารีที่อยู่ในวัดเหมือนหน่วยงานราชการที่เขาทำกันน่ะหลายภาคส่วนร่วมมือกันช่วยกันดูแลนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าพระบวชมานานกิเลสก็อาจจะเข้ามาได้แต่มีเรื่องเงินเรื่องทองคนก็จะมองข้ามเรื่องบาปบุญเพราะบางคนไม่มีพอเข้ามาแล้วมี
เข้ามาแล้วชีวิตดีขึ้นก็มองข้ามเรื่องบาปไปทำให้ภาพลักษณ์ออกมาไม่ดีแบบนี้นะคะก็จิตใจไม่ดีเนาะถ้าจิตใจมุ่งมั่นไปในทิศทางที่ถูกต้องอะไรก็คงจะทำร้ายไม่ได้เงินทองก็คงจะไม่สามารถจะมาทำให้เกิดกิเลสอะไรได้คือไม่ดีจริงอะค่ะนะพูดง่ายๆว่าไม่ดีจริงนะคะแซงดีทำเหมือนว่าดีแต่ไม่ได้ดีจริงอะเพราะดีจริงก็คงจะไม่สร้างปัญหาอะไรลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่เพิ่งสร้างด้วยสร้างมานานเหมือนประหนึ่งว่าวางแผนเอาไว้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะฝนตกขี้หมูไหลเนาะช่างได้มาเจอกันจริงๆนะคะไปคู่เลยนับจากนี้ไปก็เนาะขอผ่านพ้นไปแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะเหลือแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะคะสำหรับที่วัดแห่งนี้เพื่อนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไปนะวัดที่ดีนะคะสถานที่ดีผู้ที่จะเข้ามาดูแลก็จะประคุณขอให้เป็นคนดีๆเนาะมีข่าวความคืบหน้าต่อไปก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะยังมีเขาบอกว่าเพื่อนบ้านของแม่สิกาเอ๋นะมาคุยให้ฟังด้วยแหละสำหรับสิกาเอ๋เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยตำรวจเขาก็ไปค้นบ้านใช่ไหมไปค้นบ้านเนี่ยมีสองหลังนะไปค้นหลังแรกเนี่ยที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีเจอทรัพย์สินเพียบพระเครื่องเนื้อทองคำเลยนะแล้วก็ยังมีทองคำแท่งมีทองคำรูปพรรณเบ็ดเสร็จรวมแล้วน้ำหนักทอง90บาทคิดเป็นเงิน6ล้านกว่าบาทแล้วก็ไปเจอเงินสด3,590,000 กว่าบาทไปเจอโฉนดที่ดินสลากออมสินด้วยแล้วก็เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนายธนวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของสีกาเอเนี่ยเล่าบอกว่าเคยเจอกับสีกาเอนะจะกลับมาที่บ้านเนี่ยไม่บ่อยเฉลี่ยประมาณ3เดือนจะมาสักครั้งหนึ่งและจากที่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้สีกาคนนี้ใช้รถยนต์คันเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Toyota Fortuner สีดำป้ายแดงไม่นานส่วนตัวก็ไม่เคยมีโอกาสพูดคุยหรือว่าสัมผัสอะไรโดยตรงเพราะส่วนใหญ่จะพบแต่แม่ของสีกาเอที่อาศัยอยู่ในบ้านพร้อมกับหลานสาว1คนซึ่งสีกาเอซื้อบ้านหลังเนี้ยก่อนที่ตนจะย้ายเข้ามาในปี62และทราบว่าภายหลังได้ซื้อเพิ่มขึ้นอีก1หลังรวมเป็น2หลังแต่เจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้กลับมาพักอาศัยคาดว่าทุกครั้งที่กลับมาก็เป็นการมาเยี่ยมแม่และจากที่เห็นก็มีพฤติกรรมปกติไม่ได้มีความผิดปกติอะไรส่วนนางสาวนภาพรเพื่อนบ้านอีกรายหนึ่งก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเห็นตำรวจมาตรวจค้นที่บ้านตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งมาทราบภายหลังรายละเอียดจากข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปกติจะพบเห็นแต่เฉพาะแม่นะคะของสีกาเอซึ่งเขาเคยมีอาชีพเปิดร้านเสริมสวยส่วนสีกาเอก็มีอาชีพขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าแทบจะไม่เคยพบหน้าหรือว่าพูดคุยกันนอกจากนี้ก็ทราบว่าเขาเพิ่งจะซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่มอีกหลังหนึ่งเมื่อสักประมาณปีที่แล้วส่วนแหล่งข่าวที่เคยพูดคุยกับแม่สิกาเอเป็นประจำก็ให้ข้อมูลบอกว่าแม่สิกาเอเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าสิกาเอเนี่ยถูกอดีตสามีหลอกสูญเงินไปถึง30ล้านบาทจนล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวก่อนที่ฝ่ายชายเนี่ยจะนำเงินไปใช้ชีวิตกับเมียใหม่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนเป็นลูกสาว2ลูกชาย1โดยลูกชายอยู่ในการดูแลของพ่อแล้วก็เคยมาบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์ขณะที่ลูกสาวทั้ง2คนก็อยู่กับแม่ของสีกาเอนอกจากนี้แม่สิกาเอก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเนี่ยเอาเงินสดมาล้านสี่ไปซื้อรถ Toyota Fortuner ป้ายแดงแทนกระบะคันเก่าแล้วซื้อด้วยเงินสดเพราะว่าสิกาเอเนี่ยมีปัญหาเรื่องการถูกฟ้องร้องแล้วก็ติดแบล็คลิสต์จึงไม่สามารถขอสินเชื่อได้ส่วนเรื่องบ้านเนี่ยหลังแรกไม่สามารถซื้อในชื่อสิกาเอได้ก็ใช้ชื่อมกทายกวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้ทำสัญญาแทนโดยในช่วงแรกก็มีการผ่อนชำระแต่เจ้าตัวจ่ายเงินครั้งละตั้ง
ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนทำให้สามารถปิดหนี้บ้านภายใน 3-4 ปีซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าปกติส่วนบ้านหลังใหม่นั้นก็ซื้อได้ประมาณสักเกือบปีซื้อได้ไม่นานแต่ว่าจ่ายหมดแล้วแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการซื้อด้วยเงินสดอีกทั้งแม่สีกาเอยังเคยบอกว่าได้ซื้อคอนโดเอาไว้ให้ลูกชายที่อยู่กับพ่ออีกคนและนอกจากนี้ก็ยังเคยได้ยินแม่พูดว่าลูกสาวคือสีกาเอเนี่ยเขามีหุ้นส่วนในร้านทองและภายในบ้านมีทองคำเก็บเอาไว้เกือบ100บาทและแม่ของสีกาเอก็จะเปลี่ยนสร้อยทองเปลี่ยนไส้ข้อมือใส่มาอวดคนเป็นประจำผู้สื่อข่าวบอกว่าบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านทั้งสองหลังของสีกาเอพบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านมีเพียงมอเตอร์ไซค์จอดอยู่2คันแล้วก็มีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านหลายคู่นะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่รู้หรือเปล่าว่าลูกได้เงินได้ทองมาอย่างไรนะคะแต่ว่าคนเป็นแม่เนาะถ้าคือถ้าไม่รู้แต่ว่าเห็นลูกไม่มีหนี้ไม่มีสินคือความรู้สึกของแม่ทั่วไปอ่ะมีสตุ้งสตังใช้แกก็คงจะหายห่วงแต่แกจะรู้หรือเปล่าว่าลูกได้สตุ้งสตังทองหยองเนี่ยมาจากไหนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเล่าเนาะส่วนทางด้านตัวทิดโชตนะคะล่าสุดก็เปลี่ยนกันเป็นสมีโชตไปแล้วนะคะกับสีกาเอนี่เขาก็ไม่ให้ประกันนะไม่ให้ประกันนะคะมีบอกว่ามีอัตราโทษสูงแล้วก็หวั่นว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะเขาก็คุมตัวเข้าเรือนจำทันทีเมื่อวานเนี้ยบ่าย 2:30 อ่ะรถยนต์ของกองปราบก็นำตัวทิดโชตกับนางสาวปุญญวีเนี่ยมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีเอารถไปจอดข้างหลังแล้วก็เอาตัวทั้งสองคนขึ้นด้านหลังไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพแต่อย่างใดล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังทั้ง2ครั้งแรกเนี่ยกำหนด12วันนับตั้งแต่เมื่อวานวันที่11ไปจนถึง23กันยาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้ง2เป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวทั้งสองน่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ฝากขังทั้งสองแล้วก็ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาทั้งสองด้วยแล้วก็ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เอาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าแบบว่าคร่าวๆเนาะของไทยรัฐนะคะช่วงนี้เข้าไปดูที่ข่าวสดแหมลำบากเหลือเกินไม่รู้ทำไมนะคะติดๆดับๆเนาะงั้นก็ดูที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันแล้วก็มีข่าวความคืบหน้านะคะรวบได้แล้วค่ะคนร้ายที่ชิงเงิน 1,100,000 บาทในธนาคารสาขาตลาดไทยนะคะจากกรณีที่คนร้ายก่อเหตุบุกชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งทางธนาคารก็ได้ตรวจสอบยอดเงินที่ถูกประทุษร้ายไปพบว่าจำนวน 1,176,239 บาทก่อนนำรถที่ใช้ในการก่อเหตุไปเผาทำลายอันนี้นำเสนอข่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะล่าสุดเมื่อตอนประมาณบ่าย 3:30 อะค่ะพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็นำกำลังตำรวจสืบสวนภาค1ไปจับกลุ่มตัวในสายฟ้าธนเตชะวรากุลอายุ54ปีเป็นคนอุทัยธานีพร้อมของกลางเป็นเงินสด 3,000 บาทรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพไปจับกลุ่มตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนรัชดารามอินทราแขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพเนื่องจากว่าเมื่อวันที่10เนี่ยคนร้ายบุกไปปล้นธนาคารทหารไทยธนชาติได้เงินไปล้านกว่านะคะตำรวจตรวจสอบจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายสายฟ้าคนนี้นายสายฟ้าธนเตชะวรากุลหรือสายฟ้าเกตมุตนะคะอายุ54ปีก็นำกำลังไปรวบเลยค่ะ
โอ้โหสักทั้งหลังเลยนะคะสักตั้งแต่หัวไหล่ด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังสักตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงเอวเลยนะคะขอบเอวเลยนะคะเต็มแผ่นหลังเลยเป็นลายอะไรสักอย่างเหมือนเป็นพวกมังกรนะคะอ้าวเป็นมังกรจริงๆแล้วก็ขดไปขดมาทั้งแผ่นหลังนั่นแหละค่ะสอบสวนเบื้องต้นสายฟ้าก็รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นธนาคารสาขาตลาดไทยได้เงินไปล้านกว่าบาทหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุเอารถไปเผาจนทำให้แขนซ้ายถูกไฟลวกบาดเจ็บส่วนเงินที่ได้มาอ้างว่าเอาไปใช้หนี้พนันหมดแล้วเหลือเก็บเอาไว้เล็กน้อยจนกระทั่งถูกตำรวจตามรวบตัวได้จากการตรวจสอบประวัติในสายฟ้าได้ร่วมกับนายวีระฉัตรเจริญชัยวัฒน์ก่อเหตุปล้นเงินจากรถขนเงินของบริษัทกรุงเทพเซอร์เวกที่ลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบางปะอินอยุธยาเมื่อวันที่17กันยาปี55นะปี55ตอนนั้นร่วมกับพวกอีกคนหนึ่งได้เงินไปเกือบ16ล้านแล้วก็ถูกตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่จับกุมวันนี้แหละจับกุมตัวเอาไว้ได้อีกครั้งหลังศาลตัดสินจำคุก10ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี65นะแล้วผ่านมาถึง69ก่อเหตุอีกแล้วนะคะด้วยวิธีการเดิมข้อหาเดิมคือปล้นหลังจับกุมแล้วก็คุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีกันต่อไปรอบที่แล้วโดนไป10ปีนะคะรอบนี้จะโดนอีกเท่าไหร่ยังไงก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะวันนี้ก็อายุปาเข้าไป54แล้วเนาะชีวิตนะอยู่ในคุกที่สบายหรือยังไงก็ไม่รู้เข้าๆออกๆนะคะอันนี้หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีภาพข่าวของบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นยังไงวะเนี่ยเนาะบ้านหลังหนึ่งเพื่อนบ้านไปเจอเจ้าของบ้านนอนหายใจรวยรินอยู่แล้วก็ตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะข้างศพนะคะข้างๆก็เป็นศพเมียตายเป็นปริศนาในบ้านเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันขอแวบมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ดเตียมหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะเจ้าของเดียวกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรบัสก้าและแคปปิกครีมนะคะก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแต่ถ้าหาไม่เจอยังไงก็โทรสอบถามหมออนันต์ได้เลยเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะหมออนันต์สอบถามว่าอยู่ตำบลนี้จำอำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองนะคะคุณหมอใจดีหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยคุณหมอก็จัดส่งให้นะคะทางไปรษณีย์ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ของประกัน0806264419และ0879934626สำหรับประกันก็ยังคงห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในทุกเรื่องนะคะครบจบที่นี่ปรึกษาหารือกันได้แต่ว่าตอนนี้ประกันบอกที่เจอกันบ่อยทุกวี่ทุกวันวันละหลายเจ้าที่ติดต่อมาก็คือเรื่องของข้าวดีดนะคะเรื่องของข้าวดีดมีกันทุกแปลงนะคะ
กำจัดได้ง่ายๆนะคะย่อยตัวย่อยเข้าดีดของปะการตัวนี้จำหน่ายขายดีกันมากๆนะคะถึงขั้นต้องจองคิวแล้วก็จัดส่งกันตามคิวเลยทีเดียวเนาะย่อยเข้าดีดนะคะแล้วก็ยังทำให้ย่อยเข้าดีดเนี่ยได้ถึง 80-90% แล้วก็ทำให้ดินดีด้วยนะคะดินดีแล้วก็ทำให้ประหยัดปุ๋ยนะคะประหยัดไปได้ถึงครึ่งหนึ่งอะแล้วปุ๋ยกำลังแพงเลยอะเนาะประหยัดปุ๋ยไปถึงครึ่งต้นทุนก็ลดนะคะผลผลิตเพิ่มค่ะคุ้มค่ามากๆนะคะดีวันดีคืนดีซ้ำดีซ้อนสำหรับวันนี้นะคะป้าการบอกแถวๆบางบัวทองบางใหญ่นครนายกสุพรรณบุรีนะคะแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะเข้ามารับกันเองนะเข้าดีดเนี่ยเข้าดีทั้งนั้นเลยหนองจอกมีนบุรีบอกทั่วไปแหละเข้าดีดนะมาได้เลยประกันบอกขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้าประกันจะได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะเตรียมเอาไว้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเตรียมวางเอาไว้ให้เลยมาถึงก็ปั๊บปั๊บปั๊บเอาขึ้นรถนะคะพูดคุยธุระเสร็จปะนะคะก็จะได้กลับบ้านกลับช่องกันประกันก็นัดเป็นรายๆไปเลยนะคะอ่ะโทรล่วงหน้าจะได้เตรียมเอาไว้ให้ไม่เสียเวลากันฝนฟ้าก็ตกเนาะอะไรแบบนี้โทรหาประกันนะคะย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง080-626-4419และ087-993-4626ค่ะที่นนทบุรีนะคะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสอบสวนสภ.บางสีเมืองได้รับแจ้งมีคนเจ็บคนตายแต่ยังไม่รู้สาเหตุที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนราชพฤกษ์ค่ะก็เลยไปตรวจสอบนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาที่ห้องโถงชั้นล่างตรงประตูทางเข้าด้านในพบศพนางสาวอรพินวัย52ปีนอนห่มผ้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนห่างไปเป็นนายพรชัยอายุ54สามีนอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทางด้านนายเบิ้มอายุ57เป็นประธานหมู่บ้านบอกว่าปกติเจ้าของบ้านหลังเนี้ยจะทักทายกับตนทุกวันแต่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะประตูรั้วบ้านก็ไม่ปิดมา4วันละก็เลยชวนเพื่อนบ้านออกมาดูเพราะถ้าเขาออกจากบ้านจะปิดประตูทุกครั้งหรืออยู่บ้านเขาก็ปิดเมื่อมาถึงสังเกตเห็นอ้าวแอร์ก็ยังเปิดอยู่ก็เลยกดกริ่งซะ2ครั้งก่อนที่จะได้ยินเสียงตะโกนออกมาแบบเบาๆเลยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตูบ้านเข้าไปดูเพราะว่าประตูบ้านเองก็ไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปเห็นนายพรชัยเจ้าของบ้านนอนคว่ำหน้าอยู่บนโซฟาส่วนผู้หญิงก็นอนหันหน้าออกมาทางประตูนะคะห่มผ้าเรียบร้อยเหมือนคนนอนปกติเลยแต่พอเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่าตายแล้วก็เลยแจ้งตำรวจเพื่อที่จะได้ช่วยนายพรชัยเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่หลังจากตำรวจแพทย์นะคะแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบในบ้านก็ไม่พบว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่ารื้อค้นส่วนศพผู้ตายก็ไม่มีบาดแผลหรือว่าถูกทำร้ายแต่ในปากเนี่ยพบว่ามีเม็ดยาคาอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรเจ้าหน้าที่ก็จะได้ส่งร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการตายแล้วก็ตรวจหาสารพิษในร่างกายส่วนตัวสามีนะคะหลังจากส่งรักษาแล้วพบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวอาการน้ำตาลในเลือดต่ำตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก็จะได้สอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็หายใจรวยรินแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าใครเข้าไปทำร้ายใดๆผู้หญิงมียาอยู่ในปากอมอยู่ในปากแล้วก็นอนห่มผ้าเหมือนหลับไปเลยอะไรแบบนี้ผู้ชายก็นะคะมีโรคประจำตัวก็ไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นขนาดไหน4วันมาแล้วนะที่เขาบอกว่าไม่ปิดประตูบ้านใช่ไหมเออแกก็อาจจะมีอาการอะไรสักอย่าง4วันมาแล้วแอร์ก็ไม่ปิดโชคดีว่ามีคนสงสัยเนาะเพื่อนบ้านสงสัยก็เข้าไปดูกันอันนี้แอนก็ว่าดีจังเลยเนาะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเอ๊ะเคยเห็นแล้วทำไมหายหน้าไปไหนอะไรยังไงนะคะลองไปดูไปแอบดูชะเง้อสักนิดสักหน่อยสิด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยนี่ถ้าเกิดเขาไม่สงสัยนะแล้วก็ไม่พากันเข้าไปดูฝ่ายชายก็คงจะอาจจะเสียชีวิตตามไปเพราะว่า4วันแล้วเนาะก็อะไรที่มันผิดสังเกตนะคะเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุเนาะก็ฝากดูแลกันนะคะอะ
ันนี้ก็เป็นข่าวจากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐค่ะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าก็ว่ากันใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์ในกระแสก็มีข่าวความคืบหน้านิดหนึ่งของเจ้าใจแอ้นนะคะเจ้าใจแอ้นที่กัดเจ้าของตาย2รายแล้วเนี่ยนะเอ้ยใจแอ้นเอ้ยนะก็สำหรับเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสลดใจมากๆนะคะสำหรับคนรักสัตว์เนาะนี่นะคะก็บ้านหลังหนึ่งในซอยนวมิน101เขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะคะสุนัขพิทบูแบนด็อกนะคะหมายถึงเป็นพิทบูแล้วก็ผสมมีเลือดผสมนะคะพิทบูแบนด็อกชื่อว่าเจ้าใจแอ้นนะคะอายุบอกตอนวันเนี้ยมันอายุ7ขวบแต่ว่าตอนที่มันอายุ 2-3 ขวบเนี่ยมันก็เคยกัดเจ้าของตายมาแล้วที่ชลบุรีเจ้าของเดิมเขาก็โกรธนะคะแล้วก็ส่งต่อมันไปไหนยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มาอยู่กับคุณป้าวัย70ปีคนนี้เขาบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนติดต่อขอรับเลี้ยงเองด้วยนะจนมาเกิดเหตุสลดค่ะล่าสุดความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าเจ้าใจแอ้นในวันเนี้ยที่มันอายุ7ขวบเนี่ยมันเป็นหมาที่กำลังป่วยหนักอยู่นะคะรักษาตัวมา3ปีแล้วมันป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็โรคอะไรอีกโรคนึงนะเคยผ่าตัดม้ามนะคะแล้วก็รักษาด้วยเคมีบำบัดมาแล้วด้วยก็หลังจากเกิดเหตุนะหลายคนเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะทั้งคือแน่ๆก็คือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของคุณป้าน่ะแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนรักสัตว์นะคะว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วก็สงสัยกันต่อว่าอ่ะจากเนี้ยมันจะไปอยู่ยังไงสำหรับเจ้าใจแอ้นตัวนี้

0: แม่เนี่ยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เคยได้รับการผ่าตัดม้ามแล้วก็รักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดนะคะซึ่งโรคของใจแอนเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงแล้วเขาก็พยากรณ์กันเอาไว้ว่าเป็นการพยากรณ์โรคที่มันไม่แน่นอนแต่ว่าจะต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็อาการของเป็นโรคที่ร้ายแรงแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นในสัตว์ในหมาแบบไหนนะคะสำหรับใจแอนมันอาจจะเป็นหมาที่ถึกทนเนาะแต่ว่ามันก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาเกือบ3ปีบอกว่าเป็นการรักษาที่ยาวนานกว่าที่หมอประเมินเอาไว้อีกนะคะเพราะความถึกทนของมันนั่นเองทีนี้เขาก็บอกว่าดูจากประวัติการรักษาการติดตามอาการของเจ้าใจแอนมันก็อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ขอย้ำว่าขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ตายในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยแอนเห็นแวบๆเหมือนกับว่าใจแอนเนี่ยจะได้กลับไปอยู่กับผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของนะคะเหมือนกับเป็นผู้ดูแลสัตว์เป็นผู้ดูแลมีหมาที่อยู่ในการดูแลของเขาหลายตัวนะคะซึ่งเขาก็ได้มาเปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วใจแอนก็ไม่ใช่หมาที่ดุร้ายอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันถึงได้ไปก่อเหตุแบบนี้ก็มีผู้ที่เขาเชี่ยวชาญอะไรแบบเป็นผู้ที่ฝึกหมาอะไรเงี้ยแอนอ่านคร่าวๆนะคะคุณผู้ฟังเขาก็มาเล่าให้ฟังประมาณว่ามันเป็นหมาที่ผสมมานะคะหมาที่ผสมเนี่ยมันก็เลยสายเลือดมันหรือว่านิสัยมันก็มารวมกันอยู่ในหมาตัวเดียวนะคะผสมจากหลายๆสายพันธุ์ก็เน้นเอาความใหญ่ความดุความถึกความทนใดๆเพื่อที่จะปั้นหมาออกมาสักตัวหนึ่งมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เพียวๆแท้ๆแบบพิทบูก็พิทบูเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันผสมไอ้นู่นไอ้นี่มาเพราะฉะนั้นนิสัยของมันก็เลยเหมือนกับว่าจะไม่นิ่งมันก็เลยจะนิสัยไม่เหมือนกันในทุกๆตัวนะคะอย่างเดฟเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแบนด็อกนะคะแต่เดฟก็ไม่เคยมีอะไรลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแอนก็เหมือนกับพอฟังผู้เชี่ยวชาญเขาพูดหรืออะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกโอ้โหเราโชคดีจังเลยเนาะที่เราได้เดฟมาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรชนิดที่ทำให้เราระหวาดระแวงแต่คนที่เขาเลี้ยงเจ้าใจแอนมาเขาก็บอกว่าใจแอนก็นิสัยน่ารักแต่ไม่รู้อะไรไปกระตุ้นนะทำให้มันเกิดอาการลักษณะแบบนั้นได้มันไม่ได้กัดด้วยความดุร้ายมันกัดเหมือนกับตามสัญชาตญาณของมันกัดด้วยความเหมือนเล่นของเล่นเหมือนเจอของเล่นแล้วก็ฟัดไปฟัดมาไม่ได้ดุร้ายไม่ได้อะไรแต่กัดโดยสัญชาตญาณที่มันมีความดุร้ายในสายเลือดของหมาหลายๆพันที่อยู่ในตัวมันอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะที่ฟังดูก็นะน่าสงสารจริงๆไม่รู้อะไรไปกระตุ้นทำให้มันถึงขั้นกัดเจ้าของได้นะบางคนก็ถึงกับเอ่ยปากว่าอย่างเงี้ยต้องทำให้มันหลับแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวอันตราย put to sleep นะคะก็คือทำให้มันหลับอะประมาณอย่างนั้นอะก็แล้วแต่ว่าใครจะวินิจวิเคราะห์อะไรยังไงแบบไหนนะคะเป็นข่าวเราก็เล่าสู่กันฟังค่ะนะแต่ว่าแล้วก็หันไปดูเด็กในสังกัดเราซะหน่อยสิ หน้าตาก็อยู่แอนแต่แอนก็ยังบอกนะคะว่าไว้ใจไม่ได้เพราะว่าไม่นิ่งนะคะแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่แบบถึงจะขนาดใจแอนก็ยังมองไม่เห็นนะแต่ว่าบ้านเราก็เลี้ยงหมามาหลายรุ่นแล้วนะคะก็อยู่กันด้วยความสงบสุขทุกรุ่นนะอาจจะเป็นโชคดีก็ได้ โชคดีที่ไม่เจอแต่หมาดีๆนะคะดวงมันสมพงกับหมาก็เลยโชคดีได้เจอแต่หมาดีๆเนาะอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นกำลังใจให้กับคนรักหมานะคะโดยเฉพาะหมาพันธุ์พิทบูแบนด็อกนะหวังว่าจะไม่มีอะไรไปกระตุ้นมันอีกและจากนี้มันได้ไปอยู่กับคนที่เคยเลี้ยงมันมาก่อนเข้าใจมันมากกว่าอะไรงี้ก็ขอให้มันอยู่อย่างสงบเนาะใจแอนเนาะอ่ะเวลาในรายการชั่วโมงแรกนะคะหมดแล้วพักแป๊บหนึ่งฟังสปอตกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ จับง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุน

0: เพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: Dino Line
2: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
9: 0869696955 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: หลังสถานการณ์ยืดเยื้อนานกว่า20ปีใช้งบแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5-6 7ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: สำนักงานกสทช.โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ครั้งที่2เมื่อวันที่4ถึง6กันยายนที่ผ่านมาณวิชชิ่งทรีรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นครับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการรายงานข่าวอย่างมีคุณภาพครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสื่อมวลชนภาคสนามหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์วิกฤตมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งยกระดับการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไปครับ
12: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
10: ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนใต้หากเดินไปในทิศทางเดียวกันมีโอกาสเห็นความสงบสุขภายในปี2570คุณนิ พิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายวันมูฮัมหมัดนอมัทฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติชี้แจงกรณีออกจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้เห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากมานานกว่า20ปีโดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหากไม่สามารถยุติปัญหาได้บ้านเมืองก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมย้ำว่าแม้การแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องยากแต่ทุกฝ่ายต้องพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยตนเชื่อว่าหากได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ภายในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติน่าจะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นได้ส่วนความเห็นที่อาจไม่ตรงกันของฝ่ายความมั่นคงนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกันแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือสันติสุขขณะที่คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งมีนายศรีศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วเป็นประธานประชุมมาแล้ว2ครั้งและมีความคืบหน้าพอสมควรโดยคาดว่าการประชุมครั้งที่3จะเห็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: นายกทำหนังสือถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปมทองเจือถูกโยงทุจริตสอบท้องถิ่นคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
15: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาข้อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงชื่อนายทองเจือว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงทำหนังสือสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินคดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีหลักฐานยืนยันโดยรัฐบาลยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องการตอบเพียงว่าเป็นคนรู้จักหรือทำงานใกล้ชิดกันเพราะอาจถูกมองว่าให้ความช่วยเหลือโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์กับนายทองเจือเป็นเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากงานไม่ทราบว่าแต่ละคนไปดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าการสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและเพื่อให้สามารถตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจนมาวินพานุรักษ์รายงาน
10: ในภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
16: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศของเราเป็นยังไงบ้างลพบุรี26องศานะคะแหมวันนี้ปลอดโปร่งแดดจะมาตั้งแต่6โมงค่ะโอ้วันนี้แดดยาวไปเลยนะคะแล้วบอกว่าจะไปมีฝนตกนะคะตอนบ่าย3โมงค่ะอ้าวเตรียมรดน้ำต้นไม้นะดูนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเตรียมงานภารกิจในแต่ละวันแต่ละวันนะคะทักทายกันหน่อยนะคะมีใครโทรศัพท์มายังไม่สะดวกรับสายขออภัยด้วยนะคะแอนปิดเสียงไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวเอาไว้อ่านข่าวเสร็จแล้วค่อยคุยกันเนาะคุณกนกวันนะคะวันนี้วันเสาร์กุหลาบสีม่วงก็หมดก็ต้องมานะขอบคุณมากค่ะสวยคุณประดิษฐ์นะคะบอกว่าเมื่อวานบ่าย3พอข่าวพี่แอนจบฝนตกยกที่3ตกมาครึ่งชั่วโมงครับบอกตกแรงเลยนะคะแล้วก็หยุดไปมาตกต่อยก4อีกทีนะคะแต่ก็พอได้ตกเรื่อยๆเป็นพักๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าก็มาแบบนี้แหละค่ะนะบางทีทำท่าจะตกก็ไม่ตกอ้าวอยู่ๆก็ตกมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาเออนะคะจะเอาสักทีเดียวก็ไม่ได้ขยักขย่อนคุณทิพวรรณสวัสดีวันเสาร์ค่ะพี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณสมหมายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดียามเช้าขอบคุณทุกท่านนะคะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยคุณประสงค์สวัสดีค่ะมาแล้ว มาแล้วบอกสวัสดีตอนเช้านะคะราชบุรีฝนตกทุกวันเปเป้ก็เรียกหาป้าแอนตลอดเลยเอ้ยมันเคี้ยวนะคะเปเป้ไหนดูดิไม่ได้ยินเสียงหลายวันนะหนาวไม่ได้เป๊ะๆขนเขินไม่ค่อยพร้อม อยากจับใส่เสื้อน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะไหนลูกมีเสียงมีเสียงสั้นเสียงยาวโอ้ยนะมีเสียงสั้นเสียงยาวนะคะฝ่ายพี่ดอทจะมีเสียงหนึ่งเสียงสองนะก็ขอบคุณมากนะคะฟังแล้วป้าแอนก็ชื่นใจนะเป้ๆนะน่ารักนะคะเสียงใสใสนะเป้ๆน่าจะนิสัยเขาก็คงจะไม่เหมือนดอทนะคะเห็นเขาบอกว่านกกระตั้วนะคะกระตั้วมีเดียมเนี่ยก็จะดื้อระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็จะมีกระตั้วที่เขาเรียกอะไรกระตั้วที่งอนเขาเป็นอีกทรงนึงอะแอนเรียกแอนลืมชื่อไปแล้วนะจะมีหลายกระตั้วจะมีหลายอย่างนะคะเป็นกระตั้วดำก็มีนะเป็นกระตั้วที่แอนลืมชื่อนะเขาจะงอนเขาจะอีกแบบหนึ่งขาวๆแต่ว่าตัวเขาจะมีแซมเป็นสีชมพูอะไรงี้ก็มีอีกนะคะหลายๆแบบเลยทีเดียวนะแต่เขาก็บอกว่ากระตั้วแบบดอทเนี่ยก็ค่อนข้างดื้ออยู่แต่กระตั้วอย่างน้องเปเป้เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ดื้อดื้อน้อยสุดอันนี้จริงเปล่าก็ไม่รู้นะแอนก็หาอ่านข้อมูลเอานะคะแต่อาจจะใช่ดูเปเป้เขาจะโอเคอะดอทเรื่องเยอะมาก นินทาหน่อยได้มันเคี้ยวเหลือเกินเมื่อวานนะคะพอได้เวลาตกเย็นปั๊บไม่รู้อ่ะคือฉันไม่รู้เวลาเนี้ยมันต้องเป็นของฉันแม่ต้องเป็นของฉันนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะทำอะไรอยู่แม่ต้องมาไม่งั้นเรียกอยู่นั่นนะเป็นร้อยครั้งก็เรียกได้นะคะคุณผู้ฟังเรียกตลอดนะคะถ้ารู้ว่าแอนอยู่ที่นี่แล้วไม่โผล่หน้าออกมาสักทีอยู่อย่างนั้นแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่คือแบบอยู่อย่างเงี้ยจนแบบประสาทจะเสียต้องออกมานะคะออกมาแล้วก็ต้องพากันไปเดินชมวิวตรงไหนสักแห่งนึงจนกว่าเขาจะพอใจนะคะเมื่อวานก็พาเดินเล่นที่ถนนในหมู่บ้านแหละแล้วก็ไปยืนเกาะรั้วบ้านเขาชอบยืนชมวิวเกาะรั้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่ข้างบ้านนะคะเขาก็เดินผ่านแอนก็เลยทักทายพูดคุยไม่พอใจนะทำกับฟัดกับเฟียดแม่คุยกับคนอื่นนะคะแล้วบางทีก็ทำท่าเหมือนแบบอยากคุยด้วยทำเสียงงุ้งงั้งงุ้งงั้งอะไรไม่รู้ในลำคอแล้วบางทีก็หัวเราะนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยขอคุยกับแม่หน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แย่เขาก็อ้ำอ้ำกันเขาก็รู้อยู่นะคะว่าดอทประมาณอย่างเงี้ยซุ่มเสียงเนาะ
แล้วเดี๋ยวนี้จะมีพฤติกรรมน่ารักอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคือแอนจะออกกำลังกายนะคะแอนก็ถือโอกาสออกกำลังกายแอนก็มายืนกำลังกายใกล้ๆดอทนั่นแหละปรากฏว่าดอททำตามแอนค่ะตอนแรกแอนก็คิดว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะสรุปแล้วทำตามแอนเฉยแบบมีกางแขน หุบแขนทำเหมือนแอนเลยอ่ะคือแอนทดลองมาตั้งหลายครั้งแล้วนะดอททำตามแอนจริงๆอย่าบอกเออตายแล้วเขาก็รู้ภาษาเยอะเนาะรู้ว่าแอนกำลังทำคือไม่รู้ว่าอาจจะนึกว่าแอนกางปีกก็ได้นะเพราะว่าถ้าออกกำลังกายมันก็มีกางแขนใช่ไหมคะเออกางแขนอะไรขึ้นลงทำนองเนี้ยดอทก็กางปีกพร้อมกับแอนเลยกางหุบกางหุบกันเห็นแล้วก็ขำเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะเออแสดงว่าไอ้หัวน้อยๆสมองน้อยๆของเขาเนี่ยเขาฉลาดจริงอะไรจริงนะเขาสามารถเหมือนกับเรียนเราได้นะคะอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็คุณประสงค์ลองดูออกกำลังกายอะไรกับเปเป้สิคะเขาจะเรียนแบบไหมนะเขาจะทำท่าล้อเรียนแบบไหมเขาดอทนี่เขาทำกับแอนแทบทุกครั้งเลยนะคะแอนสังเกตมาหลายวันแล้วเมื่อวานก็เลยตั้งท่าบอกผู้จัดการให้ผู้จัดการดูซิเนี่ยว่าคิดว่าเขารู้ไหมอะไรเงี้ยพอแอนเริ่มทำดอทก็ทำตามทันทีเลยก็นั่งขำกันอยู่เนาะบอกเออถ้าเรามีเวลาเหมือนคนอื่นเขาเนาะสอนให้ดอททำอะไรเนี่ยก็คงจะสนุกดีนะคะประมาณอย่างนี้เนาะไอ้ดื้อไอ้ลูกดื้อก็มีมุมให้เราขำขำนะเอออะไรแบบนี้อ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับดอทก็พูดถึงดอทบางท่านอาจจะรู้หรือไม่รู้ดอทเป็นลูกชายแอนค่ะเป็นนกกระตั้วมีเดียมนะคะอายุ9ขวบค่ะเลขกำลังสวยเลย นะอายุ9ขวบเดือน9ตอนนี้นะเลขกำลังสวยเลยทีเดียวนะคะอุปนิสัยขี้อ้อนนะคะดื้อออกแนวไบโพล่านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าแม่ตามใจเอาใจจะดีมากนะคะจะนิ่งจะเงียบเสียงจะหวานจะซุกแม่ซบแม่นั่นนู่นนี่เอาอกเอาใจนะคะคือการเอาใจของเขาคือเขาก็จะเอาหัวมาหนุนนะคะมาอะไรแบบเหมือนกับที่เขาไซส์ปีกเขาอะค่ะเขาจะมาทำที่ผมแอนอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำเสียงเล็กเสียงน้อยแม่ครับอะไรทำแบบเสียง2เสียง3อะเออประมาณเนี้ยแต่พอไบโพล่านะคะอาการไบโพล่าออกก็แม่ครับแม่โวยวายนะคะอะไรประมาณนี้อะฝากฝังเอาไว้ด้วยค่ะ1ลูกชาย1เดียวคนนี้ของแอนนกกระตั้วนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่ละแอนมีนกฮูกนะคะอีกตัวหนึ่งอันนั้นเขาเรียบร้อยน่ารักนะคะตอนนี้ในครอบครัวก็เหลือนก2ลิง2หมา2แมว1แรคคูน1นะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มอะไรแล้วล่ะค่ะเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าสังขารไม่ให้เนาะอ่ะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อไปนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนาะทางด้านข่าวสดนะคะมีอะไรกันบ้างก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชตนะคะแล้วก็มีข่าวความคืบหน้าของสมีโชตเพิ่มเติมมานะคะจากที่เคยนำเสนอไปก็มีเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของลูกศิษย์ของสมีโชตซึ่งลูกศิษย์คนนี้เป็นตำรวจนะคะทีเนี้ยก็บอกว่าจากกรณีตำรวจกองปราบที่จับกุมสมีโชตนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยก็มีการเปิดเผยเบื้องหลังการจับกุมนะคะก็คือว่าเริ่มจากมีหนังสือร้องเรียนหรือว่าบัตรสนเท่มาที่กองปราบได้รับครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมจากนั้นก็ตำรวจท่านเนี้ยก็ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือร้องเรียนสินะคะก็คือพันตำรวจโทสมเดชสารบันรองผู้กำกับการ1นะคะกองปราบซึ่งท่านก็บอกว่าระหว่างที่ตรวจสอบมีบัตรสนเท่ส่งมาอีก1ฉบับนะคะฉบับแรกมากลางเดือนกรกฎาคมฉบับที่2เป็น
25สิงหาจากผู้ที่ไม่เปิดเผยคนเดิมแต่ฉบับที่2เนี่ยมาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์ที่มีภาพและข้อมูลที่สอดรับกับข้อมูลที่มีการพิสูจน์ทราบตามหนังสือร้องเรียนฉบับแรกนะคะคือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนาะแต่ว่าพอมีบัตรสนเทศมาฉบับที่2เนี่ยมีมาพร้อมกับภาพเลยเป็นแฟลชไดรฟ์เลยนะคะก็ยิ่งยืนยันว่าไอ้ที่คิดกันอยู่เนี่ยใช่แล้วปรากฏว่าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม2ประเด็นในทางชู้สาวแล้วก็ทุจริตเงินของวัดพันตำรวจโทสมเดชก็บอกว่าทั้ง2ประเด็นเนี่ยต้องแยกในส่วนของพระธรรมวินัยสงฆ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบวนการแล้วก็ดำเนินการของผู้บังคับบัญชาของพระสงฆ์กับสำนักพุทธเขาพันตำรวจโทสมเดชบอกในส่วนคดีก็เจาะลึกลงไปว่าตามหนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตเงินวัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมและสุดท้ายก็พบว่าจริงๆข้อมูลความเสียหายเนี่ยตอนแรกก็ประมาณ100ล้านนะคะหลังจากนั้นก็เจอกันทุกวันเนาะรวมเบ็ดเสร็จแล้วถึงตอนเนี้ยปากันไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เห็นเมื่อวานมีตัวเลขรวมๆกันทั้ง2คนเนี่ยนะคะทั้งสมีโชติกับสีกาเอเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า700ล้านนะคะจากนั้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์กล่าวโทษเสนอคำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลซึ่งก็เป็นที่มาของการปฏิบัติการจับกุมตัวแล้วก็เข้าตรวจค้นกันเมื่อวันที่10พันตำรวจโทสมเดชบอกว่าสำหรับความยากในการทำคดีแบบลับๆเนี่ยก็มีความยากเสมอแหละเพราะตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องเรียนมามีเจ้าหน้าที่รู้กันอยู่แค่ 4-5 คนเนื่องจากข้อมูลที่ต้องประสานข้อมูลที่ต้องขอหรือการสืบสวนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากละเอียดอ่อนอีกทั้งเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาก็ยิ่งต้องเพิ่มความละเอียดอ่อนเข้าไปอีกพันตำรวจโทกฤษดารองผู้กำกับก็ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์เคยไปกราบไหว้สมีโชติและเป็นตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าพันตำรวจโทกฤษดาพรายละหานนะคะรองผู้กำกับ1กองปราบบอกว่าตนเนี่ยไปกราบไหว้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็ไปบ่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็นับถือองค์จตุคามรามเทพก็พยายามหาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดและวัดนี้ก็มีชื่อเสียงจึงเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ไปเจอกับหลวงพ่อโชติในตอนนั้นซึ่งท่านก็มีคนกราบไหว้เยอะจึงคิดว่าคงเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตนก็เข้าไปกับภรรยาเกือบทุกๆ2เดือนแต่ช่วงหลังนี่ก็ไม่ได้เข้าไปยอมรับเลยว่าหลังจากเห็นตัวหนังสือร้องเรียนครั้งแรกเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวพันตำรวจโทกฤษดาบอกไม่เชื่อเลยเพราะว่าเราเคยเห็นมาท่านก็เป็นคนนิ่งๆจึงไม่เชื่อแต่พยายามแสวงหาพยานหลักฐานโดยตัวเราเองเพราะว่าเคสเนี่ยเป็นชั้นความลับรู้กันอยู่แค่ 5-6 คนจึงดำเนินการสืบสวนด้วยตัวเองโดยใช้วิธีการของตำรวจแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วมันก็สอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ที่มาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์แล้วก็คลิปซึ่งเชื่อได้ว่ามีการเสพเมถุนจริงๆพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเข้าไปแฝงตัวเพราะปกติก็ไปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเรียกว่าแฝงตัวเลยจากการสืบสวนด้วยตัวเองก็พบพฤติกรรมของสมีโชติสิ่งที่บ่งบอกก็คือพฤติกรรมของพระเมื่อเราเข้าไปเราก็จะเห็นหากสังเกตดูดีๆเราจะเห็นเลยว่าพระกับตัวสีกาเนี่ยสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งสายตาซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติที่จะส่งหากันมันเป็นสายตาที่ผมเป็นนักสืบเราก็มีเซนต์อยู่แล้วว่ามันผิดปกติแล้วเราก็มีพยานหลักฐานตัวอื่นด้วยตรงนี้ก็อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้มันแมทกันแล้วก็ถึงออกมาว่ามีการเสพเมถุนจริงแล้วก็เป็นเหตุจูงใจให้ต้องยักยอกเงินเพราะพระถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยแต่ถ้าพระมีสีกาปั๊บจะต้องมีการเลี้ยงดูจะต้องเอาเงินไปเลี้ยงดูเขาไปปิดปากเขาเพื่อไม่ให้เขาพูดเมื่อถามถึงเส้นเงินว่าไปแตะถึงสีกาเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนพันตำรวจโทกฤษดาก็บอกว่าตรงนี้อยู่ในสำนวนนะซึ่งให้พนักงานสอบสวนเขาว่าไป
ถามว่าส่วนตัวในฐานะลูกศิษย์พอทราบความจริงเนี่ยหมดศรัทธาไหมพันตำรวจโทกฤษดาก็บอกว่าสำหรับตนเนี่ยพระพุทธศาสนายังเลื่อมใสเหมือนเดิมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงแท้แน่นอนพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมมันเสื่อมที่คนเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเนาะยังคงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนายึดมั่นในหลักคำสอนต่อไปเชื่อว่าจะดีต่อประเทศชาติเมื่อถามถึงประเด็นเรื่องคลิปภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดหรือว่าเป็นการตั้งกล้องแอบถ่ายพันตำรวจโทกฤษดาบอกไม่แน่ใจเพราะที่ตำรวจได้รับเนี่ยมันมี2คลิปซึ่งจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ทางโซเชียลซึ่งโซเชียลเนี่ยมีคลิปเยอะมากซึ่งทางตรงนั้นน่ะตำรวจไม่มีมีเพียงแค่2คลิปโดยหนึ่งในนั้นเชื่อว่าเป็นกล้องของทางวัดเพราะว่ามีมุมกล้องที่ตรงกับที่อยู่หน้าห้องของเจ้าอาวาสซึ่งก็เป็นมุมเดียวกันโดยมีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ 48-60 ตัวส่วนที่เห็นว่าถือโทรศัพท์ตลอดเวลาน่าจะเชื่อว่าเป็นการดูภาพกล้องวงจรปิดสำหรับพฤติกรรมการเสพเมถุนกับสีกาจากคลิปที่เราได้มาตัวแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่5เมษาของปีนี้นะคะเสพกันมาตั้งแต่5เมษาแล้วก็คลิปที่2คือ17กรกฎานะคะก็เชื่อว่าน่าจะทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่ามีการทำมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยเพราะว่าตัวสีกาเนี่ยอยู่ที่วัดนี้เกือบ20ปีเมื่อสอบถามว่ามีสีการูปอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมพันตำรวจโทกฤษดาก็บอกว่าหากมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือถ้าเจอก็จะดำเนินคดีส่วนจะมีการพบเส้นเงินอื่นๆด้วยหรือไม่นอกจากสีกาเอพันตำรวจโทกฤษดาก็บอกว่าถ้าบอกว่าเส้นเงินพบคนเดียวมันก็แปลกเนาะมันก็พบเยอะแต่ของสีกาเอน่ะมีคลิปมาประกอบและนี่ก็เป็นมูลเหตุว่าทำไมพระถึงต้องยักยอกเงินวัดเพราะต้องเอาเงินวัดเนี่ยไปดูแลสีกาเออนั่นไงคะพอชั่วได้อย่างหนึ่งเนาะมันก็ต้องทำชั่วข้อ2ข้อ3ข้อ4คือชั่วไปเรื่อยนะคะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเนาะเนี่ยค่ะคิดดีก่อนมันถึงจะต้องทำดีตามคนเราก็ทำตามสิ่งที่เราคิดเนาะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่คิดดีแล้วก็ทำตามสิ่งที่เราคิดเราคิดดีแล้วก็ทำดีนี่คิดไม่ดีก็ทำตามความคิดก็คือทำเรื่องไม่ดีนั่นเองนะคะและผลของมันก็เยี่ยงนี้แหละค่ะติดตามกันต่อไปนะคะเยอะแยะมากมายค่ะเงินทองนะคะเจอกันนี่ล่าสุดขนาดในกุฏินะคะเงินสดนะในกุฏินะ144ล้านนะของสมีโชตนะส่วนเงินในบัญชีอีก290ล้านแล้วก็ยังทองคำอีก 1,000 กับอีก66บาทคูณกันไปตีสั้นๆว่าตอนนี้ 68,000 เอาคิดท้วนๆแบบเนี้ยคูณไปกับ 1,066 นะคะ 1,066 คูณ 68,000 นะคะตีแบบตัวกลมๆไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เยอะแยะมากมายเห็นเมื่อวานเขาบอกเขาเอาเครื่องอะไรนะเครื่องนับเงินเข้าไป4เครื่องนับกันจนเครื่องพังอ่ะนะคะเครื่องพังไป2เครื่องเลยเงินสด144ล้านน่ะเนาะมันกองขนาดไหนเว้ยโอ้โหชีวิตนี้เราคงไม่มีปัญญาได้เห็นถ้าไม่ได้ทำงานธนาคารนะคนทำงานธนาคารจะได้เห็นทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอ้นะคะแล้วก็โกงกันมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนทำไมถึงเอาเงินสดอะไรไปเก็บไว้ได้มากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้ในธนาคารอีก290ล้านนะคะจะเอาไปถมตัวตายหรือยังไงโกงอะไรยักยอกอะไรกันได้ขนาดนั้นนะคะขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมาที่เรื่องของ DSI กันบ้างนะคะนี่ให้ออกจากราชการทันที2คนค่ะเพราะว่าโยงทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงยุติธรรมบอกว่าไม่ปกป้องจ่อฟันทั้งวินัยแล้วก็อาญาด้วยนะคะสองคนค่ะก็คดีผู้ใหญ่เฮงนะคะมาจากคดีผู้ใหญ่เฮงล็อก2 DSI โยงเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นนะคะ
คือมีลักษณะเหมือนกับ2คนเนี้ยมีลักษณะคือเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้านะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะเมื่อวานเนี้ยกระทรวงยุติธรรมสั่งให้อธิบดี DSI ดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เจ้าหน้าที่2รายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการคนหนึ่งชำนาญการพิเศษคนหนึ่งชำนาญการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะทางกระทรวงยุติธรรมบอกไม่มีนโยบายปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดและไม่ละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการผู้ใดทำผิดก็ต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดก็ต้องรับผิดและได้รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะก็เงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะโลภมากนะคะลืมนึกถึงตำแหน่งลืมนึกถึงหน้าที่แล้วก็ไม่คำนึงถึงอนาคตด้วยก็หดสั้นไปแบบนั้นล่ะค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพข่าวอื่นๆกันบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะยังคงมีปัญหาติดๆดับๆอยู่ค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรว่าเพราะอะไรนะบางข่าวก็เปิดไม่ได้บางข่าวก็เปิดได้นะแอนก็ยังงงๆอยู่มาที่พอพูดถึงสมีโชตนะคะเขาบอกตลาดพระเครื่องที่อุดรยังช็อกอยู่เลยนะคะยังช็อกอยู่เลยนะคะกับเหรียญเหนือดวงค่ะบอกราคาเนี่ยดิ่งเลยนะคะจากหลักล้านเหลือหลักหมื่นแหมเลขศูนย์หายไปหลายตัวหลังข่าวเฉาค่ะก็เกิดการซื้อขายในตลาดพระเครื่องนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังค่ะก็ไปสอบถามราคาเหรียญเหนือดวงว่าไปถึงไหนอะไรยังไงเบเบ้ค่ะเบเบ้เขาก็เป็นประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเหรียญบางเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อทองคำเนื้อเงินเนี่ยราคาหลักล้านแต่พอเกิดกระแสข่าวปรากฏว่าปรับลดลงอย่างมากนะคะเหลือแค่หลักหมื่นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้ออยู่กับสภาพรายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อโดยทางร้านก็ยังเปิดรับซื้อในระดับราคาหลักหมื่นแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็ไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นนี้มาปล่อยนะคะสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบเบ้ก็บอก10กว่าปีก่อนพระเกจิรูปเนี้ยมาที่อุดรแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นนะได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องเป็นอย่างมากแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีกระแสข่าวข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นโดยในฐานะพุทธศาสนิกชนและอยู่ในวงการพระเครื่องก็ยืนยันว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปนี้ไปแล้วนะคะใครก็หมดค่ะยิ่งเห็นคงเห็นคลิปที่เขามาแชร์กันหน้าเว็บนี่บางทีเขาก็มีเขาก็ทำเป็นภาพมัวภาพมืดแต่ในโซเชียลเนี่ยโอ้โหนะคะเยอะแยะมากมายยิ่งเห็นยิ่งโอ้โหสะเทือนใจนะคะบอกว่าแต่ขณะเดียวกันความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนะคะหมดศรัทธาเฉพาะตัวพระนะคะแต่ว่านะคะความ
องค์พ่อจตุคามรามเทพทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะตามนี้นะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อมีอะไรกันอีกบ้างอ้าวยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังสองพ่อลูกเถียงกันเรื่องสมีโชติค่ะแล้วยังไงถึงขั้นเดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังสองพ่อลูกเถียงกันเรื่องสมีโชติทะเลาะกันลั่นบ้านก่อนที่จะบานปลายค่ะถึงขั้นตีกันเลยนะสองพ่อลูกตีกันเลือดอาบเลยเย็บไป13เข็มเออนะเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้นะคะเย็บกันเลือดตีกันจนเลือดอาบเย็บกัน13เข็มเนื้อหาข่าวแอนอ่านไม่ค่อยได้เลยนะคะติดดับๆเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.หูทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งเมื่อวานเนี่ยค่ะตีกันจนเจ็บนะคะที่บ้านสี่เหลี่ยมโนนทองตำบลหูทำนบก็เลยไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปถึงก็พบนายไพรวันหรือนายแจ็คอายุ30ถูกฟันแขนซ้ายนะคะเลือดไหลจำนวนมากเอาตัวไปโรงพยาบาลหมอเย็บไป13เข็มส่วนผู้ก่อเหตุคือนายลำดวนนะคะนายลำดวนพ่อของนายไพรวันเนี่ยนายลำดวนอายุ52เป็นพ่อแท้ๆนะคะอยู่ก็บาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็อยู่ในอาการเมาเหล้ามีร่องรอยการถูกของแข็งตีที่หน้าท้องและลำตัวก่อนที่จะแจ้งตำรวจนำส่งสงบสติอารมณ์นี่เขาพ่อกับลูกกันจริงหรือเปล่าซัดกันนะคะขนาดนี้พ่อ52ลูก30นะคะอายุห่างกันแค่22ปีเองเนาะส่วนแม่นางสายบัวอายุ58นะคะก็บอกก่อนเกิดเหตุผัวก็นั่งกินเหล้าอยู่บนแคร่หน้าบ้านกับเพื่อน2คนลูกชายคือนายไพรวันก็นอนเล่นอยู่ในเปลใกล้กับวงเหล้าระหว่างนั้นผัวกับเพื่อนก็พูดถึงประเด็นสมีโชติแล้วก็สีกาเอที่ยักยอกเงินวัดฟอกเงินแล้วก็ประเด็นความสัมพันธ์กับสีกาเอนะคะตัวพ่อลำดวนเนี่ยก็พูดว่าเลิกนับถือและพระเจ้าพระทุกรูปถ้ามีเงินเมื่อไหร่เป็นเหมือนกันหมดมักจะหาผู้หญิงนะคะไพรวันซึ่งนอนฟังอยู่ในเปลก็โต้แย้งบอกว่าพระที่น่าเคารพนับถือเขาก็ยังมีอีกตั้งหลายองค์อย่างพระพยอมไงแล้วทั้งสองก็โต้เถียงกันอย่างรุนแรงลูกชายก็คว้าคราดถางหญ้าซึ่งเป็นเหล็กตีพ่อไปก่อน2ครั้งพ่อก็ค่ะนะคะพ่อก็เลยวิ่งไปคว้ามีดในบ้านมาฟันลูกจนบาดเจ็บเย็บไป13เข็มนายไพรวันก็ยอมรับว่าโมโหพ่อที่ไปเหมารวมพระทั้งหมดประกอบกับเถียงสู้พ่อไม่ได้เถียงสู้พ่อไม่ได้โมโหก็เลยคว้าคราดเข้าไปทำร้ายพ่อพ่อก็คว้ามีดออกมาก็เลยสู้กันนะคะจนใช้คราดเนี่ยทุบหน้าท้องพ่อทุบแรงนะด้ามคราดเนี่ยหักเลยขณะที่พ่อก็ฟันชับมาที่แขนของลูกชายจนบาดเจ็บเย็บ13เข็มนะคะทางด้านนายวิมลอายุ49ผู้ใหญ่บ้านบอกทราบประเด็นการทะเลาะกันเรื่องสมีโชติและอีกอย่างหนึ่งในลำดวนก็เมาก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกับลูกชายนะคะซึ่งลูกชายก็เป็น FC ของพระพยอมนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็เข้าใจทั้งสองพ่อลูกนะแต่ว่าสาเหตุเชื่อว่าน่าจะเกิดมาจากความเมาอ่ะไม่อย่างนั้นคงไม่ถึงขั้นรุนแรงแบบนี้นะคะพอเมาแล้วมันก็นะคะไม่ได้สติกันนะสติประคองสติได้ยากอ่ะเนาะถ้าเมานะคะพ่อก็คงจะผิดหวังอ่ะพระสงฆ์องค์เจ้าที่ตัวเองเคารพนับถือศรัทธานะคะแล้วก็มาเกิดพฤติกรรมเยี่ยงนี้เนาะแต่ว่าก็พูดไม่เอาละพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะช่วงนี้เขาถึงต้องเตือนกันว่าพระที่ดีก็ยังมีอีกเยอะแต่ทีเนี้ยลูกชายไม่เมานะคะก็ยังยกตัวอย่างถูกต้องเนาะอย่างพระพยอมท่านนะก็เป็น ที่น่านับถืออย่างมากนะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกเยอะอีกหลายรูปนะคะที่ยังเป็นที่ให้เราได้เคารพศรัทธากราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันก็จะถูกกำจัดออกไปทีละคนนะคะเพราะว่าของไม่ดีมันก็อยู่ไม่นานเนา
นะคะของไม่ดีก็อยู่ไม่นานความจริงก็จะต้องถูกเปิดเผยจนได้นะคะอาจจะมีที่ไม่ดีอีกก็เป็นได้นะเขาบอกว่าให้รอชมรอดูกันต่อไปจะมีโผล่มาอีกจากวัดไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก็เชื่อว่าที่ดีก็ยังมีอีกเยอะแยะเช่นเดียวกันค่ะเนาะอะไรไม่ดีก็ขอให้ถูกเปิดโปงเนาะอันไหนดีก็ขอให้เก็บเอาไว้นะคะขอให้อยู่ยืนยาวตลอดไปเป็นที่เคารพสักการะนะคะให้เราได้กราบไหว้เป็นที่พึ่งทางใจให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะอย่างดีอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้า2พ่อลูกก็รักษาตัวกันไปคนหนึ่งก็โดนตุ้ยท้องอีกคนก็โดนฟันโอ้ยเนาะจริงๆนี่ขนาดแค่พูดถึงนะคนไม่ดีนะพูดถึงก็ทำให้พ่อลูกถึงขั้นตีกันได้นะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันหน่อยนะคะก็มีมีภาพข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ข่าวเศร้าข่าวนี้นิดนึงก็แล้วกันค่ะอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังขอมาเป็นข่าวนี้โถตัวเล็กตัวน้อยลูกเอ้ยฝันว่าจะเป็นคุณหมอนะคะอายุ4ขวบค่ะสุดท้ายนะคะน้องก็จากไปแต่ว่าก่อนจากไปค่ะก็ได้สร้างกุศลครั้งใหญ่นะคะช่วยชีวิตได้อีก2ชีวิตด้วยกัน4ขวบค่ะคุณผู้ฟังนะสะเทือนใจนะก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์เรื่องราวของน้องสนาเด็กหญิงวัย4ขวบที่มีความฝันว่าจะเป็นหมอแต่กลับต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรเป็นการจากไปครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่านะคะไตสองข้างของน้องสันนาช่วยได้อีก2ชีวิตแล้วก็ได้กลายเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่53ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็คือน้องได้รับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็วินิจฉัยว่าสมองตายค่ะน้องประสบอุบัติเหตุและได้รับการวินิจฉัยว่าสมองอยู่ในภาวะสมองตายแล้วนะคะความสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวซึ่งก็ได้ร่วมกันตัดสินใจบริจาคอวัยวะนะคะเปลี่ยนความโศกเศร้าให้กลายเป็นความหวังเมื่อไตทั้งสองข้างของน้องสันนาวัย4ขวบได้ส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่มีอยู่ในรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายอีก2ชีวิตให้ได้รับการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวของน้องสันนาสำหรับน้ำใจอันยิ่งใหญ่และการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการสูญเสียให้กลายเป็นการส่งต่อความหวังแก่เพื่อนมนุษย์นะคะก็ขอให้น้องไปสู่สุคติอายุแค่4ขวบเท่านั้นเองนะคะน้อยนิดเหลือเกินค่ะขอให้ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆนะคะอยู่บนสวรรค์เนาะตัดมาที่เด็ก3ขวบอีกคนหนึ่งค่ะผู้ชายคนนี้อายุ72ปีเดินก็ยังยักแย่ยักยันจะต้องใช้ไม้เท้านะคะยังไม่วายเป็นข่าวว่าล่วงละเมิดหนูน้อยข้างบ้านวัย3ขวบค่ะแต่เจ้าตัวยังไม่ยอมรับนะคะคุณผู้ฟังก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีนี่เองค่ะตำรวจเขาได้รับแจ้งจากนางสาวสอวัย22ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องเอนามสมมุติอายุ3ขวบว่าสงสัยลูกสาวตัวเองจะถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนายสำราญหรือนายแดงอายุ72ปีเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันยายของน้องเอบอกว่ายายกำลังจะอาบน้ำให้หลานสาวตัวน้อย3ขวบเนี่ยก่อนนอนหลานก็บอกกับยายบอกว่าเจ็บตรงอวัยวะเพศยายก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาล่ะหลานก็บอกว่าตาแดงทำซึ่งตอนนั้นคุณยายยังถามหลานกลับว่าฮะมีใครทำอะไรหลานก็บอกว่าตาแดงทำคนเดียวซึ่งตนสังเกตว่าที่อวัยวะเพศของหลานน่ะมีรอยแดงๆเยอะเลยตนก็เลยรอให้แม่เขากลับมาจากทำงานไม่กล้าไปบอกให้ตาเขารู้เนื่องจากเกรงว่าตาจะไปทำร้ายตาแดงคนข้างบ้าน
ก็เลยพาหลานไปตรวจที่โรงพยาบาลผลการตรวจเนี่ยไม่พบคราบอสุจินะแต่พบภาพแต่พบร่องรอยการอักเสบที่อวัยวะเพศก็บอกว่าตาแดงอ่ะกัดแล้วก็เลียนะคะจากหลานบอกนะแล้วก็จากนั้นตำรวจก็ได้รวบรวมหลักฐานก่อนขออำนาจศาลสระบุรีนะคะอนุมัติหมายจับนายแดงในวัย72ในสำราญหรือนายแดงในวัย72ในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากอันควรตำรวจชุดสืบสภ.เมืองสระบุรีก็เอาหมายศาลไปคุมตัวขณะอยู่ในที่พักอาศัยแล้วก็เอาตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพบว่าในสำราญหรือในแดงเนี่ยเดินยังต้องใช้ไม้เท้าเพื่อพยุงตัวเองเพราะว่าขาไม่ดีแล้วก็อ้างว่าไม่เคยได้ทำอะไรเด็กเลยและไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินที่เด็กพูดอะไรและตนเองก็ไม่รู้ว่าเด็กไปโดนอะไรมานะคะตนไม่รู้จริงๆซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นหลานของตนเป็นหลานของตนเองนะคะแล้วก็วิ่งเล่นไปมาเด็กคนนี้เป็นหลานวิ่งเล่นกับหลานอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะคะเด็กคนนี้เป็นหลานของตนเองแล้วก็วิ่งเล่นไปมากับที่บ้านของตนซึ่งปกติตนก็เล่นกับเด็กเป็นประจำแต่นานๆถึงจะไปหาตนสักครั้งมีอยู่วันหนึ่งที่เด็กจะปีนหน้าต่างตนก็ยังห้ามว่าไม่ให้ปีนเด็กยังบอกว่าตาอุ้มหนูหน่อยนะคะตนก็บอกตาจะไปอุ้มไหวยังไงนะคะเด็กก็บอกให้อุ้มตนนะคะตนจึงได้กอดแล้วก็อุ้มลงนะคะจากหน้าต่างจากนั้นเท้าของเด็กก็ยังถีบไปที่หน้าต่างทำให้ตนเนี่ยหงายหลังเลยมือก็ยังกอดหลานอยู่แบบนี้จากนั้นลูกสาวของตนก็มาช่วยพยุงตนลุกขึ้นซึ่งตนไม่เคยไปจับไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเด็กทั้งสิ้นแม้แต่จับมือตนก็ยังไม่เคยจับแล้วก็ไม่เคยไปจับไปดมอะไรทั้งนั้นซึ่งขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำและไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยส่วนที่ตนถูกกล่าวหาก็ไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรตนไม่รู้เรื่องตนก็ยังไม่เคยได้ยินเด็กพูดเลยสักครั้งนะคะคือไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทำไม่จริง no นะคะ no ทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าเด็ก3ขวบเนาะจะโกหกเป็นเหรอเรื่องอย่างเงี้ยพูดมาจัดจะชัดเจนขนาดนั้นแล้วมาเจ็บด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องนะก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะผู้ใหญ่กับเด็กไม่รู้ใครจะโกหกยังไงนะคะความจริงก็มีหนึ่งเดียวเอาก็ย่องก็แย่งไปนะคะทำสิ่งใดก็รู้อยู่แก่ใจเนาะรู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรก็นะคะขอให้ได้รับในสิ่งที่ทำก็แล้วกันค่ะ 6:44 นาทีนะคะ 6:44 นาทีประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์080 626 4419และ087 993 4626นะคะสำหรับประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราวันนี้ประการจะไปที่อ๋อวันนี้ประการไม่ได้ไปแต่ว่ามีคนจะมาที่บ้านนะคะแถวๆบางบัวทองบางใหญ่ที่นัดกันเอาไว้เนาะนครนายกสุพรรณบุรีนัดกันไว้แล้วว่าจะเข้ามาเอาตัวย่อยเข้าดีดหนองจอกนะคะมีนบุรีอะไรเนี่ยแถวๆเนี่ยประการบอกเข้าดีดเยอะไม่เป็นไรใครอยากมาได้เลยมีพร้อมแต่ขอให้แจ้งล่วงหน้านัดหมายกันเอาไว้เดี๋ยวประการจะได้เตรียมของเอาไว้ให้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้อยู่บ้านรอรับค่ะโทรหาประการที่080 626 4419และ087 993 4626นะคะคุณอารีสวัสดีค่ะวันเสาร์สีม่วงแมวก็ม่วงไปด้วยคุณสุนันท์นะคะคุณทวินค่ะคุณประภาวรินทร์เอ้ยช้าก็มาค่ะแบตวิทยุหมดคุณแอนไม่เป็นไรนะคะโอ้โหน่ากินน่ะแกงส้มหน่อไม้ดองอ่ะใส่อะไรคะคุณประภาวรินทร์คุณประภาวรินทร์ใส่อะไรใส่ปลาใช่ไหมปลาอะไรอ่ะปลาช่อนเหรอโอ้โหน่ากินจังเลยแอนกะว่าเมื่อวานนี้พอดีแอนกะว่าแอนอยากจะกินแกงกะทิหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสันนะผู้จัดการซื้อมาแล้วปรากฏว่าแม่ตัดหน้าแม่ทำไอเนี่ยอะไรนะ
แกงสายบัวใส่ปลาทูนะคะวันก่อนเนี่ยทางบริษัทเขาส่งเขาเอาของมาส่งโดราอิอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะพี่แคทก็มีแนบกับข้าวมาด้วย มีขนมมีกับข้าวปลาทูสดปลาทูนึ่งอ่ะโอ้โหมาไม่รู้กี่ตัวตัวกี่ตัวนะคะทยอยกินกันเพลินเลยนะคะเมื่อวานแม่เลยบอกเดี๋ยวขอจัดเมนูนี้กินเล่นๆกันซะหน่อยหม้อเบอร์เริ่มนะคะสายบัวหม้อเบอร์เริ่มผู้จัดการไปตามล่าสายบัวมาให้บอกทั้งตลาดมีคุณป้าแก่ๆท่านหนึ่งขายคนเดียว ทั้งตลาดนะแต่ก็ได้มานะคะกินกันเพลินกินเล่นๆมันนิ่มคอนิ่มเหงือกดีเนาะแกงสายบัวแต่เห็นเนี่ยหน่อไม้เนี่ยนะที่คุณแอบกลืนน้ำลายนิดนึงคุณรุจิลาส่งมาให้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะต้องจัดการซะหน่อยแหละนะอ่ะโอเคไข่เจียวซะหน่อยนะคะแหมมันเข้ากันคุณวัชรินว่าไงเอ่ยบอกเมื่อวานตอนบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นฝนตก3ระรอกเลยนะคะตกอย่างฟ้ารั่วเลยด้วยตกหนักเม็ดใหญ่เช้านี้อากาศหนาวเย็นสบายๆสดชื่นนะถ้ามันสดชื่นอย่างนี้ได้ตลอดก็ดีเนาะฝนตกก็แหมอยากให้ตกตอนดึกๆก็ได้ไอ้ที่เขาหลับเขานอนกันหมดแล้วจะตกหัวค่ำก็ไม่ได้นะโต้รุ่งเขายังขายอยู่ตกดึกๆก่อนนอนก็ดีเนาะตื่นเช้าสดชื่นดีนะคะคุณคุณขุนเป็นไงบ้างคะเช้านี้ลุกมาถ่ายรูปให้แอนได้เรียบร้อยแล้วเหรอแสดงว่าโอเคแล้วใช่ไหมไม่เวียนหัวแล้วใช่ไหมคะ6โมง10นาทีนะคะท้องฟ้าสว่างสวยแล้วค่ะอ้าวบอกยังมึนอยู่เลยเวลาเดินยังงงๆเลยไม่อยากเดินมากกลัวล้มอู้ดีแล้วล่ะค่ะโอ้นะคะถ่ายรูปยังอุตส่าห์ถ่ายรูปส่งมาให้แอนนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้หายปวดหัวไวๆนะคะมึนๆงงๆก็ไม่ใช่เรื่องคือฟังดูถ้าเกิดว่ามึนหัวฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องเล็กเนาะแต่ที่จริงไม่นะเพราะว่าแอนเนี่ยโอ้โหถ้ามึนหัวขึ้นมาเลิกเลยทำอะไรต่อไม่ได้เลยความเวียนหัวเนี่ยแอนแค่เวียนหัวเท่านั้นนะขอให้คุณขุนหายมึนหายงงไวๆนะคะขอให้เป็นปกติที่สุดไวๆเท่าที่จะเป็นได้นะคะโอเคเนาะก็แฟนๆรายการก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณคุณประยูนบอกคุณแอนเสียงดังฟังชัดวันนี้อากาศสดใสฝนตกชุ่มฉ่ำมีความสุขนะ ฟังดูได้โดนฟังดูแล้วถูกใจทุกอย่างเลยนะเสียงดังฟังชัดสดใสชุ่มฉ่ำเนี่ยนะคะอ่ะแฮปปี้มีความสุขนะเราก็ดีใจกันไปนะคะคุณสุภาพรค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์คุณแอนเช้านี้ที่รามอินทราฟังแอปค่ะแบบไม่ได้ฟังหลายวันตกข่าวเห็นในเฟซน้องซันนี่เป็นอะไรคะน้องซันนี่จากแอนไปแล้วค่ะแอนต้องขออภัยนะแอนก็พูดไปครั้งเดียวแอนไม่อยากพูดถึงบ่อยแอนเสียใจนะคะพูดแล้วเดี๋ยวแอนร้องไห้น้องหลับไปเฉยๆค่ะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยนะคะเขาก่อนที่เขาจะจากไป2ทุ่มวันนั้นก็กระโดดรถเต้นเหมือนเดิมแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่พอรุ่งเช้านะคะแอนเอาอาหารไปให้น้องนอนหลับไปเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยซึ่งกล้องวงจรปิดแอนมีแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนและแอนก็ปิดไฟให้เขาเปิดแต่ไฟสลัวๆให้เขาหลับมันก็เลยมองไม่เห็นว่าเขาเป็นอะไรนะคะมันเหมือนกับเขาลุกขึ้นมานอนแล้วก็หลับไปไม่แน่ใจจริงๆว่าโดนอะไรนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือน้องซันนี่นะคะก็เลยเหลือน้องติ๊ดตัวเดียวนะคะเหลือน้องติ๊ดนะเจ้าตัวจิ๋วเหลือน้องติ๊ดคิดว่าเอ๊จะหาเพื่อนมาให้น้องติ๊ดเลี้ยงดีไหมยังไงก็ยังตัดสินใจอยู่แต่ก็ดูก่อนว่าน้องติ๊ดอยู่เองได้ไหมน้องติ๊ดกับซันนี่นะคะเขาอยู่ด้วยกันมาเรียกว่าน้องซันนี่เนี่ยแก่กว่าน้องติ๊ดประมาณขวบกว่าปีกว่าน้องติ๊ดมาอยู่เนี่ยตั้งแต่เล็กนะคะจากท้องแม่มาก็มาเจอซันนี่เลยเขาก็ได้รับการดูแลจากซันนี่ประหนึ่งว่าเป็นน้องสาวนะคะจะกินจะอยู่อะไรเนี่ยเขาดูแลกันแบบนั้นจริงๆค่ะซันนี่จะคอยลูบคอยเกาคอยอะไรให้เวลาที่น้องติ๊ดกินอิ่มเขาก็จะมาดูนะคะดูที่ลิงเขาทำกันอ่ะดูขนดึงอะไรกันก็ไม่รู้นวดตามตัวจับนั่นจับนี่เนี่ยเขาจะทำกันสองคนอ่ะเขาดูแลกันเขาไม่เป็นแฟนกันนะเขาเป็นแบบพี่น้องแล้วก็เกิดเสียงอะไรปั๊บเนี่ยน้องติ๊ดเนี่ยจะวิ่งเข้าบ้านก่อนเข้ารังของเขาก่อนนะคะคลุมโปงส่วนซันนี่จะแบบดูลาดเหลาเหมือนกับค
คอยพิทักษ์ปกป้องน้องนะคะแต่พอไม่มีซันนี่แล้วอะทุกวันเนี้ยนะคะตั้งแต่ซันนี่จากไปเนี่ยน้องติดก็ดูเข้มแข็งขึ้นนะเวลาเขาได้ยินเสียงแอนเนี่ยเขาจะกระโดดออกมาเลยมาแอบดูก่อนว่าใช่แอนไหมถ้าใช่แอนแล้วเขาก็เหมือนกับจะแบบผ่อนคลายจะผ่อนคลายแล้วก็รอให้แอนเอาอาหารให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูแลตัวเองเริ่มมีอาการแบบหวงกรงชาลีมาเกาะที่กรงชาลีก็จะตัวหัวขาวนะคะกระโดดไปกระโดดมาเขาก็ทำท่าหวงกรงเขาอะไรเขาเหมือนกับเขาเริ่มปกป้องตัวเองแอนเห็นแล้วแอนก็โถกรงใหญ่เบลอเลยน้องติดตัวจึ้งหนึ่งบางทีมองหาแทบไม่เห็นนะคะเขาจะแอบด้วยไงเขาจะไปแอบอยู่หลังไม้บ้างอะไรบ้างจนกว่าเขาจะคลายใจเขาก็ถึงจะ

0: เขาอยู่10ปีเราก็ต้องอยู่ให้เท่าเขานะอยู่ดูแลเขาเนี่ยถ้าดูแลไม่ไหวก็อย่าไปลนหามาเลยก็คิดอย่างนี้เนาะแต่สงสารกลัวเขาเหงาจังคุณวิทย์สวัสดีค่ะบอกว่าแอนข่าวเช้าฟังชัดเจนคุณสุภาพรบอกว่าขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะคะไม่เป็นไรค่ะก็คุณสุริยนต์นะคะวันเสาร์สีม่วงสวัสดีคุณแอนไม่ได้ทักกันนานเลยขอบคุณค่ะสะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ก็ทักทายกันนะคะเอาที่สะดวกที่ว่างกันเลยนะคุณภาวนาคุณพันนิตาด้วยนะคะแล้วก็คุณเล็กคุณพงจันทร์ค่ะอรุณสวัสดิ์วันเสาร์ขอให้คุณแอนมีความสุขขอบคุณนะคะคุณวิโรจน์ด้วยค่ะคุณพยาวก็ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจกันทั่วทั่วหน้าทุกคนนะคะคุณรุจิราบอกว่าไปสวนกันฝนตกทุกวันดีไม่ต้องรดน้ำผักเสียแต่ว่าเสียงานทำอะไรไม่ได้เลย ตีห้าเจอกันรักและคิดถึงทุกคนนะคะชมรมคุยสนุกปลุกให้ตื่น ขอบคุณค่ะบอกว่าคุณแอนกับน้องตินตินนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันเนาะคุณเตี้ยด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็แม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะแม่ใหญ่ไปไหนมาคะเนี่ยแหมเข้าชุดนะแม่ใหญ่วันศุกร์สีฟ้าเมื่อวานนะกระเป๋าก็ฟ้ารองเท้าก็โทนเดียวกันไหมคะเนี่ยแหมหน้าตาแจ่มใสอยู่กับดอกทานตะวันนะคะขอบคุณค่ะแม่ใหญ่แล้วก็คุณมาลีนะคะน้องหมวยด้วยนะคะคุณเบนจาค่ะสวัสดียามเช้าคุณลำพึงนะคะคุณอ้อนคุณจำเป็นคุณศรีรัตน์นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านค่ะพี่มานะด้วยนะคะบอกว่าขอให้บอก711ชัดเจนเมื่อวานวัดสิงห์หนองมะม่วงฝนตกพรำๆพอให้ข้าวได้ฟื้นบ้างขอให้แอนและแฟนรายการโชคดีแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณหญิงคุณหญิงว่าไงเอ่ยคุณแอนอ๋อค่ะก็โอ้ขอบคุณนะคะเพื่อนบ้านที่ดีนะคะคุณหญิงบอกมีเพื่อนบ้านที่ดีเช่นเดียวกันค่ะดีใจด้วยนะคะคุณจิราพรด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณวิเชียรสวัสดียามเช้าค่ะคุณปัญญานะคะคุณภาวนาคุณชมแล้วก็คุณประดับด้วยนะโอ้ทักทายกันนะคะครบถ้วนไหมเนี่ยขาดตกบกพร่องใครยังไงหรือเปล่าเช้านี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณอีกเยอะเลยฮะคุณระเบียบคุณพรทิพย์ลุงช้อยคุณสำอางคุณนพดลคุณยุพินนะคะคุณมาลีคุณหน่อยคุณสนั่นแล้วก็คุณประดับรวมทั้งคุณชมแอนขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ตอบซะช้าเลยเนาะก็เลยจะไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้ฟังข่าวกันต่อในช่วงบ่ายนะคะสำหรับเช้านี้โทรหาแอนที่0819474708 0819474708สวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โต

0: สารผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาร
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นไร่ข้าวแล้ว
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะจับกลุ่มได้แล้วคนร้ายบุกยิงชิงเงินล้านจากธนาคารสาขาตลาดไทยพบมีประวัติปล้นรถขนเงินเมื่อปี2555สักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
13: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามอันประจำบ้าน
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายบุกเดี่ยวก่อเหตุใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ธนาคารสาขาตลาดไทยพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เงินสดไปกว่า 1,170,000 บาทเกิดเหตุเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเย็นวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและสภ.คลองหลวงสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถจับกุมตัวนายสายฟ้าอายุ54ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรัชดารามอินทาเขตคณะยาวกรุงเทพมหานครสอบสวนเบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุปล้นธนาคารจริงได้เงินไปกว่า1ล้านบาทหลังก่อเหตุค่ะได้นำรถที่ใช้หลบหนีไปเผา